0: จะตั้งองค์กรที่เป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็คือสำนักงาน IPAC หรือ AIPAC นะครับ IPAC ตัวนี้ย่อมาจากอเมริกันอิสราเอลนะครับเป็นหน่วยงานที่เขาให้การสนับสนุนนะครับคือให้ข้อมูลของอิสราเอลกับบรรดานักการเมืองของอเมริกาอเมริกันอิสราเอลพับลิกแอฟแฟร์คอมมิตตี้นะครับเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่มาจากการบริจาคตั้งจากการภาคเอกชนแล้วก็จากงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอลนะครับนี้เราไปดูเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายขององค์กรอันนี้เขาบอกว่าเอแพคเนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมความร่วมมือทางทหารข่าวกรองและเทคโนโลยีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบายเนี่ยเอแปดมักสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องบำบัดศัตรูของอิสราเอลเช่นอิหร่านต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของจุดยืน pro Israel bipartisan consensus ในรัฐสภาของอเมริกาหรือสภาคองเกรสด้วยนะครับเครือข่ายทางอิทธิพลในสภาคองเกรสเนี่ยระดับวุฒิสมาชิก APAC เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันโดยมักจะสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งผ่านโดเนอร์เน็ตเวิร์กก็คือ APAC เนี่ยให้เงินสนับสนุนในแคมเปญการไปลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นยังจะทำบรีฟฟิ่งด้านความมั่นคงของตลาดออกกลางเนี่ยป้อนให้กับบรรดาสสสวของอเมริกาด้วยแล้วก็ผลักดันมติสนับสนุนอิสราเอลในวุฒิสภาก็คือเวลาที่อะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็จะไปบอกให้บรรดาสวเนี่ยสนับสนุนเสมอนะครับในระดับผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives เนี่ย APAC ก็ยังมีอิทธิพลนะครับในการให้สนับสนุนให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายหรือ Representative เนี่ยสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับอิสราเอล Pro Israel Voting Score นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสนับสนุนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นในระดับประธานาธิบดี APAC ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยโดยตรงนะครับแต่ก็ไปสนับสนุนว่าผู้สมัครท่านใดนะครับไม่คัดค้านอิสราเอลเนี่ย APAC ก็จะไปสนับสนุนในด้านของการให้บริจาค กับบรรดาหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลผ่านตัวแทนเหล่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลนี้ไปถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในระดับรัฐและระดับเคาน์ตี้แล้วก็ซิตี้ก็คือเรียกว่าทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นAPAC ที่ก็เข้าไปสนับสนุนบรรดานักการเมืองท้องถิ่นให้มีลักษณะคติที่ดีต่ออิสราเอลอย่างเช่นให้โปรแกรมเชิญชวนไปดูอิสราเอลไปดูอะไรต่างๆนานาไปดูงานนะครับเชิญชวนกันไปเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออิสราเอลครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ APAC สำนักงานที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้อเมริกานั้นสนับสนุนอิสราเอลครับ
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นนะคะตาก็เหลือไปเห็นคุณผู้ฟังส่งข้อความทางไลน์เพิ่มเข้ามานะคะคุณเก๋ค่ะบอกว่าฟังตอนขับรถไปส่งลูกตอนเช้าตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วค่ะกลับบ้านก็ฟัง
0: มาอ
1: ย
0: ู่ต่อใช
1: ่ไหม ใช่ค่ะฟังตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงตอนนี้อยู่ม.ปลายแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่แบบยาวนานมากแล้วก็คุณเก๋ก็บอกว่าเป็น FC ทุกช่วงรายการด้วยนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะถ้าหากว่ายังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์ดีๆจากรองศาสตราจารย์ดร.กิติศรีแสงนามนะคะมีรายงานจาก Nature Health นะฮะแล้วก็ Electric เนี่ยก็นำผลงานวิจัยของ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนะคะมาเปิดเผยต่อนะมาเผยแพร่ต่อเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า China's EV shift cut pollution enough to prevent 262,000 deaths ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าการนำเอานโยบายพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นในประเทศจีนเนี่ยช่วยตัดลดมลพิษทางอากาศนะคะไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันเกิดมาจาก PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันพิษอะไรก็ตามที่เกิดจากควันไอเสียเนี่ยนะคะได้มากถึงราวๆ 262,000 คน 262,000 คนนะคะนี่เป็นรายงานที่ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนำออกมาเผยแพร่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะจากการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็มลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆจำนวน150แห่งทั่วประเทศจีนนะคะและเขาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสภาพการนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนนะคะใช้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยลดละอองฝุ่นนะคะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะถึง 30.67% นะคะนอกจากนี้แล้วการใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะหรือเป็นรถไฮบริดปลั๊กอินนะฮะรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการลดอนุภาคขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ได้มากถึง 23.80% นะคะถ้าคิดเป็นระดับไมโครกรัมก็คือ 8.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าพลังการ move ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างดีจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังได้เปิดเผยต่อนะคะว่า not all pollutants dropped equally ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามลพิษจะลดลงเท่าๆกันในรถทุกประเภทนะเพราะว่ารถบรรทุกดีเซลเนี่ยยังคงเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะไม่ได้ขยับลงเลยนะคะลดเพียงแค่ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังคงมีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ก็บอกว่าที่สหรัฐนะคะนโยบายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานใหม่เนี่ยนะก็เห็นผลเช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EV เพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดีจริงๆค่ะ
0: ก็ต้องช่วยๆกันนะครับเพื่อทำให้เรานั้นหายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตติ ศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: M-Court Radio Networkชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขัน เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกา14นาทีค่ะของวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
6: ว
1: ัน
6: น
1: ี้
6: ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่า OSPO ASEAN Alumni Dialogue ครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่จะเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์คช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
1: ค่ะค่ะขอใจช่วยนะคะแล้วถ้าหากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
6: ครับขอบพระโอ๊ตจะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
1: เหรอฮะ
6: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
1: เป็นอะไรคะอาจารย
6: ์เป็นรำไทยผสมแดนซ์เพลงปานครับโอ้โหแบบเป็นผมเรียกเสียงกรีดกราคือหาได้ในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะครับเขาก็แต่งชุดแบบชุดทันสมัยนะครับแล้วก็มีสไตล์แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเชียงรายก็เอาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็หนาแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมาถึงเซิร์ฟถึงแดนซ์ถึงลำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงาม
7: มีเบรกก็ดัดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
6: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่ะเราชวนคนที่มีวันทำเพลงร่วมกันไปคลายกันเนี้ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันไหมนะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมอยู่พวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเชื่อแต่ว่าอีกสองสามประเทศที่มีวันทำคล้ายกันเขาไม่พร้อม
1: อ๋อค่ะค
6: ่
1: ะ
6: แต่ก็ไม่เป็นไรครับ
1: ต้องมีสปป.ลาวด้วยหรอคะ
6: แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ย mindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อเนี่ยอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นกลุ่มของวัฒนธรรมร่วมกันก็น่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาครับก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาติดเลเวลหนึ่งนอกจากกิจกรรมที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
7: แล้วเรื่องของความการเมืองก็ผ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
6: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเป้าประสงค์อันนี้คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่ไหมฮะต่อเนื่องจะมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามาบัด MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแป้งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่า ยุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู$300,000,000,000เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดต่างแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าอยู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้าแก่การที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วแหละว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถูกไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chainเป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหม FTA แต่แน่นอนอย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบผีถามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเกี่ยวกับการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบทั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับ product specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราส่งเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian product เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาล แต่ปลาฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นปลาฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายเอ้ยขอโทษนิกายชียะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านไม่เป็นชียะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอช.นะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นเชียได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือ Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายชีอะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านซัยยิดสุไลมานฮุเซนนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาลัคมุนตรีเอานะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยในประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US ดอลลาร์ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินจะส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFTซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสวิฟต์ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียกบาร์เตอร์เทรดbarter trade ก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหม food for fertilizer อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชี clearing แบบคู่ขนานTrailing account ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วเคลียร์ลิงกันให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
8: คุณท่านครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีระบบหนึ่งใช่ไหมฮะ
6: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็นบาร์เตอร์เทรดเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันนึงมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้นะทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจัดผู้ทำ virtual business matching กับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว้เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิก เมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellness บริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอ่ะแทนที่จะสามารถที่ทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนื้อที่ที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
1: ้
6: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยง Belt and Road Initiative ของจีนก็ว่าเราไม่ได้เพราะนั้นวิธีการ
8: ใส่ต้อง
6: มันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการผูกดุลทางความมั่นคง
1: วันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
8: ต่อกันแล้วครับ
1: ขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
8: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนานๆทีมาเจอนะคะช่วงนี้ไม่ได้ขัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบเออคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหมือนเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินกำแพงเมืองจีนมาที่รู้อากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้งไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนแล้วค่ะความคืบหน้าของข่าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าวเสมอนะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พอเปิดหน้าข่าวดูโอ้ความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานให้ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโครงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
1: ครับ
2: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องเออหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลานะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะคะก็มีคุณพัฒนพงษ์ สันเพ็ง ตันเพชรกูลนะคะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกทีนัทกรวัฒนะแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี้เองค่ะมีนายฉัตรที่สุดคนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะภาพรวมจากการตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนมันมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ย สูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไปของกลางที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะเขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบนี่แหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องหลุดจากตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่าเป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นในหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบรรจุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้านี่แหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่านายพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะคะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
1: ครับ
2: 4,500 ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะคะเป็นตัวเลขที่โหมากเป็นการโกงที่เรียกได้ว่าทุจริต 4,500 ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอังสิตสัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เลียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสอทอประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ 3,500 ถึง 800,000 ค่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.ให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสี่ยหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระทัยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในพระทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับคุณเยมินครับ
2: ค่ะก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟตั้งนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17บาทถึง45บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1มกราคมปี70ก็คือปีหน้าเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับ

0: มนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิปัตรราชกิจประการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จัดทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2570นะคะก็คือปีหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17บาทถึง45บาทในมติชนพาดหัวนะคะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17ถึง45บาทที่พัดพาดเริ่ม1มกราคม70เตรียมคุยทำระบบ clearing house ค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.กฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอ๊ะหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักดันผลักค่าภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่าไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเป็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าค่า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานไปมาดูอีกประเด็นหนึ่งหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิ

0: รายร่างพรบงบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบงบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างพรบงบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างพิจารณาพรบงบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบโอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้ซึ่งตัวนางสาวสิริกัญญาบอกว่าก็ออกมาล่าช้าแถมยังสามารถโอนงบได้น้อยด้วยจากที่เคยประกาศว่าจากเดิมที่จะโอน 80,000 ล้านบาทแต่กลับโอนได้นะคะ 10,000 กว่าล้านเท่านั้นอาจจะไม่คุ้มกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ GHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการเฟสที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ THAI Passport เฟส1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่มีแต่กรรมสิทธิ์นั้นกลับไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่อาจเป็นการซ้ำซ้อนเติมเงินหรือเปล่านะคะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของงบความสะดวกสำหรับโครงการ THAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ THAI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมส์ศักดิ์ยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะภาพหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมืองที่ THAI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะภาพหัวมติชนจักรพงศ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโบสถ์ถลุย140เสียงครม.เคาะงบปี70ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน THAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสุริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทาง

0: การเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุกชะกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสอบจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุธแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโบรกเกอร์ IB ทยอยพบ DSI ไม้เต้นถามหาป้อมภาวุธโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบสอบข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกชะกันอาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
1: ไปถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบศมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
0: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
1: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง 27-28 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์1686นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงนี้ประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
0: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F-16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอ.แจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F-16 คือเสียงความมีเอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอกชอบชูผลนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับผู้แทนสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาข่าวบิดเบือนหรือเฟกนิวส์โดยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันให้กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะเมื่อเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศสุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำที่ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่แต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสครายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมง

0: สำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
7: จริง
8: ว้าว
6: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
7: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: ทั้งที่เพื่อรถทั้งรายเพื่อคุณ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
12: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
13: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
14: มีดปอนรู้ไหมว่าอะไรเอ่ยไม่มีวันหมดแถมยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
15: อะไรอ่ะพี่โจ๊ก
14: ก่อนนวัตกรรมไงการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไม่หมดสิ้นและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่บริษัทดาวที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยมีห้องแลบทันสมัยมากๆเลยนะมีนักวิจัยทั่วโลกกว่า 7,000 คนคอยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
15: ว้าวเยี่ยมเลยทุกวันนี้โลกของเราต้องการอาหารเพิ่มขึ้นต้องการความปลอดภัยและสะดวกสบายต่างๆนวัตกรรมจะมาช่วยตอบโจทย์และช่วยดูแลโลกของเราสินะคะ
14: ใช่เลยครับกลุ่มบริษัทดาวในฐานะผู้นำด้าน Material Science ระดับโลกมุ่งมั่นค้นคว้าพัฒนาวัสดุต่างๆด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยานยนต์การก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องการและยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
16: เพื่อนบ้านที่ดีคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ IRPC ภูมิใจที่ได้เติบโตเคียงคู่ชุมชนระยองและคนไทย
17: มีอะไรเขาก็มาช่วยตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆ
16: จากโครงการพัฒนาอาชีพสู่การดูแลระบบนิเวศเพราะเราไม่ใช่แค่โรงงานแต่เราคือสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวคุณ IRPC เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
11: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: M-Cord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่นารายงานตัวนะคะกับที่นี่ 96.75 อสมทระยองนั่งประจำการดูแลกันแล้วล่ะค่ะทักทายกันด้วยกับวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะวันพุธแล้วกลางสัปดาห์กันแล้วค่ะเช้านี้นี่แบบว่าโอ้โหฟ้าใสมากใสแบบฟ้าเลยนะฟ้าเป็นฟ้าเลยเพราะว่ามีก้อนเมฆด้วยเป็นบางจุดสวยเลยล่ะค่ะแต่ว่าแดดก็ไม่เบาเลยนะร้อนตั้งแต่7โมงเช้านี่ร้อนละวันนี้ที่สถานีตอนนี้แดดกำลังแรงเลยแต่ก็ยังพอมีลมอยู่บ้างนะคะสองเพลงเริ่มต้นกับวันพุธแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มกันด้วยบอกเขาก่อนแล้วก็ต่อด้วยแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะคะช่องทางในการติดต่อของเราก็เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง SMS 422-1259ถ้าโทรศัพท์ก็038-614-966เพจ Facebook อสมทระยองนั่นคืออีกหนึ่งช่องทางค่ะและแน่นอนช่วง9โมงถึง10โมงแล้วก็11โมงถึงเที่ยงเจอกันผ่านทาง TikTok ของอสมทระยองด้วยสวัสดีคุณแหนมด้วยนะคะมาแล้วส่งเพลงจังหวะตกหลุมรักใช่ไหมส่งเข้ามาแล้วก็เพลงเรามีเราแนะนำกันไว้ผ่านทางSMS นะคะได้เลยเดี๋ยวดูให้สวัสดีทาง Facebook กันด้วยสวัสดีพี่สุรางค่ะมาแล้ววันพุธสวัสดีขอให้มีสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีคุณจินดาด้วยนะคะส่งเพลงเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำค่ะสวัสดีพี่ปราโมทเช้านี้ผัดเผ็ดปลาไหลอร่อยเกินสวัสดีคุณฝ่าฟันทุกปัญหาด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยค่ะส่งเพลงเข้ามาแล้วสวัสดีคุณจีดด้วยนะคะคุณจีดส่งเพลงกลเข้ามาด้วยได้เลยค่ะเป็นเพลงจีนเมื่อวานที่ติดค้างเอาไว้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เปิดให้สวัสดีน้องต้นน้ำนะคะสวัสดีพี่สมคิดค่ะส่งเพลงเข้ามาแล้วนี่ก็คือคุณที่ทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยกับเช้าวันพุธแบบนี้สวัสดีช่างอีทนะคะส่งเพลงมาแล้วด้วยอีกเช่นเดียว

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: หนึ่งงานของบี้สุกริตค่ะและนี่คือก่อนเช้านะคะเพลงที่คุณส่งไว้ผ่านทางเพจ Facebook อสมทระยองนะคะเพลงอื่นเพลงไหนที่ส่งกันมายังไม่ได้ฟังนี่แพ้เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นอดใจรอนะช่วงนี้ยังขอเป็นจังหวะเพลงที่แบบว่าฟังสบายสบายชิวชิวก่อนเนาะดนตรีที่หนักๆขอเว้นอีกสักพักหนึ่งก่อนค่ะและเดี๋ยวถ้านั้นแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีหนึ่งอะ8นาฬิกากับ28นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยเริ่มต้นกับ SCGC นะคะ SCGC ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งมอบ SCGC DMCR Return Tap Gen 3นะคะเป็นทุ่นกักขยะลอยน้ำรุ่นใหม่ค่ะคุณภายในงานวันทะเลโลกเพื่อช่วยดักจับขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนไหลลงสู่ทะเลโดยมีการมอบทุ่นจำนวน7ทุ่นตั้งติดตั้งใน6จังหวัดชายฝั่งได้แก่ระยองสมุทรสาครตรังปัตตานีสงขลาและกระบี่นะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะ SCGC มีการติดตั้งทุ่นกักขยะแล้ว72ชุดครอบคลุม19จังหวัดชายฝั่งสามารถกักเก็บขยะได้มากกว่า100ตันนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้นะคะมีน้ำหนักที่เบาลงกว่า 50% ช่วยให้ขนส่งแล้วก็ติดตั้งได้สะดวกขึ้นลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังแข็งแรงปลอดภัยต่อระบบนิเวศแล้วก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ด้วยนะคะต่อกันด้วยอีกหนึ่งค่ะนั่นคือเคียงติ่มซำค่ะคุณเคียงติ่มซำสูตรความอร่อยจากหาดใหญ่เสิร์ฟความอร่อยด้วยติ่มซำหลายหน้ามาเข้าแถวเรียงกันมาให้คุณได้เลือกกันรวมไปถึงขนมจีบฮักเกาซาลาเปาบักกุเตตุนยาจีนฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งและก็มีน้องใหม่ด้วยนะนั่นก็คือทอดมันกุ้งนั่นเองค่ะราคาเริ่มต้น25บาทคูณเคียงติ่มซำเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเคียงติ่มซำร้านจะอยู่เยื้องๆกับทางเข้าถนนยมจินดานะคะโทรกันได้ที่หมายเลข087

0: ค่ะ4055445ค่ะ
1: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: ทอดมันอร่อย
3: ต้องตราทองสร้อย
2: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
4: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
5: อ้าวก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
2: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: M-Cord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: สองเพลงต่อเนื่องกันไปนะคะจังหวะตกหลุมรักหนึ่งเพลงนี้แนะนำมาทาง SMS แล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งเพลงที่ส่งกันไว้ด้วยนั่นก็คือไม่เคยนั่นเองตอนนี้8นาฬิกากับอีก37นาทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปในช่วงของ Mcord Healthy กันดีกว่าวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันมาฟังกันเลย
2: Mcord Healthy
1: สำหรับ Mcord Healthy ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่วันนี้มีข่าวนี้มาฝากกันถามว่าเกี่ยวกับสุขภาพไหมมันก็เกี่ยวกับสุขภาพนะแต่ว่าอาจจะไม่โดยตรงแต่ว่าเป็นอ้อมๆกันละกันเนาะเกี่ยวกับนี้เลยค่ะร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงนะคะเขาบอกว่ามีการเปิดรับฟังความเห็นถึง1กรกฎาคมนี้ค่ะเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงฉบับใหม่ถึง1กรกฎาคมนี้ก่อนเสนอครม.นะคะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยค่ะมีการเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงถึง1กรกฎาคม2569ก่อนเสนอที่ประจำคณะรัฐมนตรีที่ประชุมสิไม่ใช่ที่ประจำนี่นาก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะหวังคุมการใช้อย่างเหมาะสมสร้างสมดุลด้านการแพทย์เศรษฐกิจและสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะนายแพทย์เทวันธานีรัตน์ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าการเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาสำคัญเพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกช่วงที่1ตั้งแต่วันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาเขามีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นในเชิงหลักการค่ะแล้วก็ช่วงที่2ก็คือตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไปจน

0: ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะอยู่ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันค่ะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพระราชบัญญัติโดยตรงหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปนะคะโดยนายแพทย์เทวันก็ได้ยังเน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งกลไกนี้นะคะนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วยังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศระยะยาวได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้กฎหมายเนี่ยมีความรอบคอบยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์จริงแล้วก็สามารถสะท้อนข้อกังวลจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เศรษฐกิจแล้วก็การครอบการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนตลอดจนลดความขัดแย้งแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเนาะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติตัวนี้ว่าจะถูกกำหนดอะไรอย่างไรหรือไม่นี่คือข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงของ MCOT Healthy วันนี้นะคะเกี่ยวกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงฉบับใหม่ถึง1กรกฎาคมนี้ก่อนเสนอครม.นั่นเองค่ะ
1: MCOT HealthyMCOT Radio Network 96.75 อสมท.ระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: M-Con International

0: MCOT International MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: กับเพลงในช่วงของ MCOT International เนาะพอได้ยินเพลงนี้และทำนองเพลงก็ทำให้นึกถึงทำไมถึงทำกับฉันได้นะคะแล้วก็มีคุณส่งกันเข้ามาด้วยล่ะขอบคุณมากๆนะคะกับเพลงที่ส่งเข้ามาเพลงไหนชั่วโมงนี้เปิดให้ได้เรียบร้อยก็จะตอบกลับไปนะผ่านทาง Facebook นะคะถ้าหากว่าคุณแนะนำมาทาง Facebook แต่ละท่องทางอื่นก็จะเปิดแล้วก็จะบอกให้นั่นแหละ

0: ชั่วโมงแรกแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็8นาฬิกากับ50นาทีแล้วฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะแต่บางจุดนะบางจุดนะคุณอยากจะติดไฟเพิ่มใช่ไหมยังไงล่ะวุ่นวายสิคะเพราะวันไหนจะเรื่องของสายไฟเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่30ตารางเมตร300ตารางเมตรตัวหลอดนั้นเป็น LED แบบประหยัดพลังงานค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายคุณมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้นะคะกันน้ำระดับ IP67ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอร์ตไลท์1ค่ะยังไม่พอเราแถมเพิ่มอีก1นะคะพร้อมด้วยโคมไฟ LED 2อันแล้วก็ยังมีแว่นกันแดดแบบคละแบบให้ด้วยอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990 อีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอว์โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอว์มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตม.รวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมุติอายุ33ปีทั้งสองคนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ชุมชนของเราเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดมีการสร้างเครือข่ายให้คนในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังยาเสพติดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกรูปแบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังได้มีการขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อให้ปลอดยาเสพติดด้วยเช่นกันครับ
9: ชุมชนจะเข้มแข็งทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน M-Quad Radio Network ร่วมรวมพลังชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
10: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
11: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวล์แล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
12: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
5: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ชั่วโมงที่2ที่อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกชั่วโมงแรกสำหรับทาง TikTok อสมทระยองสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณๆด้วยค่ะเริ่มกันด้วยภาพความทรงจำของอินสลิกแล้วก็อีกหนึ่งงานของป๊อปนะคะที่ได้ดาเอ็นโดฟินมาร่วมด้วยนั่นก็คือสลักจิตนั่นเองเพลงที่คุณส่งไว้ผ่านทางเพจ Facebook อสมทระยองตอนนี้ 9:16 แล้วล่ะค่ะแน่นอนไปอีก1เพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหน้าใหม่กันนะหนึ่งงานของโจ๊กโซครูค่ะและนี่คือจริงๆใจฟู

0: ก๊ก
1: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลM-Con
3: ได้เวลาแล้วนะคะกับฮัลโหล M-Con ค่ะใครยังไม่ติดหน้าไมค์มาเลยอ่ะสายนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ราชัน
4: ผู้เฒ่าเต่าครับ
3: วันนี้เป็นผู้เฒ่าเต่านะคะอากาศทางโน้นเป็นอย่างไรบ้าง
4: อากาศดีกว่าจะฉีดยาทุเรียนสักแป
3: ๊บแล้วกลัวมั้ยกลัวมั้ยแบบฉีดเสร็จปุ๊บฝนตั้งเค้าอะไรอย่างเงี้ย
4: โอ้ยอย่าแข่งกันสิ
3: อย่าใช่มั้ยอย่าทำแบบนี้เลยอ่ะวันนี้เพลงไหนดีคะ
4: ทฤษฎีที่จอดรถ
3: ที่จอดรถทำไมอ่ะที่จอดรถมันไม่มีเลยหรือเรื่องอะไร
4: สาวว่าให้บอกครับคุณยุงใครครับว่า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไปแล้วหาที่จอดรถแฮมดีแล้วกัน
3: จะได้ไม่ต้องไปแย่งกับใครใช่ไหมหรือจะไม่ต้องวนหลายรอบ
4: ที่ดูในเฟซก็บอกว่าลืมจอดรถแล้วลืมล็อกเบรกมือมันบิ่งลงไปในน้ำเลย
3: อ้าวเหรอ
4: จะดูสามที่จอดกันให้ดีๆแล้วกัน
3: จะจอดตรงไหนจอดใต้ต้นไม้ดีกว่าอย่างนั้นน่ะล่ม
4: ครับมันยันไว
3: ้ให้หาหินหาอะไรมาหนุนเอาไว้ใช่ไหม
4: ครับ
3: โอเคอ่ะพี่ผู้เฒ่าเต่าวันนี้ที่เราคุยกันค่ะนั่นก็คืออะไรนะที่พี่ผู้เฒ่าเต่าแบบว่าตื่นนอนมาแล้วอยากเจอทุกวันเลยเอาอยากเจอนะไม่ใช่ไม่อยากเจอนะ
4: อยากเจอทุกวันเลย
3: นะใช่ตื่นมาแล้วอยากเจอทุกวันอ่ะ
4: กาแฟ
3: กาแฟใช่ไหมตื่นมาปุ๊บมีให้ดื่มเลยอะไรอย่างนี้จะต้องแบบว่ามีคนชงมาให้ไหมหรือว่าไปชงเอง
4: ไม่
3: คืออะไร
4: พอไหวอยู่
3: อ๋อพอยังแบบว่าไปไหวอยู่ถ้าวันไหนไม่ได้เติมกาแฟนี่ยังไง
4: มันเดินขาพันๆไงไม่รู
3: ้ มันไม่ได้ผลพวงมาจากเมื่อคืนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: มันก็มีส่วนแต่ตัวเนี่ยมันช่วยล่างออกได้บาง
3: อ๋อมันสามารถแบบช่วยขับออกมาให้ได้ดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ประมาณนั้นมั้ง
3: โอเคแล้วเช้านี้เรียบร้อยหรือยังคะเนี่ยกาแฟ
4: โอ้ยบายแล้วเตรียมผสมยาแล้ว
3: อ้าวเหรอเตรียมผสมยาแล้วเดี๋ยวจะพ่นยาแล้วเช้านี่ของพี่นี่พี่ราชันนี่กี่โมงคะเนี่ยกาแฟ
4: เอ้ากดตื่นมาค่ะห้องน้ำก่อนจะเข้าห้องน้ำก็คือชงกาแฟไว้ก่อนเลยแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วออกมากิน
3: อ๋อแล้วออกมากินก็แบบกำลังอุ่นๆพอดีใช่ไหม
4: ใช
3: ่ได้เลยอ่ะใช่งั้นไปค่ะทฤษฎีที่จอดรถ
4: ต้องลาผ่านยัง
3: อะไรนะใช่สิรู้ยังอ่ะยังได้ถามเลยว่าใครรหัสผ่านมาอ่ะถ้ายังไม่มาก็มาถ้ามาแล้วมาอีกก็ได้เมื่อแต่คุยแล้วก็ลืม
4: เอ็มคอร์ดโซแฮปปี้
3: จ้ะ
4: เอ็มความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 สองปะทอระยอง
3: ยังไม่ได้มาหรอกรหัสผ่านนะเพราะแฮปปี้ยังไม่ได้ยินผ่านเลยเนี่ยเพิ่งได้ยิน
4: แล้วก็ตรงไปยังคุณยายคุง
3: ใช่ใช่เลยจ้ะเพราะว่าได้ถามว่าให้ใครเนี่ยแล้วก็ไปใหญ่คุงเลย
4: ใช
3: ่โอเคขอบคุณนะคะสว
4: ั
3: สดีค่ะ

0: ฮัลโหลเอ็มคอร์ดMCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
1: เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่วงของ Hello MCOT สายแรกสำหรับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์กันแบบนี้เนี่ยแหละ9นาฬิกากับอีก28นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยนั่นก็คือสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงช่วงที่ฝนตกเยอะนะคะยุงก็จะชุมแหละแล้วก็ใครที่โดนกัดก็จะเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้แมลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะคะก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาค่ะเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรานั้นมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะคุณแค่เสียบปลั๊กอะแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านบอกเลย1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ถึงครอบครัวเลยทีเดียวและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะคะราคาปกติในเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็ยังมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้ด้วยอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะ
0: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในรา

0: าเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: สองเพลงต่อเนื่องนะคะติดต่อกันเลยนะเริ่มกันด้วยแอบชอบของละอองฟองแล้วก็อีกหนึ่งงานนะคะของแบร์เฮาส์กับเพลงที่มีชื่อว่าความสุขนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีวัชรวรีมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะคะกับเพลงเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็9นาฬิกากับอีก39นาทีค่ะเพลงที่คุณส่งกันไว้อดใจรอนะรวมไปถึงทาง TikTok ด้วยเดี๋ยวจัดให้ป่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไป Mcord Green News กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังน่าจะยังจำได้เนาะช่วงก่อนหน้านี้นี่นะเคยพูดถึงเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในโครงการของ

0: คาชานุรักษ์เดี๋ยวนะน่าลืมชื่อโครงการนี้เฉยเลยที่เป็นพื้นที่5รอยต่อพื้นที่5พื้นที่รอยต่อค่ะของจังหวัดอ่ะที่อยู่ในภาคตะวันออกอะค่ะที่เป็นพื้นที่ในเรื่องของการอนุรักษ์อะค่ะอนุรักษ์ช้างอะนึกออกมาคาชาพะเดี๋ยวนะนี่นะดูแป๊บนึงโครงการพัชระอ่ะแล้วดูนี่นาเป็นอย่างเงี้ยพัชรสุธาคชานุรักษ์เกี่ยวกับโครงการนี้ที่เคยเล่าให้คุณได้ฟังอ่ะเนาะเกี่ยวกับพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดของภาคตะวันออกก็คือจะมีฉะเชิงเทราชลบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีอะค่ะซึ่งในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเขตต่างๆเขตอุทยานเขตป่าไม้ต่างๆอยู่ด้วยและแน่นอนวันนี้ค่ะพื้นที่แรกที่จะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องราวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลื่ไหนนั่นก็คือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์นั่นเองใช่ยังงั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะ
1: Mcot Green News
0: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในได้รับการจัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่พุทธศักราช2520ขณะนั้นมีพื้นที่ประมาณ100ตารางกิโลเมตรในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีต่อมามีการผนวกพื้นที่เข้ากับป่ารอยต่อ5จังหวัดเมื่อพุทธศักราช2535และพุทธศักราช2544ทำให้ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่1079ตารางกิโลเมตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วดังนั้นป่า100ตารางกิโลเมตรแรกเริ่มที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในจึงเป็นป่าโบราณของสังคมป่าที่ราบในพื้นที่ภาคตะวันออกที่หลงเหลืออยู่ป่าโบราณนี้มีการรบกวนจากมนุษย์น้อยมากเนื่องจากมีการกันพื้นที่ไว้เป็นป่าอนุรักษ์ในช่วงที่สังคมมนุษย์ยังเข้ามาไม่ถึงแต่แม้สถานการณ์ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในขณะนั้นยังตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตประมาณ25กิโลเมตรบริเวณที่ปัจจุบันนี้คือสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่ากระบกคู
1: ่ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: M-Con International

0: M-Court International M-Court Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
1: M-Court Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง

16.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้าง

0: นายภูมิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใสเกลือและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1ปี3วันที่ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขพันธุ์การพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกรณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหน ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได้
12: นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือฆ่าเกล็ดขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได
13: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
14: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
13: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
15: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
16: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
8: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
17: ในวัน

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด

ฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Con Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook TikTok อสมทระยอง 038-614-966

็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์เอ็มคอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนล

0: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038-614-966
1: ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านกันแต่เช้านะคะกว่าจะกลับมาก็มืดค่ำแล้วบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆค่ะแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้วันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายด้วยนะคะเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้คุณจะดูจากที่ไหนก็ได้ค่ะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะตัวกล้องนั้นมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านนะเหมือนคุยวิดีโอคอลเลยจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่สะดุดค่ะทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วเหรอยังไม่หมดนะคะเพราะว่าตัวกล้องนั้นยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นลงก็ได้75องศาค่ะไม่ต้องติดกันหลายตัวด้วยเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้นะคะกล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทอ่ะและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรได้เลย02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: จ้ำม่ำในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทรยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทางยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกอพอต่างจากสอทอไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจะสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Mcot Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงและได้ดูแลคนที่คุณรักโรงเรียนปิยะกรุณาบริบาลจังหวัดระยองหลักสูตร NA พนักงานผู้ช่วยการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตร CG ดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงขึ้นทะเบียนกับสบส.กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งเดียวในภาคตะวันออก
8: เรียนสั้นจบไวมีงานทำชัวปิยะกรุณาบริบาล
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
12: Mcot Memory

0: MCOT memory.
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล MCOT

0: ฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ร่วมกับ SCGC ไทยเดนมาร์ก CP เมจิและโฟโมสลงนามความร่วมมือโครงการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนนำร่อง20โรงเรียนในจังหวัดสระบุรีเพื่อส่งเสริมการคัดแยกและรีไซเคิลถุงนมกล่องนมและขวดนมอย่างถูกวิธีสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนและสนับสนุนเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำโครงการจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยพัฒนาระบบเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจากโรงเรียนสู่โรงงานรีไซเคิลแบบครบวงจรพร้อมขยายผลสู่โรงเรียนทั่วจังหวัดในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์นมได้กว่า120ตันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นต้นแบบการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทค่ะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างผนังล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดนะคะน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนด้วยกันใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเลยไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำค่ะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกันไปเลยกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดก็ 3,870 บาทนะคะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมด้วยรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว
0: M-Cod so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ทอดมันอร่อย
3: ต้มปลาทองสร้อย
2: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
4: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอมก็ต้องตราทองซอยทองซอยทองซอยไง
2: ทองซอยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองซอยของฝากจากระยอง
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cod Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038614966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
9: M-Cod Memory

เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์เอ็มคอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนล

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
2: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได้
3: นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายเก็บขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได้
4: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิ

0: ของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงหนักฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook TikTok อสมทระยอง 038-614-966

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนัก

0: ยกสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาคนบรรจุไปแล้วก็ไม่เว้นซัดกลไกแบบนี้เรียกว่าขายชาติเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นฝากไปยังทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50ต่อ48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
2: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้ว เพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตามMOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นครับ
2: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-8 แสนบาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในการคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87 ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะนายมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1 ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
1: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทาง ตัวให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบางผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
1: กรรมธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การด้วยครับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการการปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจาก

0: นายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวพักขมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
1: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกัน2คนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิไสเกลือแล้วก็แฟนคลับค่ะ เสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนและก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจค่ะทางนี้เสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลรายฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจมวกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลรายฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ไร้ข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้งสองรายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโทษทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะแม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะ มีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ชี้ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่าในทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
0: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผดปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: you ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
12: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอ๋สุรัตนา

0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของ
2: คุยเฟื่องเมืองยองค่ะ
1: ค่ะเจอกันกับวันนี้วันพุธ วันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะ
2: ค่ะ
1: อยู่ด้วยกันตรงนี้ตอนนี้ก็12นาฬิกากับอีก39นาทีวันนี้อากาศแบบว่าร้อนแหละร้อนเลยมาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปในเรื่องของฝุ่นเนา
2: ะ
1: อุณหภูมิค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ที่นี่แหละอยู่ที่เอาหายไปอ่ะ
2: 40
1: เท่าไหร่ของพี่เอ๋อ่ะ
2: ให้ทายว่า40เลย
1: ใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาอยู่ดีๆหายไปเฉยเนี่ยเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะ
2: จ
1: ้ะอ่ะไม่เป็นไรอุณหภูมิหายไปมาดูกันแล้วกันเอาอุณหภูมิก่อนความรู้สึกโอ้แรงอยู่นะพี่เอ๋
2: ค่ะ
1: ทำไมดูหลักร้อยเลยอะ
2: อากาศอบอ้าวนะคะช่วงนี
1: ้เออแต่ถ้าออกไปจริงๆอะแหละรู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆนะคะในเรื่องของฝนค่ะช่วงบ่ายมีฝนนะคะแต่ว่าจะเป็นแค่แห่งๆเท่านั้นนะคะประมาณสัก 36-59% ในเรื่องของปริมาณฝนนะคะส่วนความแรงของลมก็อยู่ที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้ที่มองไปข้างนอกนี่แบบว่ามีลมแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางที่จะมีในเรื่องของลมกระโชกด้วยนะคะก็ดูดีๆก็แล้วกันหลังจากนั้นหลังจากฝนตกเสร็จแล้วก็มีเมฆเป็นบางส่วนค่ะนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณสักทำไมอุณหภูมิที่นี่ดูแรงจังเดี๋ยวนะเปลี่ยนหน้าดีกว่า
2: ตอนนี้ช่วงบ่ายนะนี่ของจังหวัดระยองนี่33-34องศ
1: า
2: ประมาณเดียวกันไหมคะ
1: ไม่อ่ะพี่เออันนี้แบบขึ้นเป็นหลักร้อยเลยเขาดูอุณหภูมิเลยของเขาเนี่ย
2: เดี๋ยวนะร้อนนี่ฟาเรนไฮต์ไหมหน่วย
1: ไม่มันเป็นจุดอยู่ข้างบนไง
2: ถ้าองศานี่ร้อยนี่เดือดเลยนะ
1: ใช่ก็เลยไม่เอาดีกว่าอ้ามาดูวันนี้ละกันค่ะลักษณะทั่วไปค่ะวันนี้24มิถุนายนนะ
2: คะ
1: จากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะก็เรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกที่สะสมเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงภาคตะวันออกของเราอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาส่วนต่ำสุดก็อยู่ที่25องศานะคะมีฝนฟ้าคะนองค่ะฝนอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที
2: ่ะ
1: นะคะถ้าร้อนสุดในประเทศไทยนี่นู่นยกไปเลยภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะส่วนทางภาคใต้ก็35องศาค่ะต่ำสุด23องศาเพราะว่าภาคใต้เขามีฝนอยู่ไงนะคะภาคตะวันออกนะเพิ่มเติมหน่อยค่ะอย่างที่บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังเหมือนเดิมนะคะนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะมาพร้อมเลยทีเดียวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: ค่ะ
1: นะมาดูในเรื่องของฝุ่นกันหน่อยค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้นะคะก็ในจังหวัดระยองของเราเพียงน่าดูไม่ได้ละ
2: ทำไม
1: หายไปหมดเลย
2: ค่าฝุ่นเหรอ
1: ใช่
2: เดี๋ยวดูให
1: ้หายไปเลย
2: ปึ๊บนี่ค่า
1: เกิดอะไรขึ้นอะเราไม่ได้จ่ายค่าเน็ตหรอ
2: จ่ายสิค่าฝุ่นนะคะค่าฝุ่นของระยองที่อำเภอปลวกแดงนะคะ 8.4 อำเภอนิคมพัฒนา 7.5
1: ค่ะ
2: อำเภอบ้านค่าย 7.5
1: อ
2: ำเภอเมือง 7.5
1: ค่ะ
2: บ้านฉาง 7.9 วังจันทร์ 9.9 แกลง 10.4 ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็นิคมพัฒนา11.2
1: นิคมนี่เยอะสุดไหมคะ
2: ใช่
1: นอกนั้นแบบว่าเป็น9เป็น7ทั้งนั้นเลยแสดงว่าวันนี้อากาศระยองอากาศดีนะ
2: นะ
1: ฟ้าโปร่งฟ้าใส
2: สีเขียวเนี่ยมีที่ศูนย์ราชการนี่สีเขียว
1: จ้ะ
2: นอกนั้นสีฟ้าหมดเลยดีมาก
1: นะอากาศดีเลยทีเดียวอ่ะ
2: ค่ะ
1: 12นาฬิกา43นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ
0: คุยเฟื่องเมืองยอง

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอสุรัตนาก
1: ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ12นาฬิกากับ45นาทีค่ะไปค่ะไปที่ข่าวนี้กันค่ะจะบอกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเลยนะกับงานโอท็อปค่ะพี่เอที่จังหวัดระยองเราได้ยกขบวนไปที่กรุงเทพนะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะโอท็อประยองโกยยอดขายกว่า 6.1600,000 บาทนะคะในวันเดียวยอดสะสม4วันทะลุ 2.57 ล้านบาทค่ะในงาน O-TOP Mid Year 2026นะคะซึ่งท่านพัฒนาการจังหวัดระยองค่ะได้เปิดเผยผลการจำหน่ายสินค้า O-TOP ภายในงาน O-TOP Mid Year 2026ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่20นะคะเขาจะจัดจนถึงวันอาทิตย์นี้นะแต่เพียง4วันที่ผ่านมานะคะระยองนี่แบบว่าถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะจังหวัดระยองนะคะได้รับการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าจำนวน21บูธด้วยกันครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารผ้าเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีในส่วนของศิลปินโอท็อปโซนโอท็อปชวนชิมหมู่บ้านคชานุรักษ์นะคะแล้วก็มีในส่วนของ Craft and Design แล้วก็ O-TOP Startup ด้วยนะคะซึ่งผลประกอบการจะบอกว่าผลการจำหน่ายเมื่อวันที่23เมื่อวานนี้ยอดขายรวมทั้งสิ้น 616,400 บาทค่ะแบ่งเป็นในเรื่องของอาหารเนี่ย 220,000

0: 130,000 บาท Craft and Design นะคะอยู่ที่ 63,000 บาทแล้วก็ O-Top Start Up นี่ 5,500 บาทนะคะนี่4วันแรกรวมเลย2,777,420 บาทเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสะท้อนถึงภาพลักษณ์และความนิยมของสินค้าโอท็อปของจังหวัดระยองว่าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีนะคะทุเรียนทอดก็ยกไปไงทุเรียนลูกก็มีผลไม้ก็ไปแล้วผลไม้เป็นอะไรที่แบบว่าทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างเลยน
1: ะ
0: มีปลาด้วยปลากรอบ
1: ใช่มีกะปิ
0: ใช่มีเครื่องเงินเสื้อผ้ามีจอด้วยนะคะมีปูที่แบบนี้เนี่ย
1: แล้วก็มีอะไรเครื่องทองเหลือง
0: ใช่ค่ะพี่หลายอย่างเลยทีเดียวน
1: ะ
0: แต่เวลาไปในนั้นอ่ะก็เป็นเราก็ซื้อนะไปถึงที่ไม่ต้องมาที่นี
1: ่
0: นะคะ
1: ไปกันต่อนะคะไปกันที่ข่าวจากสำนักงานเกษตรและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้นะคะจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพักดีที่ระยองลดต้นทุนการผลิตมอบส่วนลดปัจจัยการผลิตสูงสุดถึง 2,100 บาทนะคะซึ่งทางพาณิชย์ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์ค่ะช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะคะด้วยการจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพักดีแล้วก็พลัสนะคะเพื่อจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรในราคาพิเศษนะคะซึ่งของระยองนี่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ที่สหกรณ์เกษตรอำเภอบ้านค่ายนะคะซึ่งภายในงานค่ะพี่น้องเกษตรกรก็สามารถจะไปซื้อปัจจัยการผลิตในราคาพิเศษนะอย่างเช่นคูปองส่วนลดซื้อเคมีการเกษตรมูลค่า50บาทนะคะแล้วก็มีส่วนลดในการซื้อปุ๋ยนะคะสูงสุด 1,500 บาทคือกระสอบละ300ส่วนลดนะคะแล้วก็มีคูปองส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอีก250บาทรวมสิทธิประโยชน์สูงสุดที่เกษตรกรจะได้รับก็คือ 2,100 บาทต่อ1คนนะคะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดที่ต้องการนะคะก็เตรียมเอกสารเช่นบัตรประชาชนสมุดทะเบียนเกษตรกรก็คือเล่มเขียวนะคะบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หนังสือรับรองสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายสคบถ้ามีก็เตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองก่อนที่จะรับคูปองเพื่อสั่งซื้อปุ๋ยกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรายการได้นะคะซึ่งเกษตรกรก็สามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อปุ๋ยเคมีในราคารถ300บาทต่อกระสอบเขาจำกัดการซื้อไม่เกิน5กระสอบต่อคนค่ะก็ไปกันได้ที่สหกรณ์บ้านค่ายนะคะ
0: จ้ะมาแล้วค่ะกับตลาดสร้างสุขค่ะ Green Market นะคะของเทศบาลนครระยองค่ะสุขสัปดาห์แรกของเดือนครั้งที่5ค่ะกำหนดขึ้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง11โมงนะณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักงานเทศบาลนครระยองนะคะแน่นอนค่ะคุณจะได้เจอกับสินค้าหลากหลายแล้วก็อาหารอร่อยส่งตรงจากพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าชุมชนนะคะสินค้าชุมชนของดีของใช้ตามวิถีพื้นบ้านอาหารสตรีทฟู้ดสุดฮิตค่ะผักผลไม้ปลอดสารพิษแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปด้วยใครที่อยากได้อะไรดีๆของมีคุณภาพราคาไม่แรงไปกันได้นะคะ3กรกฎาคมนี้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง11โมงนะคะที่บริเวณลานนะคะที่อยู่ข้างหน้าเทศบาลนครระยองค่ะ
1: ค่ะ
0: ไป
1: กันต่อนะคะอีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของงาน Thailand Smart Money 2026ครั้งที่9ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะวันที่26ถึง28มิถุนายนที่ชั้น1เซ็นทรัลระยองค่ะก็จะเป็นงานที่เขารวบรวมเรื่องของการเงินการลงทุนครบจบในงานเดียวนะคะงานนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายมีทั้งการให้ความรู้โอกาสการลงทุนแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษด้วยอย่างเช่นเรื่องของเงินฝากเงินออมนะการซื้อประกันเรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะแล้วเขาจะมีการเสวนาฟังการสัมมนาให้ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนได้ในวันที่26มิถุนายนในช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงนะคะหัวข้อก็คือจากเทรดเดอร์สู่เจ้าของโรงงานถอดบทเรียนจริงของผู้ส่งออกไทยนะคะโดยมีคุณภูริตา อัคคะกาญจนสุภาค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรดดิ้ง A+ จำกัดนะคะมาพูดคุยกันนะคะซึ่งงานนี้ก็จัดโดย Exim นะคะแล้วก็มีหัวข้อเรื่องของการเจาะลึกทีม

0: ลงทุนกองทุนครึ่งปีหลัง2569ด้วยโดยคุณชุมพลลิขิตธีรวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะคะของMFC นะคะก็ไปชมกันได้ฟรีค่ะทุกคนงานนี้มีของที่ระลึกด้วยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปงานของโครงการสืบสานสุนทรภู่ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวเราไปช็อปมาเนียก่อนไปผลิตภัณฑ์เราก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เริ่มกันที่ช็อปมาเนียเลยค่ะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยค่ะพร้อมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากค่ะคุณดินเน่า1ขวดนะขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะ02-114-3990อีกรอบนึงนะเบอร์02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะและช่วงนี้กับ SCGC นะคะบริษัทคาโออินดัสเทรียลประเทศไทยร่วมกับ SCGP แล้วก็ SCGC และดาวค่ะเปิดตัวถุงเติมน้ำยาถูพื้น Magic Clean สูตร Natural Essence ขนาด700มิลลิลิตรนะคะเป็นรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดเดียวหรือว่า Mono Material ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ค่ะช่วยให้การจัดการหลังการใช้งานได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ประมาณ18ตันต่อปีนะคะความร่วมมือครั้งนี้ค่ะเป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุหลายชนิดให้เหลือวัสดุชนิดเดียวนะคะโดยยังคงความแข็งแรงและคุณภาพการใช้งานพร้อมสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศไทยโดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะต่อกันด้วยกิจกรรมนี้ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมสนุกภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดและทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า6ล้านขออภัยค่ะ2ล้าน6แสนบาทจะไปเพิ่มให้เขาซะงั้น ร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าร่วมเข้าสู่ระบบ2ค่ะเลือกแพ็คเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการโหวตร่วมโหวตพร้อมเชียร์ทีมโปรดนะคะ3ค่ะแพ็คเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทค่ะจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond นะคะจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลภารกิจหลักค่ะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะคะเป็นมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินค่ะบางกอกแอร์เวย์สนะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกกันได้แล้วจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะในเวลา 1:45 นาทีค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็มีข่าวค่ะสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งแล้วร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณนะคะการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างเป็นโอกาสสำคัญในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนค่ะเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาของการบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆดังนี้1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมปี2569จะเป็นช่วงของวันลงทะเบียนค่ะเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้อง

0: องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงนะคะแล้วก็สะดวกสบายกับ3ช่องทางการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนช่วงวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้สำนักงานประกันสังคมค่ะได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดถึง3ช่องทางด้วยกัน1คือช่องทางออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ www.sso.go.th นะคะและ2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะและ3ช่องทางออนไซต์สำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือว่าต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะแล้วก็วันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้วันรับสมัครเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้าไปเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะก็สามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายน69ค่ะวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์029562929และ1506-9นะคะหรือว่าติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok สิทธิ์ของคุณก็คือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณกลุ่มปตท.ห่วงใยใส่ใจแบ่งปันส่วนเรื่องของงานวันสุนทรภู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนา
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาผู้บริหารกรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอังสิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการในที่ประชุมให้

0: เหมือนกันอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันส่วนหากการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่นายอาศิษย์กล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอาศิษย์กล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2 ปีนายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2 คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10 ตุลาคม 2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: วิธีช่วยชาติแบบง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำประปาประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิดเพียงเท่านี้คุณก็มีส่วนช่วยชาติลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้แล้ว
8: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ช่วยรัฐพัฒนาชาติช่วยชาติประหยัดพลังงาน
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: ภาพที่ผมยังจำได้เสมอเมื่อตอนที่ผมยังเด็กแม่จูงมือผมค่ะ

0: ข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็ช่วยจูงมือคนตาบอดข้ามถนนวันนี้ผมทำอย่างที่แม่เคยทำผมพาข้ามถนนนะครับ
1: สังคมไทยยังคงน่าอยู่เสมอหากคนไทยยังคงสืบทอดการทำความดีตลอดไป
2: MCOT Radio Network ร่วมสืบทอดสังคมคุณธรรมจริยธรรม
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: MCOT เพื่อชุมชน

0: M-Court M-Court M-Court เพื่อชุมชน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันต่อในช่วงบ่ายนะคะกับ M-Court เพื่อชุมชนทาง FM 96.75 อสมทระยองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับเอสุรัตนาศรีสวัสดิ์นะคะทักทายกันแล้วก็เริ่มฟังลูกทุ่งด้วยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงแบบนี้ไปจนถึง4โมงเย็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหลังค่ะจะเป็นช่วงของรายการ M-Court Green Market ติดตามฟังกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีในจังหวัดระยองกันได้เลยนะคะทักทายกันค่ะหลายคนส่งข้อความเข้ามาแล้วในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะดูซิว่าจากไหนกันบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำปรมินนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณจี๊ดบ่อวินขอฟังเพลงสัญญาเจ้าลืมของหนูมิเตอร์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณนงนุชขอฟังเพลงคนพอกระเทินของเมกอภิสิทธิ์ด้วยน้องต้นน้ำขอเพลงแค่นั้นของปู่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณแม็กกี้ท่าเรือแกลงขอเพลงสาวนาสั่งแฟนคุณจี๊ดขอเพลงเพิ่มเติมมาด้วยใจรอนแรมของเอเชียคุณแววตาสวัสดีค่ะขอเพลงนอนผีเสื้อนะคะหนูมิเตอร์แล้วก็สวัสดีค่ะเจ๊ปองห้วยโป่งนะคะเจ๊ปองก็ไม่ได้ขอเพลงแต่ว่าขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆนะคะสวัสดีค่ะน้องแพรจันทบุรีวันนี้อยากฟังเพลงไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนูของน้องจีจี้นะคะถ้าเร็วไปก็เปลี่ยนเป็นเพลงคิดถึงแล้วเหล่าของหนวดจิรพัฒน์ก็ได้โอเคสวัสดีค่ะคุณเดชนะ

0: ค่ะคุณเนตบอกว่าหวัดดีเพื่อนๆด้วยนะคะหวัดดีดีเจด้วยหวังว่าดีเจคงไม่หายนะอีๆนะคะขอเพลงรักจังนะคะรักจังของพี่เสด็จมาด้วยค่ะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในกันอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะก็ใครที่อยากจะฟังลูกทุ่งรีบขอเพลงเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook คอมเมนต์ใต้โพสต์สวัสดีวันอังคารช่วงบ่ายกันได้นะคะตอนนี้ 13:23 น.ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวขอบคุณกันก่อนสำหรับ SCGC นะคะก็มีข่าวสารต่างๆให้เราได้ติดตามกันตลอดเลยนะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางบริษัท KO Industrial ประเทศไทยได้ร่วมกับ SCGP นะคะแล้วก็ SCGC และดาวค่ะเปิดตัวถุงเติมน้ำยาถูพื้น Magic Clean สูตร Natural Essence ขนาด700มิลลิลิตรเป็นรูปแบบใหม่นะคะด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดเดียวหรือที่เรียกกันว่าโมโนแมทเทอเรียลที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% เลยค่ะซึ่งจะช่วยให้การจัดการหลังใช้งานเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการนำกลับบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ประมาณ18ตันต่อปีความร่วมมือครั้งนี้เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุหลายชนิดนะคะให้เหลือวัสดุชนิดเดียวโดยยังคงความแข็งแรงและคุณภาพการใช้งานพร้อมสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศไทยค่ะโดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดูผลิตภัณฑ์แล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเรามีสินค้าในช็อปมาเนียมาแนะนำกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านเนี่ยไม่พอค่ะบางทีมืดนะคะมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุเลยค่ะหรือบางจุดที่อยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายไฟมันวุ่นวายเสียเวลาเสียเงินด้วยนะคะค่าไฟก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะด้วยไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ค่ะแล้วก็ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงเลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุมากถึง 50,000 มิลลิแอมเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายนะคะมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับIP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยนะคะเมกาสปอตไลท์1ค่ะยังไม่พอเราแถมฟรีไปอีก1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันและมีแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันนะคะทั้งหมดนี้ค่ะในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ02-114-3990นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcot เพื่อชุมชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมรา

0: ค่าสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-Cord เพื่อชุมชน

0: MCOT Green Market MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
1: มาเจอกันนะคะกับช่วงของ MCOT Green Market นะ
2: คะ
1: วันนี้จะพาไปตะลุยตลาดกัน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: จะบอกว่าระยองมีตลาดแห่งใหม่เปิดขึ้นชื่อว่าเท่าแก่น้อย
2: ค่ะ
1: เท่าแก่น้อยนี่นึกถึงอะไรห้ามบอกนะว่า
2: ขนมนึกถึงสาระนึกถึงแบบว่าเหมือนยังไงเดียเป็นเท่าแก่ตั้งแต่ยังเด็กดูมีสตังตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: ใช่ใช่อันนี้วันนี้นะคะสำหรับตลาดเท่าแก่น้อยเอาคร่าวๆก่อนรายละเอียดเดี๋ยวให้ผู้รู้ผู้บุกเบิกตลาดมาเล่าแล้วก็มาบอกให้เราฟังดีกว่านะคะสำหรับตลาดเท่าแก่น้อยนี่เขาก็เปิดมาได้ประมาณสักไม่กี่สัปดาห์นี่แหละไม่กี่ครั้งต้องบอกแบบนี้เพราะเขาจะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือศุกร์เสาร์เนี่ยแหละค่ะเท่าที่จำได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มน้องๆค่ะกลุ่มน้องๆกลุ่มเด็กๆต้องบอกแบบนี้ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษานะคะรวมไปถึงสายอาชีวะด้วยเท่าที่เห็นนะคะน้องๆเขาก็จะมาออกร้านเปิดร้านขายของมีเปิดหมวกเล่นดนตรีมีนะคะซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดนัดสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะที่อายุไม่เกิน18ปีที่ต้องการที่จะมาฝึกในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับการค้าขายมีทั้งขนมนะคะอาหารเครื่องดื่มงานแฮนด์เมดงานมือสองเขามีทุกวันศุกร์ค่ะมีเฉพาะวันศุกร์คุณผู้ฟังช่วง5โมงเย็นถึง3ทุ่มอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆที่นามีแล้วก็จะบอกว่าตลาดแห่งนี้จัดที่ลานจะบอกว่าเป็นลานกิจกรรมนะคะด้านหน้าห้างสรรพสินค้า Star IT Center นะคะหลังตลาดหลังโลตัสระยองเนี่ยแหละนะคะแถวๆตลาดไนท์ปราซ่านั่นเองนะก็จะมีเด็กๆค่ะมาล่าสุดที่มีโอกาสได้เห็นนี่ก็แบบว่ามีแบบไปเปิดวงนะคะเป็นวงดนตรีไปเปิดวงดนตรีด้วยแล้วก็แบบมีแบบสนับสนุนแหละเยอะแยะเลยนะคะอ่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้
2: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณนันนพรสุสาเป็นนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ EEC รุ่นที่9นะคะจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของตลาดเท่าแก่น้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณนันนพรคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขออนุญาตเรียกว่าคุณหนึ่งแล้วกันง่าย
3: ๆ
2: นะคะ
1: จ้ะ
2: ค่ะก็ต้องถามคุณหนึ่งแหละว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการก่อตั้งตลาดเท่าแก่น้อยอะคะ
3: ค่ะพอดีหนึ่งเป็นนักศึกษาของสถาบันการสร้างชาตินะคะในกิจกรรมของนักศึกษาเนี่ยเขาจะมีโครงการ CCS หรือ Tech Cornerstone นะคะด้วยหลักคิด 3Iคิดนวัตกรรมแล้วก็คิดสิ่งปฏิบัติแล้วก็ทำยังไงให้มีผลกระทบนะคะทางนักศึกษาสร้างชาติสถาบันการสร้างชาติเนี่ยเขาก็จะ EEC รุ่นที่6เขาก็เลยคิดโครงการตลาดนัดเท่าแก่น้อยเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกซ้อมการเป็นเท่าแก่แล้วก็ฝึกซ้อมหาประสบการณ์ความกล้าแสดงออกในตลาดแห่งนี้เนี่ยค่ะ
2: ค่ะให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออกเนาะคือเด็กบางคนนี่อยู่แต่บ้านใช่ไหมเล่นเกมอยู่บ้านเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก็เลยคิดโครงการตลาดเท่าแก่น้อยขึ้นมานะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ตอนนี้ตลาดนี้เปิดมากี่ครั้งแล้วอะคะ
3: ตอนนี้เป็นซีซั่น3ค่ะซีซั่น3ซีซั่นแรกก็อยู่ด้านหน้าด้านหน้าของบันไดขึ้นสตาร
2: ์
3: ด้านหน้าค่ะแล้วด้านซีซั่น2เนี่ยก็

0: จะเป็นของอยู่ลานกิจกรรม
1: ค่ะ
0: แต่ตอนซีซั่น3เนี่ยเราคิดใหม่ค่ะเราคิดแบบว่าจากที่ผู้ใหญ่เป็นคนจัดเราเปลี่ยนให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าฝึกเป็นออร์แกไนซ์เองจัดทีมเองเงี้ยค่ะแต่เราอ่ะเป็นพี่เลี้ยงคอยไกด์ไลน์ให้คอยอำนวยความสะดวกให้เงี้ยค่
1: ะ
0: เด็กจะสามารถแสดงออกได้เต็มที่ค่ะ
2: ทีนี้บอกว่าเด็กๆมาขายแล้วร้านค้าค่ะพวกร้านค้าต่างๆที่จะสามารถมาร่วมขายของได้เขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแน่นอนข้อหนึ่งที่นาเดาก็คือต้องเป็นเด็กแล้วแหละเป็นน้องๆนักเรียนแล้ว
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เรามุ่งเน้นแล้วก็พัฒนาเด็กๆเยาวชนของเราค่ะให้กล้าแสดงออกจะเป็นนักเรียนนักศึกษาได้หมดเลยค่ะมาแสดงความสามารถมาเล่นดนตรีมาเป็นทีมออร์แกไนซ์มาได้เลยค่ะเราพร้อมให้เปิดตลาดให้กับเด็กๆค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ตลาดแห่งนี้มีร้านค้าเท่าไหร่แล้วคะอย่าง2รอบที่จัดผ่านไป
0: ตอนนี้ร้านค้าในมือเรามี80กว่าร้านค้าค่ะ
1: โอ้เยอะนะ
2: เยอะมาก
0: ใช่ค่ะเยอะค่ะ
1: แล้วมีอะไรขายกันบ้างคะตั้ง80ร้านเนี่ย
0: ก็คือจะแบ่ง2โซนค่ะโซนอาหารของกินก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นแพนเค้กเป็นกล้วยปิ้งเป็นท็อปปิ้งขนมต่างๆแล้วก็บางคนก็มาทำกิจกรรมอย่างเช่นนักศึกษาโรงเรียนไม่ใช่นักศึกษานักเรียนของโรงเรียนตักศิลป์นะคะก็จะมีสภานักเรียน
1: ค
0: ือมีนัมเบอร์วันมาเปิดล็อกขายน้ำอัดลมเนี่ยค่ะเอาเงินเข้ากลุ่มโครงการทูบีอย่างเงี้ยค่ะมันเราก็น่าส่งเสริมน้องโรงเรียนอื่นเป็นขนมเป็นอะไรนะเป็นข้าวโพดอบเนยแล้วก็เยอะมากของกินเยอะมากค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝั่งนึงจะเป็นของแห้ง
1: ค่ะ
0: ตุ๊กตาหนังสือมัดประดับที่สำคัญสมมันอยู่ตรงนี้ค่ะพี่เอ๋กับพี่นา
1: ค่ะ
0: เด็กเขาจะมาเพ้นรูปร่างกายดอกไม
1: ้
0: เด็กวาดภาพ
1: ค่ะ
0: ดูดวง
1: อุ้ยดูดวงด้วย
0: ดูดวงค่ะนี่เสน่ห์เด็กๆกิจกรรมเด็กเยอะมาก
2: เด็กๆมาดูดวงนี่นะคะความแม่นยำ
0: อุ้ยแต่ลูกค้าแบบต่อคิวนะ
1: คะ
0: ต้องแวะมาค
1: ่
0: ะ
1: ต้องไปดูซะแหละ
2: ว่าดูหมอ
1: แล้วนะว่าดวงการเงินตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
2: น้องมองหน้าปุ๊บแล้วก็แบบดูตะกุกตะขักนะคะอะไร
1: เออนะ
2: แล้วถ้าหากว่าเด็กๆเขาจะเริ่มไปลงทุนอย่างเงี้ยค่ะพี่หนึ่งมีแนะนำไหมคะว่าแนะนำเป็นอะไรดีไปขายอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือตอนเนี้ยอยากให้เด็กๆอ่ะมีโอกาสมาก็เรียกนะมาเซอร์เวย์ตลาด
1: ค
0: ่ะคือณตอนแรกอ่ะครั้งแรกเด็กๆอ่ะของเด็กเลยนะคะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยฉันอยากขายสิ่งนี้สิ่งนี
1: ้
0: ครั้งแรกเขาขายดีมากเลยค่ะพอครั้งที่สองปุ๊บเขาต้องมาดูละใครขายซ้ําเราไหมแล้วเปลี่ยนกลยุทธ์การเรียกลูกค้ายังไงเราวางแผนการซื้อของในช่วงมันจะมีต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนใช่ไหม
1: คะ
0: เด็กจะเริ่มคิดวิเคราะห์ละว่าควรสต็อกของตอนไหนเพราะต้นเดือนสิ้นเดือนกำลังซื้อเยอ
1: ะ
0: กลางเดือนน้อยเขาก็จะเมเนจเองได้เลยว่าอ๋อช่วงนี้ต้องมันแบบนี้นะช่วงแล้วก็เราไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องขายอะไรแต่ในแต่ละสัปดาห์อะไรก็ได้ที่คุณอยากทำแม้แต่ของที่เหลือใช้ในบ้านก็เอามาได
1: ้
0: ตุ๊กตาเอ่ยหนังสือเอ่ยต้นไม้ที่บ้านได้หมดเลยค่ะ
1: ค่ะอ๋อคือบางคนเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วเอาออกมาขายเป็นมือสองเนี่ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเอาขโมยของแม่มาขายได้ไหมไม่ได้ไม่ได
2: ้ผู้ปกครองไปขายได้ไหมคะหรือว่าจะต้องแบบเป็นเด็ก
0: ผู้ปกครองไม่ได้ค่ะอันนี้เราเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออก
2: เท่านั้นแต่ผู้ปกครอง
0: จะเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ดีช่วยขนของช่วยยกอะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่ได้
0: ขนาดจองล็อกเด็กต้องจองเองนะคะ
2: อ๋อเด็กต้องจองเองด้วย
1: คือเด็กดำเนินการเองเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้พูดถึงจองล็อก
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเด็กๆที่สนใจอยากจะจองล็อกจะต้องติดต่อผ่านใครอะไรยังไงอะคะ
0: ติดต่อเพจเท่าแก่น้อยได้เลยค่ะ
2: อ๋อมีเพจ
1: เขามีเพจ
0: เท่าแก่น้อย
1: ค่ะ
0: มีเพจค่ะ
1: จ้ะ
2: ตอนนี้ครั้งต่อไปที่จะจัดวันที่เท่าไหร่คะเนี่ย
0: เราจะจัดทุกศุกร์เลยค่ะทุกศุกร์
2: ทุกวันศุกร์
0: เดือนทุกวันศุกร์เลยค่ะ
1: ตอน
0: เพราะว่ามันเส้นเราจะจัดหลัง5โมงเย็นค่ะเพราะว่าต้องรอให้นักเรียนเนี่ยเลิกเรียนก่อนไม่เบียดเวลาเรียนเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เลิกเรียนเสร็จปั๊บถึง3ทุ่ม
1: ค่ะ
0: เด็กๆก็จะมาพร้อมเพียงและเราเป็นผู้ใหญ่สแตนบายลงทะเบียนให้ตอนกว่าที่เด็กจะมาถึงเงี้ยค่ะ
2: แต่ว่าถ้าสมมุติว่าได้ล็อกได้อะไรแล้วก็คือผู้ปกครองสามารถไปจัดของให้เด็กๆก่อนได้ไหมคะ
0: ไม่ค่ะคือเด็กมาก็มาแรนดอมล็อกล่าสุดเลยก็วันนี้คุณได้ล็อกไหนอันนี้คือเด็กจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย
1: แสดงว่าเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์
0: ทุกสัปดาห์ค่ะไม่มี

0: หมายฟิกค่ะ
1: ทีนี้อยากรู้ว่า
0: ขายของตลาดแล้วต้องมาเร็วไงฮะ
1: จ้าค่ะอยากรู้ว่าในการทำตลาดเท่าแก่น้อยเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
0: ช่วงนี้หน้าฝนค่ะฤดูฝนเนี่ยค่ะทำให้เราแบบในมุมแม่ค้าเราเนาะแล้วก็กลัวนะลูกค้าจะมาซื้อของได้ยังไงฝนตกแต่เราโชคดีค่ะทางสตาร์ไอทีเอื้ออำนวยสถานที่
1: ค่ะ
0: ให้จัดพื้นที่ข้างในอาคารได้เป็นต้นของด้วยสตาร์ไนฟ้าซ่าที่แบบสนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเพราะสำคัญนะคะเด็กๆที่มาขายของนะคะมีแค่ค่าจองล็อก100บาทเมื่อขายของเสร็จเอาเงินคืนนะคะไม่เก็บเงินนักเรียนนะคะไม
1: ่
0: เก็บเลย
2: เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าแล้วถ้าสมมติว่าน้องเขาจองไปแล้ว100แต่พอถึงเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถมาตั้งร้านขายได้ในวันนั้นและอย่างนี้ต้องยังไงอะคะ
0: ถ้ามีเหตุแบบอุบัติเหตุหรือแบบสุดจริงๆอ่ะเราก็มีคืนให้ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเหมือนเป็นกฎของตลาดเนาะแบบว่าห้ามเทกันอย่างเงี้ยคือมันเป็นธรรมดาแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะมันบางทีเงินมาจำมันจะไม่ได้คืนแต่ทางเราโอเพ่นทุกอย่างให้นักเรียนแบบสร้างความรับผิดชอบของตัวเองค่ะ
1: คืนค่ะอย่างการที่เด็กเข้าไปขายในตัวอาคารเนี่ยเฉพาะฝนตกหรือว่าซีซั่น3เลยอะคะ
0: เฉพาะฝนตกค่ะซ
1: ี
0: ซั่น3ที่อยู่เลนหลังรั้วของโลตัสอะค่ะที่เชื่อมโยงไปตลาดนัดตลาดน
1: ั
0: ดตรงนั้นอะค่ะแล้วก็มีตลาดกับข้าวอะค่
1: ะ
0: จะเป็นเส้นทางยาวเลยค่ะ
2: ที่ผ่านมา2ครั้งที่ผ่านมาค่ะการจัดตลาดนัดเท่าแก่น้อยผลตอบรับของตัวเด็กๆ เป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะ
0: จากนักเรียนก่อนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แรกเขาบอกเลยว่าเขาไม่กล้าขายของไม่กล้ายืนสีเซ็ตของไม่กล้าตีดนตรีอ่ะดนตรีมันเล้าใจอ่ะไม่กล้าขยับไม่กล้าขยับใช่พอแต่ว่ารอบแรกอ่ะมันเวิร์กตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะเพราะว่าเราพยายามบิ้ว
1: ค
0: ่ะให้กลุ่มสมาชิกทีมออแกไนซ์เราเนี่ยค่
1: ะ
0: บิ้วแต่ละกลุ่มพรีเซนต์งานของตัวเองคือบอกเลยว่ารอบแรกสำเร็จมากแล้วเราก็สร้างออร์แกไนซ์ทีมที่2ทีมที่3ไปเรื่อยๆค่ะให้เขาสลับปรับเปลี่ยนกันมาเพราะว่าเด็กก็จะมีกิจกรรมของเขาแล้วที่สำคัญฟีดแบ็กจากโรงเรียนค่ะวันนั้นตยวปากน้ำค่ะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ชอบเรียนไม่ทำอะไรแต่พอมีตลาดเท่าแก่น้อยทำไมเด็กผมเก่งจังเลยพรีเซนต์ขายของขายเสื้อมือ2ทำคลิป TikTokเขาภูมิใจนะโรงเรียนเขาอันนี้คือฟีดแบ็กที่กลับมาผู้ปกครองบางท่านบอกว่าลูกเขากล้าแสดงออกแล้วกล้าขายของ
1: ค
0: ิดเลขถอนเลขวางแม้แต่การจัดเรียงการจัดวางเด็กคิดเองหมดเลยค่ะได้รับผู้ปกครองดีใจค่ะที่เด็กหยุดเล่นโทรศัพท
1: ์อันนี้สำคัญเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่และอย่างน้อยอ่ะตัวเด็กๆเองก็จะได้รู้ละคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่มีความกังวลใจว่าอย่างที่พี่หนึ่งบอกเมื่อสักครู่เนี้ยเด็กไม่ได้สนใจในเรื่องของการเรียนเท่าไหร่แต่ทำไมอันนี้แม่ก็รู้แล้วล่ะว่าเขาน่าจะไปทางไหนเราในฐานะผู้ปกครองก็สามารถที่จะปูทางต่อไปได้แล้วว่าเขาจะไปทางไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
2: อ่ะแล้วในตัวของลูกค้าล่ะคะที่มาใช้บริการมีอะไรยังไงบ้าง
0: ลูกค้านิ้วล็อกค่ะซื้อไม่ไหวค่ะ
1: ซื้อไม่ไหว
0: ซื้อไม่ไหวเพราะว่า
2: หิ้วไม่ไหวอ่ะ
0: หิ้วไม่ไหวพอเดินมาปุ๊บเนี่ยมียำมีข้าวยำมีขนมเค้กเด็กทำเองกล้วยปิ้งเด็กทำเองมาตั้งเตาเลยนะคะยืนรอซื้อเอ้าเพ้นตัวคืออันนี้ค่ะต้องขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็หลายๆท่านที่มาเยี่ยมชมตลาดอุดหนุนเด็กๆค่ะแบบน่ารักมากค่ะนี่ต้องขอบคุณจริงๆนะจากใจนะคะแล้วเขาก็อยากให้มีทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นตลาดเชื่อมโยงกันเขาก็มาดูดนตรีที่เด็กเล่นเพลงมันมันมากค่ะสนุกมากค่ะ
1: ค่ะพูดอย่างนี้ต้องไปแล้วล่ะนี่
2: ใช่พี่เอกจะบอกว่าเนี่ยพอเข้าไปดูในเพจนะคะเพจเขาจะชื่อว่าตลาดนัดเท่าแก่น้อยสตาร์ภาษาไทยเลยตรงตัวเลย
1: ะ
2: นะคะแล้วเขาก็จะบอกแล้วว่าวันต่อไปเนี่ยก็คือวันที่26มิถุนายนตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มณสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเข้าร่ว
1: ม
2: อยากให้พี่หนึ่งทวนอีกรอบนึงค่ะถ้าเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองที่ฟังอยู่แล้วสนใจหลักๆตอนนี้เด็กๆอยู่โรงเรียนแล้วแหละผู้ปกครองที่ฟังอยู่แล้วสนใจ อยากจะไปบอกลูกบอกหลานให้มาขายของที่ตลาดนัดแห่งนี้จะต้องทำยังไงกันก่อนสิ่งแรกเลยอะค่ะทวนอีก
0: ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้ปกครองที่เห็นศักยภาพน้องๆหรืออยากผลักดันให้น้องๆกล้าแสดงออกนะคะ

0: องอนุบาลน้องอนุบาลเขามาแสดงความสามารถมาแสดงความสามารถบางคนก็เหมือนแบบที่เห็นในเพจอะค่ะเหมือนแบบว่าเปิดเพลงแล้วตัวเองก็ยืนเต้นยืนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่ๆอะค่ะ5 บาท10 บาท20 บาทให้น้องอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยอ๋อนี่ไงเห็นแล้วดูดวง
1: โ
0: หจริงจังอะ
1: นะน่าไปดูนะ
0: น่าไปดูน่าไปดูค่ะหลายอย่างเลยกิจกรรมสนุกสนุกทั้งนั้นนะคะ
1: ค่ะจ้ะมาก็เดี๋ยวถามคุณหนึ่งอีกนิดนึงว่าคิดว่าการจัดตลาดเท่าแก่น้อยเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเด็กๆบ้างคะ
2: อย่างแรกนะคะเด็กค่ะได้มีการพัฒนาตัวเองและมีการวางแผนในเรื่องของการตลาดนะคะไม่ว่าจะการเลือกสินค้าที่เราจะมาขายการลงทุนเราไม่เน้นนะคะเน้นว่าคุณกล้าแสดงออกสินค้าที่มีในบ้านสินค้าที่เหลือใช้แล้วนะ
1: คะ
2: สามารถส่งต่อได้มาปล่อยต่อหรืออยากจะแสดงดนตรีร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเราโอเพนเด็กๆที่มาตรงนี้หนึ่งเชื่อว่าเขาจะพัฒนาตัวเองได้อีกสเต็ปหนึ่งเขาจะรู้เลยว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้สำคัญมากวางแผนการคุยกับลูกค้าการโต้ตอบลูกค้ากับบุคคลที่เราไม่รู้จักปกติโรงเรียนอ่ะเขาจะมีขายสินค้าอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่เด็กๆเขาจะรู้จักกันเขาก็จะกล้าคุยกล้าขายแต่ที่เนี้ยมันเป็นบุคคลภายนอกและคนหลายวัยเพราะว่ากล้ามากขึ้นบังเอิญเขามาเจอเพื่อนที่ตลาดเดียวกันอันนี้ค่ะทำให้เขารู้จักกันข้ามโรงเรียนสนุกกันมากขึ้นเขาแบบมันเป็นเวทีที่เขากล้าแสดงออกทุกๆอย่างนะคะมันได้ทุกเรื่องนะคะพี่เอ๋อันนี้คือเป็นความภูมิใจที่เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเองวันหน้าจะได้ทำธุรกิจของตัวเองอย่างแบบอย่างมั่นคงถาวรนะคะ
0: เป็นไปได้นะที่พี่หนึ่งบอกเมื่อสักครู่เนี้ยบางทีแบบว่าเคยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมอ่
1: ะ
0: แล้วพอมัธยมก็แยกกันไปแต่ตลาดเนี้ยทำให้เพื่อนในระดับประถมหรือระดับอนุบาลมาเจอกันอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: เนาะแล้วก็แบบบางทีก็มีเพื่อนใหม่เกิดขึ้นด้วย
0: ใช่คนนี้ก็เป็นเพื่อนของคนนี้อะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันต่อไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าตลาดมีทุกวันศุกร
1: ์
0: นะคะยังคงมีทุกวันศุกร์ตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึง3 ทุ่มนะคะ
1: เดี๋ยวเราไปดูดวงมาเดี๋ยวปิดท้ายให้คุณหนึ่งปิดท้ายหน่อยค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวตลาดเท่าแก่น้อยกันหน่อยค่ะ
0: ค
2: ่ะอยากเชิญชวนนะคะผู้ฟังเอ็มคอร์ดทุกท่านนะคะที่ได้ฟังนะเวลานี้นะคะได้อยากให้บอกต่อเลยว่าตลาดนะเท่าแก่น้อยเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนนะคะได้มาแสดงความสามารถที่สำคัญสินค้าของเขาอ่ะมีหลากหลายและมากมายนะคะลองมาเที่ยมชมงานนะคะเยี่ยมชมกันก่อนอุดหนุนสินค้าต่างๆของเด็กให้เป็นกำลังใจเด็กๆนะคะเชื่อว่ากำลังใจต่างๆที่ผู้ปกครองหรือผู้ฟังต่างๆที่ให้มันเป็นกำลังใจที่ดีที่ให้เด็กพัฒนาตัวเองแล้วแบบมาได้เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทุกท่านมาเยี่ยมชมตลาดก็เกียรติของเราค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะคะ
1: คุ
0: ณนันทพรสุสานะคะนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ EEC รุ่นที่9และถ้าหากว่าทางกลุ่มนะคะมีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ
2: ว้า
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: มาย้ำกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันกับตลาดนี้นะคะตลาดนัดเท่าแก่น้อยนะก็เป็นพื้นที่เล็กๆค่ะเขาบอกแบบนี้พื้นที่เล็กๆของคนมีฝันที่อยากเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองแน่ชวนกันไปค่ะจะไปเดินเล่นก็ได้ไปชิมไปช็อปนะคะให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่บรรยากาศตลาดนัดสุดอบอุ่นความน่ารักไอเดียสร้างสรรค์ที่มีครบเลยที่นี่ก็จะเจอกับหนูๆน้องๆ นะคะตั้งแต่ระดับเอาเป็นว่าบางคนอนุบาล
1: อ
0: ่ะมีความสามารถอ
1: ่ะ
0: ก็ไปได้แหละอยากทำอะไรก็ไปจะขายอะไรก็ไป
1: ค่ะ
0: บางคนลงทุนพ่อแม่ลงทุนให้ผู้ปกครองลงทุนให
1: ้
0: ขายไปเนี่ยไม่ได้หรอกกำไรแต่อย่างน้อยก็ได้ทุนกลับมาคือ เด็กๆไม่ได้กำไรเป็นตัวเงินแต่เด็กๆได้กำไรเป็นในเรื่องของประสบการณ
1: ์ใช่
0: เนาะในเรื่องของการแก้ปัญหาบางทีลูกค้ารอคิวนานทำไม่ทันจะต้องยังไงในเรื่องของการคุยการโต้ตอบหลายๆอย่างเลยนะคะมีทั้งของเล่นหนังสือเสื้อผ้าแฟชั่นอาหารเครื่องดื่มงานแฮนด์เมดแล้วก็สินค้าอีกมากมายที่สำคัญมีวงดนตรีด้วยนะคะไปร่วมแบบว่าไปให้กำลังใจกันก่อนนั่นแหละบางคนบอกยังไม่รู้เลยจะซื้ออะไรไปดูก่อนไปดูก่อน
1: เชื่อเหอะว่าฮิ้วไม่ไหว
0: จริงแล้วของเขาก็แบบราคาก็ไม่ได้แรงไงเพราะเขาก็ขายกันแบบเด
1: ็
0: กๆขายกันเองอะไรอย่างนี้นะ
1: คะ
0: อยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ไปกันได้ที่เพจ Facebook ตลาดนัดเท่าแก่น้อยสตาร์นะคะเข้าไปกดติดตามเข้าไปกดอันนี้กันไว้ด้วย
1: เนาะคือเสียดายตอนที่เราเป็น

0: ีกอะไม่มีโอกาสแบบนี
1: ้แล้วมีหน้าที่ซื้ออย่างเดียว
0: ไม่งั้นอาจจะได้เป็นแม่ค้าไปแล้ว
1: ไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะในดูอะจากที่น้องๆเขาเอามาขายกันอะก็มีขายเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทำเองไปรับมาอีกทีนึงแต่เขาก็ได้ฝึกในเรื่องของการขายไงแต่บางคนที่แบบน้องผู้ชายพี่เอกแบบทำข้าวผัดอะเราเดินผ่านเราก็เห็นว่ามันเป็นข้าวผัดแต่พอเราเห็นว่าน้องยืนผัดให้เราก็มีความรู้สึกว่าไปซื้อหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
0: เวลาหมดค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้กับ Mcot Green Market วันนี้พากันไปตะลุยตลาด
0: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเที่ยงเวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายอยู่ต่อกับพี่เอนะ
0: คะ
1: วันนี้พี่เออยู่ถึงเที่ยงคืนค่ะ
0: 6 โมงเย็นก็พอมั้ง
1: โอเควันนี้ลาไปละสวัสด
0: ีค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาดMcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจาก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยภัทรกล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศว.ตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมศว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า800,000แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มศว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้น

0: ึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
11: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
12: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
11: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
16: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
17: wow.
16: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
17: wow.
16: ผมชอบไปเที่ยว

0: ะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
1: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: Epcot. Look too super, super, super hip. Epcot. Look too super, super, super hip.
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันในช่วงบ่ายค่ะกับ Mcord So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับเอสุรัตนาดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่ายโมงเที่ยงครึ่งแหละนะคะบ่ายโมงเที่ยงครึ่งจนถึงนู่นเลยค่ะคุณฟัง6โมงเย็นนะคะกับเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงนี้3ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวและ2เพลงที่จัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงได้ไม่นอของนิวพงศกรค่ะและก่อนนั้นวสันต์17ค่ะโกดามและไม้เมืองนะคะเดี๋ยวจัดเพลงให้ตามที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะทักทายรายงานตัวกันเข้ามาได้เรื่อยๆวันนี้ใครอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายๆบ้างเมื่อวานคุณผู้ฟังถามว่าดีเจหายไปไหนมาเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ค่ะไปสำรวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมปลายปีซึ่งเราจะมีการจัด

MCOT Tour นะคะพาคุณผู้ฟังพาแฟนคลับพานักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดระยองนะซึ่งก็แน่นอนแหละว่าคนระยองอาจจะแบบว่าเอ้ยเคยไปแล้วฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นคนที่อาจจะอยู่นอกพื้นที่อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยไปแล้วก็อยากไปรวมถึงแม้แต่คนในระยองเองก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะเดี๋ยวว่ายังไงกิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยคงจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปในส่วนของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะไปสำรวจก่อนนะจะพาคุณผู้ฟังไปไหนเราก็ต้องลงพื้นที่นั้นๆนะคะไปพิสูจน์ไปดูไปสัมผัสไปทานข้าวให้รู้ว่าเอ้ยอร่อยนะจะได้พาคุณผู้ฟังเนี่ยไปกินของอร่อยได้ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้บ่าย 2:19 ชั่วโมงนี้มีรับสายหน้าไมค์ด้วยนะเมื่อเช้าใครไม่ทันเข้าสายหน้าไมค์เดี๋ยวมาเจอกันได้ช่วงบ่าย 2:00 กว่าๆแบบนี้เลยหลังจาก1เพลงนี้นะคะรักจังค่ะเพลงจากพี่เสด็จค่ะจบเพลงนี้แล้วกดโทรศัพท์เข้ามานะ0386149666หมายเลขนี้เลยค่ะ

0: ได้เวลาฮัลโหลเอ็มคอร์ดแล้วนะคะ0386149666ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ใครว่างใครสะดวกอยากติดหน้าใหม่เข้ามาเจอกันได้นะ1เพลงเพราะที่คุณอยากฟังแล้วก็1คนที่คุณอยากจะมอบให้ด้วยนะคะสายนี้เดินทางเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณรักจัง
1: จ้ารักจัง
0: แม่เหมือนเปิดเพลงเรียกคุณรักจังมาเลย
1: เหมือนเรียกเลย
0: นะเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงรักจัง
1: ใช่ก็เปิดเพลงปั๊บก็ได้ยินเพลงรักจังเลยค
0: ่
1: ะ
0: เข้ามาเลยนะคะมาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
1: โอ้ยเนาะ
0: โอ้ยเนาะของแซคชุมแพปะจ๊ะของใครเอ่ย
1: เพลงนี้เปิดได้ไหมคะ
0: โอ้ยเนาะขอเนี่ยเช็คแป๊บนึงจังหวะกลางๆไม่ถึงกับเร็วแต่อาจเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเพลงนี้
1: ไม่ได้
0: เต้นไม่ได้เต้นไม่ได้ก็เปิดให้เดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงอ่ะระหว่างนี้รหัสผ่านมาเลยจ้า
1: เป็น
0: ขอดโ
1: ซแฮปปี้เจอความสุขช่วงเวลา96.5 อสมช.ได้ยังค่ะ
0: เพลงนี้จะมอบเป็นพิเศษให้กับใครอะคะ
1: นี้ส่งเพลงให้พี่ผู้เฒ่าค่ะหรือคุณละพันนี
0: ้เออให้เขาเลือกเองว่าเขาจะเป็นอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะได้เลยจ้ะผู้ท้อเต่าหรือคุณราชันให้เขาไปฝากอะไรถึงเขาไหมคะ
1: ก็เห็นว่าเขาไม่ค่อยสบายก็ขอให้หายไวๆค่ะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เขาหายป่วยไวๆแข็งแรงแข็งแรงนะโอเควันนี้ชวนคุณรักจังคุยถามว่าอะไรที่อยากเจอในทุกๆวันที่ตื่นนอนนะคะ
1: เจอความสุข
0: เจอความสุขแฮปปี้ยังไงดีก็ความสุขมันกว้างอ่ะขอแบบแคบๆลงมาหน่อยได้ไหมคะ
1: ตื่นมาก็เห็นรอยยิ้มแบบว่าตื่นมาก็เห็นเจอคนปุ๊บยิ้มมีแต่รอยยิ้มให้กันอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เจอคนที่ยิ้มให้กันนะคะนะเพราะว่าการยิ้มให้กันเราก็ยิ้มตอบด้วยมีความสุขแต่ถ้าเจอคนที่หน้าบึ้งอย่างนี้เป็นไงคะอารมณ์
1: แล้วก็ทำเราอย่าไปบึ้งตามเพราะเดี๋ยวเราจะอารมณ์เดี๋ยวความสุขเราก็จะไม่มีไงถ้าเราบึ้งเราก็ไม่มีความสุข
0: จริงด้วยจริงด้วยค่ะถ้าเราไปอารมณ์เสียตามไปเราก็จะเสียเวลาแห่งความสุขไปอีก1 ชั่วโมงโอเคฉะนั้นก็เจออะไรที่แบบว่าเจอคนยิ้มเราก็มีความสุขแล้วอยากเจอแบบนี้ตลอดไปเน
1: า
0: ะโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่เอ๋จัดเพลงให้นะคะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคน
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: Emcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
2: เมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าคุณราชันนี่จะส่งข้อความมาบอกว่าฝากขอบคุณคุณลักจางด้วยนะคะที่มอบเพลงให้มาเดี๋ยวขอดูข้อความแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่นี้มันดีดดิ้งขึ้นมานะคะแล้วก็ทักทายสวัสดีค่ะคุณปราณีวันนี้อยากฟังเพลงหนอนผีเสื้อหนูมิเตอร์นะคะแล้วก็ทักทายคุณแม่จันสาราแดงตะพงด้วยนะคะวันนี้คุณปราณีกับคุณแววตานี่ใจตรงกันเลยขอเพลงตรงกันเป๊ะหนอนผีเสื้อเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะนี่ไงคือคุณฉันบอกว่าฝากขอบคุณคุณลักจังด้วยตื่นตอนเช้าต้องเจอกาแฟดีครับตอนนี้คาเฟอีนยังเปิดไม่ได้นะจ๊ะอดใจรอกันไปก่อนช่วงของการถวายความไว้อะไรนะคะก็ขอเป็นจังหวะแบบว่าฟังสบายสบายจังหวะที่แบบว่าไม่สนุกสนานรื่นเริงจนเกินไปนักนะคะตอนนี้บ่าย2:31แล้วล่ะค่ะก่อนที่จะเบรกในช่วงนี้ไปกันที่นอนผีเสื้อนะคะเสียงร้องของหนูมิเตอร์จัดให้ตามคำขอค่ะ

0: Emcot lục thụ super super super hit
1: Emcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: Mcot ลูกทุ่ง

0: hit
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะตอนนี้บ่าย 2:54 นาทีแล้วนะคะมีเพลงเพิ่มเติมมาด้วยเดี๋ยวกลับมาทักทายแล้วกันว่าใครส่งเพลงอะไรเข้ามาบ้างนะคะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันก่อนเลยแล้วกันด้วย1เพลงนี้ของปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ชื่อเพลงว่าแค่นั้นเป็นเพลงที่น้องต้นน้ำแนะนำเข้ามาแล้วก็คุณหนูกระเฉดนะคะรายงานตัวแล้วเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะปิดท้ายกันเลยแล้วกันเพื่อจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวเทียบเวลาในช่วง 11:15 น.นะคะบ่าย 3:00 นชั่วโมงมีรับสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับรานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับรานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอลลุ่มไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวพยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภารัชนกขอบคุณสำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งนางสาวรัชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรัชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุน DE อาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุน DE เป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับ โดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
8: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
10: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
11: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
12: จำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
13: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: Epcot. Look too super,
1: super, super hit.
0: Epcot. Look too super,
1: super, super hit.
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่3กันแล้วนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะกับ Epcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะบ่าย 3:18 นาทีค่ะคุณผู้ฟังและ2เพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงที่จบไปความหมายที่แฝงอยู่ค่ะเป็นงานของคุณต้นสะเดาและเพลงก่อนหน้านั้นดอกไม้จะบานอีกครั้งของนายสว่างนะคะชั่วโมงนี้มีรับสายหน้าใหม่ด้วยมาทักทายกันค่ะมีหลายคนส่งเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณแม็กกี้วันนี้อยากฟังสาวนาสั่งแฟนของเปาวลีรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ยังไม่มีจากคุณแม็กกี้เปลี่ยนเป็นเพลงอื่นได้นะคะส่งมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็สวัสดีทักทายคุณใบวังจันทร์ด้วยรายงานตัวแล้วนะคะคุณนบสุนทรผู้รายงานตัวแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็คุณพงพันธ์นะคะทักทายกันเข้ามาหลังใหม่ค่ะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะสำหรับข้อความทางแฟนเพจ Facebook สวัสดีค่ะคุณอนนท์ตปหวันนี้ฟังเพลงใจบงการของปู่พงษ์สิทธิ์นะคะแล้วก็คุณหนูกระเฉดขอโลกทั้งใบของคุณเล็กรัชเมธนะคะคุณสมคิดจันสมค่ะขอฟังเพลงคำสัญญาที่หาดใหญ่ของยิวนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะช่างอิฐสมฐานะฮิคอยทางที่นางรองคุณสิริพรอัมไพพงศ์นะคะสวัสดีน้องเอฟด้วยเพลงฉันไม่ใช่เซเว่นของดอกรักดวงมาลานะคะคุณราชันบอกว่าสวัสดีตอนนี้ร้อนอย่าตากแดดขอเพลงหุยของไผ่กระต่ายมาด้วยนะคะโอเคค่ะมีอีกไหมนี่ค่ะร้านจักรยานตาเกียนะคะทักทาย FC ทุกคนแล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปปั่นสะพานบุญค่ะก็คือปั่นจักรยานนะคะหาเงินให้กับโรงเรียนบ้านคอนสนจังหวัดชุมพรนะปั่นลงใต้เลยนะคะบอกว่าเอาใจช่วยให้ผมสู้กับความร้อนด้วยครับนะก็ขอให้ปั่นไปอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยตลอดเส้นทางที่ปั่นเลยนะคะนี่ค่ะก็ไปกันเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วก็นำเงินที่ได้นะคะไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านคอนสนจังหวัดชุมพรเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยนะคะเอาใจช่วยนะคะโอเคค่ะนี่คือคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังหลังจาก1เพลงของคุณก๊อตเพลงนี้ชื่อว่าสัญญาหัวใจก๊อตจักรพันธ์ค่ะจบแล้วโทรมาที่เบอร์038 614 966นะคะมาขอเพลงหน้าใหม่ด้วยกันค่ะ

0: super, super hit.
1: Hello, hello, hello.
2: ได้เวลาฮัลโหลเอ็มคอร์ดกันแล้วนะคะ0386149666ค่ะใครที่ว่างๆอยู่นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดมาเจอกันได้เลยนะคะมาคุยกันแล้วก็ขอเพลงฟังได้ด้วยนะคะทักทายกันค่ะชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3แล้วแหละสายนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เอ๋
2: สวัสดีค่ะน้องแพรจันทบุรี
3: จ้า
2: น้องแพรได้ยินเสียงพี่เอ๋ชัดไหมคะ
3: ได้ยินชัดจ้า
2: ชัดนะโอเควันนี้ฝนตกหรือเปล่า
3: วันนี้ไม่ตกแดดแรงมาก
2: เหมือนกันเลยแดดแรงมากเลยวันนี้ร้อนร้อนเนาะฟังเพลงอะไรดับร้อนดีคะวันนี
3: ้คนไม่พิเศษของเดียดารินค่ะ
2: โอเครหัสผ่านมาเลยจ้า
3: เอ็มคอร์ดโซแฮปปี้เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะ
2: เพลงนี้อยากจะมอบเป็นพิเศษให้กับใครอะคะ
3: มอบให้พี่สมคิดเลยค่ะ
2: ให้กับคุณพี่สมคิดจันสมฝากอะไรถึงไหมคะ
3: ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ
2: โอเคได้เลยจากขอบคุณแทนคุณพี่สมคิดด้วยวันนี้คำถามเดียวกับเมื่อเช้าเชิญนางงามตอบคำถามค่ะ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค
2: ่
3: ะ
2: แหมนะเราก็เล่นกับเขาด้วยมาอะไรที่อยากแบบอยากเจอทุกวันที่ตื่นนอนนะคะ
3: ทุกวันที่ตื่นนอนเหรอเอาคนหน้าตาดีสิสมองก็จะได้เล่นไงเวลาตื่นมาเจอคนหน้าตาดีปุ๊บโอ้
2: นะ
3: จะบอกบ้าน
2: นะอยากเจอคนหน้าตาดีถ้าอย่างนั้นต้องถามต่อว่าวันนี้เจอหรือยังคะ
3: ยังไม่เจอเลยเนี
2: ่
3: ย
2: เฮ้ยลองส่องกระจกดูเผื่อเจออ
3: ุ้ย
2: ได้ไหม
3: ไม่เดี๋ยวเย็นๆหนูจะเจอแล้วอย่าไปดูซีรีส์ปุ๊บโอ้โหพระเอกนางเอกนี่ดูวนอย่างนั้นแ
2: หละนะเจอกันในซีรีส์เจอคนหน้าตาดีในซีรีส์นะโอเคมาเดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะคนไม่พิเศษขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: super hit
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: คุณผู้ฟังคะหน้าฝนยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องก็สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้เพียบพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทนะคะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะคะย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกทีนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: MCOT, look to super hit.

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้แนะนำสินค้าในช็อปมาเนียค่ะก็นั่นก็คือยุ้งมุ้งไม่ใช่ยุ้งบุ้งกันยุ้งจะขายยุ้งซะละนะจะบอกว่าช่วงหน้าฝนตกแบบนี้อาจจะมียุงมีแมลงต่างๆเยอะแยะมากมายและยุงเนี่ยทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกได้ไข้มาลาเรียก็ด้วยนะคะรวมไปถึงโรคเท้าช้างนะคะแต่ว่าเราสามารถป้องกันเบื้องต้นได้ในเวลาที่นอนหลับเนี่ยด้วยการใช้มุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะไม่ต้องผูก4ด้านสามารถกันยุงและแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายค่ะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆเลยนะคะทนทานสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้พับเก็บก็ง่ายมีน้ำหนักเบาค่ะพกพาเอาไปนอนที่ไหนก็สะดวกนะคะและโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้เลยค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมไปอีก1ชิ้นราคาเพียง590บาทนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย02-114-3990ค่ะฟังทันกันไหมคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาก็มาถึงช่วงท้ายของการฟังเพลงลูกทุ่งกันแล้วนะคะบางเพลงเนี่ยอาจจะไม่ทันนะคุณฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเพลงไหนไม่ทันพรุ่งนี้ทวงถามกันได้นะอย่างบางเพลงเพิ่งจะได้มานะอย่างเช่นเพลงของคุณหนูมิเตอร์สัญญาเจ้าลืมเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้พรุ่งนี้ทวงถามกันได้รวมไปถึงเพลงอะไรนะของปาวลีซาวนาสั่งแฟนของปาวลีเพิ่งได้มาเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ทวงถามกันใหม่นะเพลงไหนไม่ทันในวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยสามารถเปลี่ยนเป็นเพลงสตริงเก่าสำหรับชั่วโมงหน้าได้ตอนนี้บ่าย3โมงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็4โมงแล้วไวมากๆเลยคุณผู้ฟังเมื่อกี้

ที่คิดว่าเดี๋ยวจะนำเสนอเรื่องราวของข่าวสิ่งแวดล้อมอ่ะไม่ทันนะคะเวลาผ่านไปว่ายวายเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังหลังจากหนึ่งเพลงนี้นะคะนี่คือเพลงหุยของคุณไผ่แล้วก็คุณต่ายนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จปุ๊บชั่วโมงหน้ามาอยู่ด้วยกันกับเพลงสตริงเก่าค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

0: เวณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีแจงสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่เสดียผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากพอด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายดิษฐ์อิฐขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสั่งปลัดอบจี้มสวเคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000,009กรกฎาคมนี้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
12: าเสพติดมหันตภัยร้ายทำลายชีวิต
13: ชีวิตมันก็แบบว่ามันเปลี่ยนไปเลยก็คือพอติดยาไปมันก็เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนนะเราก็เริ่มเก็บตัวเราก็เริ่มมีอาการหลอนเหมือนคนจิตไม่ปกติอะได้ยินเสียงแว่วมาตลอดเลยคิดว่ามีคนจะมาคอยฟังหรือคอยแบบจะทำร้ายเรา
14: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์กรณรงค์เด็กเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อสร้างพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินไทย
15: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
2: ทำสิ่งดีๆด้วยชีวิตพอเพียง
16: ตั้งแต่เริ่มบันทึกรายรับรายจ่ายก็พอประมาณได้ว่าเราจะต้องประหยัดตรงไหนบ้างเมื่อก่อนบางเดือนเงินไม่พอใช้ตอนนี้มีเงินเหลือเก็บทุกเดือนแล้วค่ะ
17: ตั้งแต่ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลไม่จ่ายเกินความจำเป็นตอนนี้มีเงินออมเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
16: ชีวิตมีความสุขไม่เดือดร้อน
17: ชีวิตมีความสุขมีความมั่นคงด้วยครับ
18: Mcord Radio Network ร่วมสร้างความสุขใจใช้ชีวิตพอเพียง
8: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
19: Mcord Memory

0: MCOT memory.
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่4ในช่วงเย็นกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันค่ะกับ MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะฟังเพลงสตริงเก่าไปด้วยกันค่ะเราจะย้อนไปในยุค80ยุค90นะคะคิดถึงเพลงไหนเคยฟังเพลงไหนแล้วชื่นชอบตอนนี้เราสามารถฟังกันได้อีกนะคะขอเพลงฟังกันได้ที่บ้านฟ้า Facebook นะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์สวัสดีวันอังคารช่วงบ่ายได้เลยหรือจะเป็นทางโทรศัพท์ค่ะหน้าใหม่หลังใหม่ที่เบอร์เดียวกันนะคะ0386149666นะคะ0386149666นะคะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก18นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะกลับมารับสายหน้าไมค์นะคะวันนี้ใครยังไม่ติดหน้าไมค์เลยและอยากจะติดในช่วงนี้รวมถึงมีเพลงที่อยากจะขอแล้วก็คนพิเศษที่คุณอยากจะมอบให้ด้วยเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวเราจะเข้ามาเจอกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามทางแอปพลิเคชัน TikTok อสมทระยองด้วยนะคะใครที่เข้ามาก็ฝากข้อจอข้อจฝากพูดคุยเป็นกำลังใจให้กันกับผู้จัดได้แล้วก็ทักทายเพื่อนๆกันได้เลยนะคะเรียกว่าฟังกันทั่วทุกประเทศ คืออยู่ที่ไหนก็ฟังได้คุณฟังทาง TikTok กันนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้เนาะเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์นะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะที่เบอร์0386149666ค่ะหลังจาก1เพลงนี้ของไอแซคนะคะชื่อเพลงว่าคนน่ารักเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ

0: MCAT memory. Hello, hello, hello, hello, MCAT.
1: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living. เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขมาค่ะได้เวลารับสายหน้าไมค์กันแล้วนะคะ0386149666นะคะ0386149666นะคะมาสายนี้ใครเอ่ยใครว่างแล้วเข้ามาเจอกับพี่เอได้เลยนะคะแล้วก็ขอเพลงที่คุณอยากฟังได้ด้วยรวมไปถึงมอบเพลงให้กับคุณพิเศษได้ด้วยเช่นกันนะคะสายนี้มาแล้วแหละขอรับเลยละกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีค่ะคุณหนูกระเชษ
2: ค่ะ
1: วันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
2: ช่องว่างในหัวใจจ้ะ
1: ช่องว่างในหัวใจของพี่เสือธนพลนะ
2: จ้ะ
1: โอเคขอรหัสผ่านด้วยค่ะ
2: เย็นค่ะโชว์แฮปปี้เติมความสุขทุกเวลาด้านบนเดือนหน้าเอาสองมาท้อยอนจ้ะ
1: เพลงนี้คุณหนูจะมอบให้กับใครดีคะ
2: ให้คุณแหนมค
1: ่
2: ะ
1: ให้กับคุณแหนมฝากอะไรถึงคุณแหนมไหม
2: บอกคุณแหนมว่าเขาว่าขอเพลงให้หนูหนูไม่ได้ฟังเลยสองอาทิตย์แล้ว
1: ทำไมอะคะ
2: ก็วันอาทิตย์ที่แล้วหนูนอนหลับแล้วเมื่อวานหนูก็ไปงานแต่งเขามาไงหนูไม่ได้ฟังแต่หนูรู้ว่าเขาอะมอบให้หนูมอบให้หนูไง
1: จ้ะแล้วไงต่อจ้ะ
2: คือเขาแค่นี้บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาใหม
1: ่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่เนาะที่หน้าเอาใหม่นะอย่าหนีเที่ยวอีกนะตั้งใจฟังนะ มาวันนี้พี่เอ๋ชวนคุณหนูคุยถามว่าพี่เอ๋ถามว่าอะไรคะวันนี้
2: ใครนะตื่นมาตอนเช้าอยากเจออะไรก่อนว่
1: าคุณหนูอยากเจออะไรทุกวันที่ตื่นนอนคะ
2: หนูก็อยากเจอคนอื่นมากอะจ้ะ
1: ทำไมคะทุกวันนี้เจออะไรคะดูเหมือนเบื่อ
2: เบื่อมันก็อยู่คนเดียวเสียบางทีมันก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะก็นึกถึงตอนที่ว่าเขาอยู่กันได้หลายคนตื่นมาเจอคนนู้นเจอคนนี้อะไรประมาณเนี้ย
1: ก็เลยตื่นมาแล้วอยากเจอคนอื่นบ้าง
2: ใช่เจอป้ามาข้างเพื่อนๆอะไรประมาณเนี้ย
1: อยากเจอเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ
2: จ้ะ
1: โอเค
2: คนเหงาแล้วพี่ลูกพี่คนเดียวตื่นนอนก็เหงานะคนอื่นใช่
1: บางทีก็เหงานะถ้าไม่อยากเหงาก็จับเหามาหงายพอเหามันหงายเราก็จะหายเหงาโอเคไหมคะ
2: โอเคค่ะ
1: มาฟังเพลงด้วยกันดีกว่าน้องพี่เอ๋นี่เพอร์เจอร์อีกแล้วมาฟังเพลงด้วยกันขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
2: เอ็มคอร์ด Memory

0: MCOT memory.
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: คุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับ MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะครับฝั่งแน่นลางยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอนำเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์นะคะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะและที่พิเศษสุดเลยค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงค่ะโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมนะคะสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะคะไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็มีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมค่ะหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดนะคะแล้วก็มีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบให้ด้วยในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะคะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณผู้ฟังโทรวันนี้เลยค่ะรับเพิ่มไปอีกเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะ 3,870บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรตอนนี้ได้เลยค่ะ02-666-0008 นะคะย้ำค่ะ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: โรงงานอุตสาหกรรมที่ดีสมัยนี้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อพนักงานและชุมชนนะแม่
4: จริงจ้ะพ่อระยองของเราขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมโรงงานกับชุมชนก็ต้องอยู่ดีมีสุขทั้งคู่เนอะ
3: ใช่แล้วล่ะบริษัทดาวที่พ่อทำงานอยู่น่ะเน้นเรื่องนี้มากๆทั้งมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในโรงงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวดทุกขั้นตอนเลยล่ะ
4: มาตรฐานดีแบบนี้ก็สบายใจหายห่วง
3: กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT memory.
1: MCOT so happy. เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: MCAT memory
1: ฟังเพลงสตริงกาไปด้วยกันนะคะในช่วงนี้4โมงเย็นกับ47นาทีแล้วแหละค่ะทักทายกันผ่านทาง TikTok ได้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากข้อจอข้อใจด้วยคุณผู้ฟังคนละนิดละหน่อยนะคะแล้วก็เข้ามาคุยกันเข้ามาทักกับดีเจได้นะคะมาตอนนี้อีกหนึ่งเพลงตามที่ขอมาเดี๋ยวทักทายบ้านฟ้ากันแป๊บหนึ่งคุณมากี้บอกว่าวันนี้ไม่ได้ซากกับเพลงหนึ่งเลยนะคะมาเดี๋ยวพี่เอจัดให้นะคะหัวใจกระดาษค่ะของคุณอู๋ธนทรขอบคุณคุณเป็ดด้วยนะคุณเป็ดขอบคุณนะคะมาถึงก็ให้ใจส้มกันเลยทีเดียวมากันที่หนึ่งเพลงนี้ค่ะหัวใจกระดาษของคุณอู๋ธนทรค่ะ

0: MCOT memory
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะตอนนี้4โมงเย็นกับ52นาทีแล้วนะคะทยอยจัดเพลงไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่นี้หัวใจกระดาษของคุณอู้ธนาธรนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาปิดท้ายกันด้วย1เพลงนี้คุณจี๊ดเปลี่ยนเป็นเพลงเจ็บนิดเดียวของคุณนิตยาบุญสูงเนินส่วนเพลงที่ยังไม่มีเดี๋ยวตามให้นะคะทักทายกันได้ค่ะทางบ้านฟ้าแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะตอนนี้ปิดท้ายกันก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไปเทียบเวลาในช่วงของ5โมงเย็นกันนะคะ

0: MCOT memory.
1: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อมวลชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 นาทีขณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชางงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำ TOR ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทางนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหารือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกันใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสองพรรคร่วมรัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในเวลา 18:00 น.
8: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความอิน
11: ความอิน
10: อินกับการทดลองและความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า GC Stand Out True Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่างค้นหาความอินในแบบของคุณที่ www.gcstandout.com GC Chemistry for Better Living
12: ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่มาบตาพุธและจังหวัดระยองสมาคมเพื่อนชุมชนเปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อนชุมชนประจำปี2569แล้วพบกับทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน27ทุนและทุนเรียนดีปริญญาตรี5ทุนทุนละ 70,000 บาทต่อปีพร้อมด้วยทุนอาชีวศึกษา45ทุนทุนละ 20,000 บาทต่อปีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook สมาคมเพื่อนชุมชนเว็บไซต์ community.or.th หรือโทร038-685-666และ081-715-4938สมาคมเพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืนจำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะ เปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทรยอง
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทรยองโทร0386149666 SMS 4221259หรือทาง Facebook อสมทรยอง
0: Mcot Memory

0: MCAT Memory
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่5กันแล้วนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับ MCAT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะขอเพลงสตริงเก่าฟังในช่วงนี้ช่วงเย็นกับผู้ฟังเรียกว่าฟังกันแบบส่งคุณกลับบ้านเลยนะคะช่วงเย็นแบบนี้หลายคนเลิกงานกันแล้วนะคะมาเดี๋ยวสักครู่นึงจะกลับมารับสายหน้าไมค์ตอนนี้2เพลงที่ถูกถามเข้ามาน้องแพรขอเพลงปลายทาง Body Slam นะคะแล้วก่อนหน้านั้นอย่าเพิ่งไปของบอยโกศิยพงษ์น้อง F ขอมาทักทายกันทางบ้านฟ้าด้วยนะคะคุณราชันขอเพลงรักเธอประเทศไทยแล้วก็เพียงชายคนหนึ่งของปีเตอร์คอฟนะคะคุณจี๊ดนะคะขอเพลงนิตยาเปิดไปแล้วเนาะเปิดไปยังเปิดไปยังรักฉันจะมีแต่เธอของปานได้มาแล้วนะคะแล้วก็ทักทายคุณยอยอชด้วยนะคะขอเพลงไรก็รักโจอีบอยในช่วงลูกทุ่งเปิดไม่ทันต้องขออภัยคุณยอยอชด้วยนะพรุ่งนี้ทวงถามเพลงกันใหม่นะสวัสดีคุณฝ่าฟันทุกปัญหาด้วยนะคะส่งเป็นภาพแมวน่ารักน่ารักเข้ามาเดี๋ยวจัดเพลงสตริงเก่าให้นะคะคุณผู้ฟังรอฟังด้วยกันไปเรื่อยๆนะชั่วโมงนี้มีรับสายหน้าไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่หน้าไมค์0386164966หลังจาก1เพลงนี้ยังจำไว้ของคุณอิทธิพลังกุลเป็นเพลงที่พี่พรขอมาจากทาง TikTok ด้วยนะคะ

0: MCAT memory.
1: Hello, hello, hello, hello, MCAT.
2: ได้เวลารับสายหน้าใหม่กันแล้วนะคะ0386149666นะคะมาใครจะเป็นสายสุดท้ายของวันนี้นะสายสุดท้ายนี่แบบว่ามีพิเศษด้วยนะพิเศษพิเศษนะจากน้องแพรนะคะสายนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ DJ พี่เออ
2: ุ๊ยสวัสดีค่ะคุณอนันต์ตปห
3: อครับผม
2: มาแจ็คพอตช่วงสายสุดท้ายฟังเพลงอะไรดีคะ
3: ขอแจ็คพอตด้วยครับ
2: แจ็คพอตเพลงอะไรดีจ๊ะ
3: เอาให้ตายครับ
2: เอาให้ตายนะเออเอาให้ตาย
3: ครับผมคงพัดไปเลยครับ
2: ขอรหัสอันนี้เพลงแบบไม่ใช่จังหวะสนุกสนานใช่ไหมไม่ใช่เพลงเร็วใช่ไหมช้าๆนะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคขอรหัสผ่านด้วยค่ะ
3: MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองครับ
2: เพื่อนๆใน TikTok เขาบอกว่าขอฟังเสียงหน้าไมค์ด้วยนะคะระหว่างนี้พี่เอกก็จะปิดไมค์ให้เขาฟังเสียงคุณเขตได้คุณนนท์ไปด้วยนะคะ
3: ครับผม
2: เพลงนี้พิเศษให้กับใครดีคะ
3: เออเอาให้น้องแพรสิครับ
2: ให้น้องแพรจันทบุรีนะคะฝากอะไรถึงน้องแพรไหมคะ
3: ก็ดูแลรักษาสุขภาพครับอย่าไปขี่ช้างเล่น
2: อย่าไปขี่ช้างเล่นเออบอกน้องแพรอย่าขี่ช้างเล่นนะ

0: ผม
1: ค่ะและวันนี้ชวนคุยถามว่าอะไรที่อยากเจอทุกวันที่ตื่นนอนคะ
0: เออเขาตอบกันว่าอะไรนะ
1: หลายอย่าง
0: หลายอย่างตัวเองแล้วกันครับ
1: อยาก
0: ส่งกระจกแล้วเห็นหน้าตัวเองอยู่ครับ
1: เออตื่นมาแล้วอยากเห็นหน้าตัวเองในกระจกอยู่นะคะ
0: ใช่ยังหายใจอยู่ครับ
1: ยังหายใจอยู่โอเคได้เลยจ้ะมาก่อนฟังเพลงนี้น้องแพรเขาบอกว่าใครสายสุดท้ายฝากหน่อยค่ะให้พูดคำนี้ค่ะหมูหมึกกุ้งอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
0: อ๋อไม่ได้ครับ
1: คุณนนท์บอกไม่ได้คุณนนท์พูดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองสมมติพูดตามพี่เอ๋นะหมูหมึกกุ้ง
0: หมึกกุ้ง
1: หมูหมึกกุ้ง
0: ช้าๆได้ครับหมูหมึกกุ้ง
1: เพิ่มความเราอีกนิดนึงค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ให้เพิ่มความเราอีกค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม
0: หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งครับเอาแค่3คำมาพอได้อยู่คร
1: ับ แค่3คำพอได้น้องแพรนี่หัวเราะชอบใจน้องแพรบอกขอบคุณที่มอบเพลงให้แล้วก็หัวเราะชอบใจนะคะส่วนอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้ไหมคะ
0: อันนี้ไม่ได้ครับ
1: อันนี้ไม่ได้นะแต่ว่า3คำนี้พอได้อยู่นะ
0: ใช่ครับผม
1: โอเคมาเดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: Imcot. Memory
1: นี่คือ1เพลงของคุณยู่ยี่อริสาอินทุสมิธนะคะแค่เสียดายชื่อเพลงว่าก็แค่เสียดายนะคะเพลงก่อนหน้านั้นค่ะเอาให้ตายของคุณพงษ์พัฒน์วัชิระบรรจงเป็นเพลงหน้าใหม่ที่คุณอนุนขอมาด้วยนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะทางMCOT นะคะ MCOT 96.75 อสมทระยองและช่วงนี้มาเดี๋ยวพี่เอกขายของแป๊บนึงก่อนที่จะเบรกนะคะเรามีสินค้ามาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันด้วยนั่นก็คือดินเน่านะคะดินเน่านี่เป็นชื่อของสารชนิดหนึ่งที่บำรุงดินนะคะถ้าไม่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990ย้ำนะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ทอดมันอร่อย
4: ต้องตราทองสร้อย
3: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
5: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
3: อ๊ะ
5: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
3: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: MCOT Memory

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: จัดเพลงให้คุณผู้ฟังตามคำขอแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะปีเตอร์คอฟเดรนเดลชายคนหนึ่งนะคะจัดไปค่ะทักทายกันผ่านทางบ้านฟ้าแล้วก็ทาง TikTok ด้วยตอนนี้5โมงเย็นกับอีก50นาทีแล้วแหละค่ะ
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้5โมงเย็นกับ51นาทีแล้วเวลาก็ไล่หลังมาเรื่อย

มาเจอกันใหม่นะไลฟ์ TikTok ในช่วงของ4โมงถึง6โมงเย็นนะคะส่วนการฟังเพลงก็สามารถฟังได้ตั้งแต่8โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นแบบนี้เรามีทั้งสตริงใหม่มีทั้งสตริงเก่ามีทั้งเพลงสากลมีทั้งเพลงลูกทุ่งเรียกว่าครบรสเลยครบอรรถรสในการฟังเพลงต้องที่นี่เลยนะคะแล้วก็ข่าวเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับคุยเฟื่องเมืองยองด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะโชคดีและมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันชลิพรผมไพศาลในสองมุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณศักดิ์ค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้วันพุธแล้วนะครับที่14มิถุนาก็เคยเป็นวันสำคัญนะ24
5: วันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ค่ะ
4: ครับมีคนรำลึกถึงอยู
5: ่ก็รำลึกถึงในมุมของตนเอง
4: อ๋อเห็นในสภาก็มีการพิปรายกันอยู่นะ
5: ค่ะบางคนก็พอใจกับประเทศบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจไม่พอใจแต่ก็เข้าใจบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชาธิปไตยเขาก็จะมีความรุนแรงอะไรของเขาก็ต่างๆนานาครับที่สาร
4: ครับ
5: ค่ะประเทศไทยก็เป็นเช่นนี
4: ้ผมเห็นข่าวนี้นะบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นจ่าย 350,000 แต่ไร้ชื่อทวงเงินคืนไม่ให
5: ้จังหวัดอะไรคะ
4: อำเภอเดียวในหน้าเป็น10นะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื้อฉาวการโกงผลสอบท้องถิ่นภายหลังตำรวจไซเบอร์กับปปช.เข้าบุกจับกุมนะผู้ต้องสงสัยที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้ไขข้อสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้อีกสนามสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมาเมื่อตอนปี68ผู้เข้าสอบติดได้มากที่สุดคืออำเภอกงหลา
5: ค่ะ
4: รองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนโดยผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นชื่อไว้บางคนถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่มีหลายคนเข้าสอบและได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งจาก 650,000 บาทหากมีรายชื่อติดจะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตามหลายคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่มีรายชื่อทำให้มีการทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสท.สท.นี่ก็สภา
5: เทศบาล
4: เทศบาลใช่ไหมกว่า50คนนะคนที่มาทวงนะบางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ล่าสุดมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านป ประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
5: มีภาพด้วยนี่ฮะเป็นรูเลย
4: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทว่าประธานสภาคนดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านโดยพบเพียงมารดาอายุ76ปีเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกคงจะมีเงินมีฐานะแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบพร้อมระบุเพิ่มว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวยังไม่คืนเงินให้จึงถูกยิงบ้านมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์มีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้เข้าสอบที่ได้และไม่ได้เกือบ800คนผู้สื่อข่าวพยายามไปที่บ้านนายหน้าที่มีการกล่าวอ้างแต่ไม่พบตัวนายหน้าที่เป็นข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสภ.แต่อย่างใดผมว่ามันพิลึกนะมันทำไมมันขบวนการมันถึงได้กว้างขวางอะไรมากมายขนาดนี้มันลงไปลึกระดับท้องถิ่นเลยนะ
5: พี่พิสารจำได้ไหมคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีทุจริตใหญ่ที่มีผู้ต้องหาตั้ง109คนที่จังหวัดมหาสารคาม
4: ใช่ใ
5: ช่แล้วก็ตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากจุฬาตัดสารตัดสินจำคุก140ปีแต่ติดจริง40ปีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร
4: ์อาจารย์จุฬาท่านนี้เป็นไงไป
5: เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นหนึ่งในกรรมการในการสอบค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นน่ะกินกันทุกระดับทุกอบต.ผู้ต้องหา109คนรับกันก็ประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็เหตุผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จัดแยกสอบในทุกจังหวัดนั่นแหละทำให้มีการรวมอำนาจมาสอบเองในครั้งนี้ค่ะ
4: กรมเขาจัดเองโดยเขียน TOR ให้มีสถาบันการศึกษามา
5: ครั้งนี้เนี่ย 6,609 ตำแหน่ง9อัตรา80กว่าตำแหน่งจัดสอบโดยคนกลางทั้งหมดก็คือ TOR ให้มศว.มาจัดให้
4: ครับ
5: โดยอ้างว่าเวลาให้แยกสอบเนี่ยมันมีการทุจริตเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วเรียนก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะแยกสอบรายจังหวัดหรือส่วนกลางใครตอบได้บ้างว่าอันไหนโปร่งใสอันไหนทุจริตง่ายกว่ากัน
4: กระบวนการโกงก็ยังมีตลอดนะ
5: 10ปีผ่านไป
4: ขนาดว่าเขียน TOR หรือว่าประมูลให้สถาบันการศึกษามาดูแลแล้วก็ยังสามารถโกงได้อยู่นะ
5: ก็ข่าวที่แล้วว่าอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อ่ะพี่ไพศาล
4: เอาอนาคตมาแลกหรือยังไง
5: ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วอะค่ะ140ปี
4: หรือว่าตกเป็นอะไรนะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าศาลท่านคงจะตรวจดูพยานหลักฐานกันพอสมควรนะ
5: ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเรียนเข้าใจว่าการทุจริตมันมีในทุกที่อยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าในสถาบันการศึกษาจะไม่มีการทุจริตนะคะ
4: เดี๋ยวนี้ก็มศว.นะโอ้โหผมว่าคือในขณะนี้ยังพูดง่ายๆประชุมมาทั้งวันยังไม่สามารถแถลงอะไรได
5: ้ออกแถลงการ
4: มาสั้นๆสั้นๆใช่ไหมไม่ได้มีสาระอะไรมาก
5: แต่ก็ยาวแต่ว่าสาระก็แค่นั้นนะคะว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรของเขาไป
4: แล้วตกลงว่าเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอเข้าตรวจค้นมศว.หาที่มาไฟล์คำตอบโกงข้อสอบข้าราชการแต่ว่ารู้สึกทางมศว.บอกต้องไปเอาหมายศาลมา
5: ซึ่งก็ถูกนะฮะมันก็ต้องมีหมายศาลเป็นเรื่องปกติ
4: ซึ่งก็ไม่น่ายากอยู่แล้วคดีใหญ่ขนาดนี
5: ้ก็ต้องมีหมายศาล
4: มีรายงานเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จ่อลุยค้นมศว.หาที่มาไฟล์คำตอบเทียบของจริงหากถูกปฏิเสธไม่ให้ดูมีขอหมายศาลแน่ แฉช่องโหว่รวมศูนย์ส่วนกลางที่เดียวทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายสะพัดโกงระดับผอ.จ่ายกันสูงถึงหลักล้าน
5: พี่คิดว่าพี่นายสังคิดว่าไอ้ราคาแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างคะ
4: หน้าที่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใน
5: หมายถึงการถอนทุนคืนใช่ไหม
4: เพราะมันผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นบางตำแหน่งด้วยที่บางตำแหน่งเนี่ยมันพูดง่ายว่าต้องไปสร้างนวัตกรรมต้องไปครีเอทแต่บางตำแหน่งเนี่ยนั่งเฉยๆก็
5: ตามนาน
4: ผมก็มันก็มี

0: หลายบาร์ที่มานั่งเฉยๆเนี่ยก็มีแต่คนมาเสนอนู่นเสนอนี่อยู่เพียงแต่ว่าคอยเซ็นอนุมัติคอยอะไรให้เท่านั้น
1: ดูแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูว่าถ้าเราจ่าย 350,000 หรือว่า 800,000 เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอย่างท่านนายกบอกว่าเงินเดือนแค่15,000ทำไมไปจ่ายกัน 300,000-400,000 อะไรอย่างเงี้ยนี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเงินเดือนมันก็คือเงินเดือนมันไม่ได้อยู่ที่15,000ตลอดชีวิตถูกไหมคะเงินเดือนมันขึ้นไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วการรับราชการเนี่ยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอย่าไปทำผิดอะไรก็อยู่กันจนตายไปข้างหนึ่งอายุ60ปีไม่ใช่เป็นวาระแบบสสสวนะสสสวที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงกันเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเนี่ยนั่น4ปีเงินเดือนเข้าไปก็แสนกว่าเองถูกปะคะ
0: ครับ
1: สสสวเนี่ยเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทเองก็ยังถูกกล่าวหากันว่าอะไรอ่ะโพยมีโพยบ้างซื้อเสียงกันบ้างนั่นขนาดอยู่4ปี
0: อ
1: ันนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่จนอายุเกษียณอายุจน60ปีแล้วลองคิดดูว่า 300,000 500,000 600,000 มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่ไหนคะมันคือซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหมู่ที่แบบตัวเขาได้นะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้แล้วกฎหมายใหม่เนี่ยสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันก็ได้ด้วยค่ะ
0: ม
1: ันได้ขนาดนั้นนะคะจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันก็ได้กฎหมายใหม่ก็สวัสดิการที่ฉันดูแล้วอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยกเลิกทำประกันชีวิตไปเลยค่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยค่ะก็รักษาพยาบาลฟรีชั้นหนึ่งเลยอยากจะเข้าจุฬาศิริราชธรรมศาสตร์เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยให้ถึง3คนเลยค่ะแล้วก็รักษากันจนอายุ20เลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน 300,000-800,000 คุ้มมาก
0: ๆ
1: กับการจ่ายแล้วได้สวัสดิการระดับนี้ทั้งครอบครัว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อีกประการหนึ่งผมคิดว่ามันเขามีการยกครัวเข้าไปทำงานด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมาชิกในครอบครัวอยู่สายเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปเป็นนายกอบต. อบจ.เทศบาลเลยไปนะลูกหลานก็ไปสอบบรรจุแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้ามา
1: เขาจะเริ่มตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างก่อนค่ะพี่ไพศาลแทบทั้งนั้นแหละจะเป็นลูกจ้างก่อนแม้กระทั่งน้องที่บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นลูกจ้างผมสอบมา3ครั้งผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทผมทำงานแล้วยังไม่รับเงินเดือนเลยมันจะไม่ยุติธรรมมากถ้ายกเลิกก็เริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างก่อนมาแนวนี้หมดแค่เป็นลูกจ้างนั่นก็ไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้แล้วนะคะ
0: เพราะฉะนั้นบางทีในเราไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีเครือญาติอยู่กันคราวนี้ทำไมถึงมันต้องเป็นลักษณะเครือญาติเพราะว่าเวลาทำอะไรแล้วมันสะดวกมันจะอยู่ในแวดวงเครือญาติไปจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันโยนรับอะไรกันได้เป็นทอดๆเพราะเราเข้าไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไล่มาดูจนกระทั่งที่เกิดเหตุจะไประบุอะไรก็ออกแถลงการแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนต้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูต่างออกไป
1: อันนี้หมายถึงที่สุดปราการหรือว่าที่วิเชียรบุรีฮะ
0: ไม่ทราบยังไม่เอ่ยครับเดี๋ยวฟ้องต้องไปเติมต้องไปทำให้นามสกุลมันดูต่างออกไปเพื่อให้มีความรู้สึกว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เครือญาติพนามสกุลมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆเขาบอกเป็นพี่ชายน้องชายกัน
1: เป็นนกชนิดอื่นอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: ไม่ใช่อันเนี้ยมันผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะก็คือว่าเขาเอาเครือญาติไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยเพราะการลงทุนที่ซื้อเนี่ยมันบางทีราคามันดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ว่าเอาเครือญาติมาเนี่ยมันสะดวกโยทินได้เยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนนั้นไปครีเอทแต่มันทำให้ระบบการหาประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมีความราบรื่นอะไรต่างๆได้โอกาสที่จะมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆนั้นมันจะยากขึ้นเพราะมันล้วงไปตรงไหนมันเจอเครือญาติหมดมันป้องกันกันไว้หมดมันดูแลมันอะไรกันต่างกันหมด
1: แต่จริงๆเราก็ไม่พูดจริงอย่าหาว่าเห็นอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะเวลาคนที่คนระดับที่ไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะพี่

0: ในศาล
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเส้นใหญ่จริงสักบาทก็ไม่เสียนะคะถูกไหมคะเราเคยมีปัญหาอะไรอะที่เด็กของสว.ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารอะไรอย่างนั้นน่ะที่ถูกแชร์ออกมาอยากเป็นตำรวจก็ได้อยากเป็นทหารก็ได้อ่ะส่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ต้องไปจริงได้เบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยคือเรามีทั้งคนที่เสียเงินเข้าเพราะเส้นไม่ใหญ่พอแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นหรือแม้กระทั่งเราก็มีตำรวจที่เคยถูกเปิดออกมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอนำกุลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปเราก็มีอย่างนี้ทุกระบบนะคะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าตลาดไหนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: อยู่ในกลุ่ม A B C นั่นเองถ้ากลุ่มนี้ก
1: ็หน่วยราชการส่วนใหญ่
0: เป็นอบจ.เทศบาลไปสูงขึ้นมาก็เป็นตำรวจไปสูงขึ้นมาก็นักการเมืองก็เป็นนักการก็ทุกอย่างก็เคยญาติหมดแล้วค่ะพี่ไพศาลประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็คงจะมีระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอะไรคงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าผมกำลังรอดูว่ามันจะสามารถสาวขึ้นไปได้สูงแค่ไหนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือถึงนักการเมืองอะไรไหมอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีการเอาคลิปมาใช่ไหมบางสื่อก็ไปเอาคลิปเปิดมาเข้าใจว่ามี3คลิปแล้วมันก็โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วย
0: มีการลงเป็นใครอะคะรัฐมนตรีช่วยคนนั้นนะคะคุณทรงศักดิ์เขาก็ปฏิเสธ
1: เขา
0: ปฏิเสธกับทุกคนเลยนะคะไม่เห็นมีคนบอกว่าอ๋อหมายถึงผมเองช่วงเวลานั้นอะที่เขาพูดอะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลากันยาเนี่ยมันน่าจะเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครพูดงั้นเลยค่ะ
1: คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเดชดิษฐ์ขาวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คนนี้คนเขาก็ไปเอาช่วงเวลามาดูว่าไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เปิดให้มีการประมูลตาม TOR ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันไหนแล้วก็เซ็นให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันไหนอะไรเงี้ยนะไล่กันมาเนี่ยแล้วก็จะไล่ดูว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าระดับการเมืองเนี่ยใครกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคนกำกับดูแลคือตัวนายกเองนะถ้าดูตามช่วงเวลานะนายกเป็นคนกำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาพ้นจากช่วงนายกมันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีช่วยคุณเดชอิฐมากับดูแลแล้วพ้นจากคุณภูมิธรรมมาไอ้พ้นจากคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆก็ตอนนั้นจะเป็นคุณทรงศักดิ์หรือไม่แน่ใจตอนเป็นช่วงเข้ามาเป็นอนุทิน1นะแล้วก็เนี่ยอนุทิน2นี่ก็จะเป็นคุณอะไรที่อยู่กระบี่ใช่ไหม
0: เรียงประสิทธิ์นั่นน่ะ
1: เรียงประสิทธิ์นำคุณเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคนนี้เป็นคนกับดูแลเดี๋ยวเขาก็จะไล่ดูแล้วก็จะดูช่วงเวลาว่าใครเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงไอ้คลิปที่ระบุชื่อระบุว่ามีรัฐมนตรีช่วยเป็นต้นทางเนี่ยต้องส่งเงินขึ้นไปเนี่ยก็มี2ท่านที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคุณเดชอิฐเนี่ยอธิบายยาวเลยแต่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนที่ถูกระบุในคลิปแน่นอน
0: ค่ะพี่พิสารคะเรียนถามหน่อยเถอะว่าถ้าเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือถ้าเราเป็นนักการเมืองก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยากจะทุจริตเราจะต้องทุจริตอะไรที่มันโฉ่งฉ่างที่มีคนร่วมเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนแบบนี้หรอคะเพราะไปรับเงินคนก็ 9,000 คนแล้วคูณกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายอีกอะก็ตีซะคูณ10นะคะ 90,000 คูณ10อ่ะมันก็ 900,000 คนแล้วยังพวกที่ไอ้บริษัทนั้นแล้วเด็กต้องมารู้มาเห็นอีกคนเป็นแสนๆคนที่ต้องรู้อ่ะไปทุจริตอย่างอื่นที่คนมันรู้น้อยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันจะดีกว่าไหมคะ
1: บอกซะ
0: นี่ที่พูดจริงๆนะถ้าจะทุจริตเนี่ยเราทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่คนรับรู้เป็นแสนๆคนด้วยอะค่ะเพราะคนจ่ายเงิน 9,000 คนเนี่ยคน 9,000 คนไม่ได้มีเงิน 300,000 500,000 อยู่ที่บ้านนะคะ
1: ครับ
0: ไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนั้นแล้วจะต้องมีสายวิ่งแล้วเวลาคนเข้าไปกู้อ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขาบอกค่ะว่ากู้เอาไปจ่ายให้ใครอะไรยังไงอ่ะ
1: เขามีนายหน้าเป็นชั้นๆไปตัดตอนไปเป็นชั้นๆไป
0: ใช่แล้วเขารู้แล้วเขาก็พูดชาวบ้านเนี่ยเวลาเดินอยู่ในสังคมที่แบบตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเวลาเขาไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเข้าอะไรต่อไม่ไรอ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับกันเลยนะคะก็พูดกันไปทั่วทั้งตำบลเด็กก็เลยสงสัยว่าถ้าเราจะทุจริตเนี่ยทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่มันเอิกเกลิกอะไรอย่างนี้ด้วยคนเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนนะคะ
1: ครับก็วันนี้สื่อก็ไปถามนายกเรื่องคลิปครับอะไรนายกก็บอกเอ๊ะรู้สึกใจแค่เป็นคลิปเก่านะแล้วก็เดี๋ยวนี้ AI อะไรนายกก็โยงไปว่าจะเป็น AI เป็นอะไรก็ต้องระวัง
0: อ
1: ย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อแต่ว่าข่าวลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นข่าวใหญ่คึกโครมมันก็จะมีเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะออกมาปั่นอะไรกันต่างๆสุดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะข่าวก็จะออกมาอะไรกันเต็มไปหมดแต่คดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบไปมากยังเป็นไปอย่างฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องทำอย่างรัดกุมนี่ไม่ทราบนะแต่ว่าข่าวโซเชียลไปไกลหมดแล้วเปิดนู่นเปิดนี่อะไรกันคึกคักไปหมดนะฮะ
0: จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียลนะแต่เราอาจจะข้ามสื่อหน่อยเป็นทวิตที่ก็ออกทาง Facebook มี TikTok TikTok เนี่ยถ้าเราจะมีจุดเด่นตรงไหนครับพี่วิสาเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะสุภาพนิดนึงแล้วก็จะเช็คสักหน่อยนึงไม่ใช่เช็คสักหน่อยก็ต้องเช็คคือไม่ได้เอามันแบบพาดหัวแล้วก็ปล่อยให้คนไปค้นเอาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็เชื่อถือพี่ไพศาลแล้วเขาก็อยากจะฟังอัญชลีพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีที่อื่นที่มันกว่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้โซเชียลสนุกสุดๆเลยพี่เอาเฉพาะที่พอมีเครดิตที่พอมีที่มีเครดิตเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจเอาเฉพาะเพจที่มีเครดิตมาหลายงานเช่นดาวแปดแฉกอย่างเงี้ย4ชั่วโมงที่แล้วพาดหัวบอกว่าละครเริ่มมันนายกอบจ.ลำพูนขู่ฟ้องศาลปกครองหากนายกสั่งให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการซึ่งล่าสุดชะลอแล้วนะล็อตที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที
1: ่ก็นายกบอกก็สื่อก็ไปพาดหัวข่าวกันไปไม่ได้นายกไม่ได้มีข้อสั่งการ
0: ไม่พี่เกษรคะไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดแต่หมายความว่าที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่1กรกฎาคมนี
1: ้เลื่อนไปก่อน
0: ชะลอแล้ว
1: ไม่แต่ว่าข่าวออกมาที่แรกเนี่ยนายกบอกว่าสั่งการเลยให้ยกเลิกทั้งหมดให้ผลเป็นโมฆะหรือทำนองนั้นไปเลย
0: ถ้าฟังอย่างนั้นมันก็จะคิดอย่างอื่นได้ยังไงคะเวลานายกพูดอ่ะต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี
1: ่
0: ยแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราฟังอยู่อ่ะเราคิดว่ามันจะยังไงคะมันก็คิดอย่างนั้นนะคะดิฉันก็คิดว่าถ้าเราฟังอยู่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่นายกก็มาชี้แจงในภายหลังบอกว่าก็ถ้าสอบเข้ามาบรรจุได้ด้วยผลคะแนนด้วยฝีมือก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่ที่ผลทางคดีนั่นแหละเพราะว่าในทางคดีเขาก็ต้องไปดูไอ้ใบคะแนนใช่ไหมส่วนใบคะแนนสอบคุณมันสอบตกอยู่แล้วแล้วคุณได้บรรจุก็ชัดหลักฐานก็มัดว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามา
0: แต่ที่งงมากเลยนะที่คนหลายร้อยคนถูกชี้ว่าฝนไอ้หมวดของข้อสอบผิดแล้วคะแนนเป็นศูนย์นะพี่เพชรสาร
1: ก็เท่าที่ทราบเนี่ยเอ๊ะแต่พักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาคุยกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาคร
0: ับ ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรม เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา28 นาทีครับครับมาคุยกันต่อครับคุณอัน
0: เดี๋ยว18:30เราต้องเบรกอีกไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: อีกสองนาทีเนี่ยนะ
1: เมื่อกี้นี่คุณอันว่ายังไงนะเรื่องฝนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ค่ะมีคนส่วนหนึ่งอะค่ะหลักร้อยเลยนะคะเขาไปขอดูข้อสอบ
1: เพราะว่าคะแนน
0: คะแนนเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันมีการเขียนเลขที่สอบแล้วก็มีการฝนเขาใช้คำว่าฝนซึ่งที่ฉันก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฝนรหัสข้อสอบเขาบอกว่าผิดการฝนรหัสข้อสอบผิดทำให้ตรวจข้อสอบไม่ได้เป็นศูนย์บางคนเขาบอกมันมีรอยแก้บางคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ทันสังเกตว่ามีรอยแก้หรือไม่มีคือเรื่องมันไปกันใหญ่ว่าพอมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเนี่ยมันก็มีความสงสัยตั้งแต่ว่าไปแก้คะแนนที่สอบตกให้เป็นสอบได้แล้วก็มีการแก้คะแนนที่ดูว่าถ้าจะสอบได้ให้เป็นสอบตกโดยการปรับตกให้เป็นข้อผิดปกติที่ตัวข้อสอบซะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมากจริงๆค่ะแล้วที่มากไปกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับการบรรจุเข้าไปแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสอบได้เองไม่ได้ซื้อมาเนี่ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงยังไงฮะ
1: ก็เนี่ยผมเท่าที่ติดตามคดีก็คือว่าในขณะนี้ตำรวจเขาก็น่าจะไงก็ต้องมีหมายค้นมาเข้าไปที่ไอ้ตัวโรงพิมพ์ที่พระประแดงเขาเป็นโกดังนะ
0: สมบัติเจดี
1: แล้วทางมหาวิทยาลัยเขาไปทำสัญญาให้เก็บข้อสอบทั้งหมดไว้นะฮะวันนี้เขาเข้าใจว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเข้าใจว่าคงเอารถไปขนข้อสอบทั้งหมดมาละและอายัดข้อสอบคราวนี้ก็ต้องระดมคนเอาข้อสอบมาดูมาตรวจคะแนนซ้ำอีกทีซึ่งก็คงจะเป็นงานใหญ่มากคราวนี้ก็จะแยกได้แล้วตกลงไอ้คนที่สอบได้เนี่ยมันสอบได้จริงหรือว่าจ่ายเงินอันนี้ถ้าแยกได้จากนี้ไปนะก็จะต้องไปเอาคนที่จ่ายเงินนั้นเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเอามาสอบปากคำขยายผลอยู่ว่าตกลงคุณไปจ่ายเงินให้ใครมันจะมีกระบวนการซึ่งผมดูแล้วมันจะอีกมหาศาลยาวเหยียดมากในการทำคดีนะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไอ้บรรดาคนที่รับเงินเนี่ยมันคงไปเจรจากับไอ้คนที่จ่ายเงินมันเรียบร้อยหมดแล้วว่าจะหาทางหนีที่ไล่ยังไงจะเคลียร์ยังไงถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่บุกมาถึงคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงไอ้ต้องคืนเงินปิดปากกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งรับกันละ
0: มันมีด้วยเหรอคะ
1: เอ้าแล้วจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
0: แล้วเอาที่ไหนมาคืนนะคะ
1: อ่ะมันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
0: ไม่ในแง่ความเป็นจริงอ่ะพี่ไพศาลคะถ้าคืนได้คืนไปแล้ว
1: คือ
0: ถูกไหมคะ
1: ถ้าไปถึงนะ ถ้าไปถึงตัวแล้วมีหลักฐานได้ดูจากคะแนนสอบที่มันมีสมมติว่าเข้าไปมันยังไม่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายอะไรนะหรือไปแก้ไขคะแนนนะเพราะว่าที่เราเห็นที่บุกไปนะมันกำลังแก้กันอยู่นะแก้เนี่ยแก้ในแบบฟอร์มที่เป็นที่ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ไปทำให้มันเป็นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไปเบิกข้อสอบตัวจริงเอามาฝนแก้ใหม่นะลบดินสอแล้วแก้ใหม่ตามไอ้ที่ออกมาใหม่แล้วนะ
0: ตอนนี้อยู่ในขั้นมันเป็นก๊อปปี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นก๊อปปี้
0: แล้วก็เข้าไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ซะ
1: ให้มัน
0: ได้คะแนนเยอะแล้วก็พอคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องหมดก็ค่อยไปเอาฉบับจริงมา
1: อันนี้เป็นจะเป็น
0: ขั้นตอนต่อไปอีกรอบนึง
1: จะต้องไปแก้อีกรอบนึงจากของจริงเพื่อทำลายหลักฐาน
0: ค่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: ถ้าเป็นคดีแล้วไปถึงต้องหลักฐานนั้นได้มันจะได้หาต้นตอไม่เจอว่ามีการทุจริต
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่า

0: จะพูดว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เร็วมันไม่สามารถจะเร็วได้เลยเพราะมันจะต้องเข้าไปเอาข้อสอบออกมาซึ่งวันนี้เห็นว่าเขาบุกไปที่โกดังเอาหมายสารไปยึดอายัดไอตัวคะแนนไอตัวใบคะแนนใบสอบของแต่ละคนอะ
1: 800,000แผ่น
0: 800,000กว่าแผ่นแปดกี่คนเนี่ยมาเนี่ยนะเพราะมันมีอะไรนะมันมีข้อสอบกอขอคออะไรอยู่ใช่ไหมเอามาแล้วก็เอามาดูต้องไล่ดูเป็นคนๆไปอีก
1: ค่ะ
0: มันกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลาเยอะเพื่อที่จะหาดูว่าตกลงสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเอาคนที่จ่ายเงินเข้าไปรับราชการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นใครบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเอามาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าคุณทุจริตคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายให้ใครเพื่อจะไปดำเนินคดีกับเป็นพูดง่ายๆว่าไล่ต้นน้ำขึ้นไปหาต้นน้ำแต่เมื่อเวลามันยาวอย่างนี้ผมก็คิดว่าไอ้คนที่ทุจริตสอบกับคนที่รับเงินเนี่ยมันคงจะมีการเจรจาหาทางออกกันพอสมควรแล้วล่ะซึ่งผมกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมือถึงว่าจะไปเจอตัวคนที่จ่ายเงินนะแต่อาจจะสาวขึ้นไปไม่ถึงเพราะมันคงจะมีการตัดตอนอะไรกันไปแล้วเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไงในกว่าจะไปถึงตัวเขาได
1: ้ก็ดูข้อสอบก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำข้อสอบตกแล้วเข้าไปได้ยังไง
0: มันต้องมาตกคะแนนเป็นคนๆไปด้วย
1: อ่ะใช่ๆสมมติมันสุ่มได้พี่เพราะว่ามันต้อง 6,000 คนแล้วบางคนเพื่อนก็สกิลบอกไอ้เข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เจาะจงบางคนเลยก็ได้เอาจริงๆถ้ามีคนแบบไม่พอใจคือคนเก่งไม่เก่งอะเรารู้พี่ไพศาลนะคะบางคนคนอย่างเงี้ยเข้าไปได้ยังไงสอบเก่ง
0: เอาที่ว่า
1: เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าไอ้บอเนี่ยจิ้มไปเลยไอ้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันสอบได้เองหรอกเส้นใหญ่แล้วก่อนเข้าไปเนี่ยก็เที่ยวโพธนาไปทั่วและพื้นที่นี้ใครก็รู้ว่าใครเป็นในหน้าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องหวานแหหมดก็ได
0: ้
1: เขาจะมีตะแกรงร่อนของเขาอยู่แล้วว่าอบต.นี้เทศบาลนี้และคนนี้ชัวร์ชัว
0: ร์เขาเฉพาะคนที่ประกาศผลว่าได
1: ้
0: แล้วก็ชุดแรกนี้เอาเฉพาะที่บรรจุไปแล้วก่อนมันก็รวมเป็นเสร็จยังไงก็ไม่เกิน 6,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตกทั้งหลายไม่ต้องมาคิดยังไม่ต้องดู
1: และตำรวจเนี่ยดีให้คิดว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขารู้ว่าที่ไหนอะตัวดีเขารู้ว่าที่ไหนอะชัวร์เขารู้ว่าตรงไหนสายแข็ง
0: ครับ
1: บางจุดเนี่ยมีการชี้เป้าว่าบางเทศบาลเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง30คนโควต้าเยอะมากแล้วเขาย่อมรู้ว่า3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงสอเสือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายไหนแข็งที่สุดเขาจิ้มเขาเจาะได้เลยพี่เวสารดิฉันคิดว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ที่จะตัดตอนก็คงจะตัดได้แต่อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละ
0: คือ
1: ว่าจะเอาขนาดไหน
0: คือเนี่ยท่านไล่มาเนี่ยระดับแค่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่บุกไปเปิดสำนักงานทำอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเพียงยังระดับแบบ
1: ปฏิบัติการ
0: ปลายน้ำยังไม่ใช่ต้น
1: ระดับปฏิบัติการ
0: สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเพราะว่า
1: เงินส่งไปไหนใช่ไหม
0: เราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยกระจายสอบมันก็ทุจริตนะรวมศูนย์สอบมันก็ทุจริตแสดงว่าไอ้กระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หายล้มหายตายจากไปไหนเลยมันยังอยู่ตลอดและขอให้ปรับตัวตามกติกาได้แล้วจบเรียบร้อยการทุจริตก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะขนาดว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคิดว่าจะหายไม่ได้หายนะก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ที่จับได้ก็เป็นข่าวคึกโครมก็มหาสารคามอะไรนะไอ้ที่จับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันไม่มีเพราะถ้าตามที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันก็มีกันเกือบจะทุกครั้งที่มีการสอบเพียงแต่ว่ามันจับไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแฉกันแต่พอจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าไอ้กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันคงจะมีช่องทางมีคือตัวละครเนี่ยผมคิดว่าในการทุจริตแต่ละรอบเนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวมากนะคุณดันเพราะว่าอย่างกรมสอบสวนอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็กรมนี้ยังไงมันก็อยู่ที่ไหนข้าราชการก็ย้ายไปตามระดับขั้นโครงสร้างของเขานี่แหละ เพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดสอบเขาจะเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในงานของเขาเขาจะอ้างว่าโอ้ยไม่เกี่ยวแล้วเขาเห็นผมให้อธิบดีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่มีอำนาจเลยมหาวิทยาลัยมศวนะเขารับผิดชอบไปหมดผมว่าพูดอย่างนี้มันก็โบยหนักไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละถือกุญแจก็ยังถือคนละชุดถูกไหมแต่รถมันต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันก็ทำไม่ได้ให้เฉพาะมศวอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่าทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครที่ถ้าไม่มีคนทุจริตมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทุจริตแล้วก็ทางฝั่งมศวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคนที่ทุจริตแน่นอนถ้าไม่มีคนทั้งสองฝั่งทุจริตจะไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดการสามารถที่จะไปแก้คะแนนแล้วก็เอาคนที่สอบตกเป็นสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ
1: เขามองตากันแบบปิ้งๆหลังจากที่ได้ TOR ก่อนหรือว่าเขาไปปิ้งกันก่อนแล้วจูงมือมาทำ TOR คะ
0: ผมเห็นมันมีการแฉกันมาตั้งแต่ตอนที่แข่งกันมศวเนี่ยแข่งกับทาง
1: มหาวิทยาลัย
0: ราชภัฏสุรินทร์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาแฉ
1: ถูกกว่าด้วยนะ
0: มันมีการล็อกสเปคกัน
1: ถูกกว่าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ถึงร้อยล้านด้วย
0: ล็อกว่าจะต้องเอามศวเนี
1: ่ยแล้วมศวมา130กว่าล้าน
0: แล้วเขาอ้างว่าโอ้ยนั่นมันต่ำกว่าราคากลางมากผิดปกติอันนี้ราคาแบบใกล้ราคากลางเลย
1: นี่ก็ตลกมากเลยราคากลาง130กว่ามศวใกล้เคียงเอาอันนี้แหละไอ้ถูกกว่ามากไม่ถึงร้อยหรือว่าเขาไปดูพวกรับเหมาจีนก็ไม่รู้พวกรับเหมาจีนเนี่ยจะตัดราคาแบบถูกมากๆแล้วทิ้งงาน
0: ไม่ท
1: ราบอาจจะเป็นไปได้นะถ
0: ู
1: กมากไปก็น่ากลัว
0: แต่เอาเป็นว่าเขา
1: ไปก็น่ากลัว
0: เขาก็อนุมัติแล้วคุณณฤชาเป็นคนเซ็นอธิบดีณฤชาโคสาอะไรที่ตอนนี้เป็น
1: โคสาศิวิไล
0: นั่นแหละเป็นคนลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ที่มาดำเนินการเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการนี่แหละนี่แต่ว่าถ้าฟังจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาอุทธรณ์นะเขาก็มีการแฉเรื่องนี้ว่ามีการล็อก TOR กันว่าจะให้ทางมศวอยู่แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมมันมีความเคลื่อนไหวเขาอยู่นะ
1: เอาความเห็นที่ฉันก็เชื่อโดยสมัครโดยบริสุทธิ์ใจว่าล็อกค่ะโดยเหตุผลก็คือว่าประมูลในประเทศไทยอ่ะล็อกทั้งนั้น
0: คือนาทีนี้เนี่ยนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพียงแต่ว่ามันถึงขั้นไหนของกรมท่านแล้วมันทะลุทะลวงขึ้นไปถึงฝ่ายการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมหวังว่าผลการตรวจสอบควรจะขยายผลให้มากที่สุดในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยนะยังไงท่านก็ไม่พ้นจากความผิดแน่นอนเอาแค่ว่าอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่เขาไปจับมาได้เนี่ยมันมีไฟล์ข้อไอ้ไฟล์ไอ้ใบคำตอบ
1: ก็ปี้มา
0: เนี่ยไฟล์มาเนี่ย
1: เขาออกมาได้ยังไง
0: ถึงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยแต่ไฟล์นี้มันก็ไม่ควรจะออกมาได้แล้วแถมได้โปรแกรมไอ้คำตอบที่แท้จริงมาด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปิดลับนะไอ้ตัวว่าคำตอบเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นคนออกข้อสอบแล้วคำตอบเนี่ยอยู่ที่เขานะคำตอบนี่ต้องปิดลับอย่างยิ่งยวดนะแต่ปรากฏว่าให้สำนักงานนี้ได้มาแล้วมันไปเขียนโปรแกรมยังไงไม่รู้เอามาท่าปั๊บมันเป็นแก้ผิดเป็นถูกให้หมดเลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงจะปริ้นออกมาแล้วก็ให้เอาไปแก้กับตัวจริงต่อไปก็จะมีขั้นตอนคนที่มีอำนาจที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงไอ้ใบตัวจริงแล้วไปแก้ใบตัวจริงคงจะเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะที่มันมีอำนาจที่สูงกว่า
1: ตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาร้องเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเขาร้องไปถึงกรมบัญชีกลางเลยนะแล้วกรมบัญชีกลางเป็นคนอนุมัติพิจารณาข้ออุทธรณ
0: ์ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นคนทำสัญญาย
1: กข้ออุทธรณ์ของราชภัฏสุรินทร์ค่ะตอนที่ราชภัฏสุรินทร์ร้อง TOR ที่มศวได้ไปเนี่ยก็คือบอกว่าของเขาเนี่ยถูกกว่าแค่90กว่าล้านแต่ว่าทางมศวเนี่ย130กว่าแต่กลับไ ชมรมสตรองต้านทุจริตเนี่ยได้ตั้งคำถามถึงขบวนการจัดทำ TOR ว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย IT ระดับสากลนะฮะแล้วก็การร้องของราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าฟังไม่ขึ้นก็ทำให้ทางปกครองท้องถิ่นทำสัญญาให้มสว.เข้ามาก็เรียนก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของสุรินทร์หรือเปล่าราชภัฏสุรินทร์ที่เข้ามาไม่ได้เพราะถ้าเข้ามาได้คุณจะต้องมาอยู่ในวังวนนี้หรือเปล่า
0: เป็นไปได้
1: เพราะว่าถ้าเข้ามาในวังวนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมาร่วมทุจริตกับเขาแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นคนๆได้ถูกไหมฮะพี่ไพศาลเขาไม่ได้ซื้อทั้งมหาวิทยาลัยเขาซื้อเป็นคนๆก็ดีแล้วไม่ต้องเสียชื่อเสียเสียงนะฮะเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันปนปี้เนี่ยไม่คุ้มแล้วค่ะดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเขาก็ติดต่อซื้อคนของคุณ
0: หรือไม่อีกทีครับผมก็คิดว่าเขาอาจจะเคลียร์คุณที่คุณได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเคลียร์ในบางอย่างของคุณแหละที่ไม่ได้ก็เพราะโอเคมันคงเคลียร์กันไม่ลง
1: หมายความว่าถ้าจะร่วมประมูลนะเขาต้องคุยกันแล้วล่ะ
0: มันอย่างเงี้ยมันชัดอยู่แล้วยิ่งสองลายอย่างเงี้ยมัน
1: ไม่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีเอกชนอีกเจ้าหนึ่งมาสาม
0: แต่เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสาขาการศึกษาม
1: าสามค่ะแต่เวลาเขาประมูลถ้าพวกนี้เขาก็แต่เขาแปลกมาหลายอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งนะคะหรือเขาก็ขี้เกียจยุ่งเงินก็ไม่รู้
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรต่างเพราะว่ารู้สึกเขาจะมีการขุดคุยมาว่าเจ้าของ TOR เนี่ยคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการออก TOR เนี่ยก็คือปัจจุบันถ้าตำแหน่งจริงเนี่ยคือรองผู้ว่าโคราชใช่ไหม
1: คนใกล้ชิดคุณอนุทินเนี่ยมาช่วยคุณอนุทินอยู่ที่ทำเน
0: ีย
1: บท
0: ุ
1: กว
0: ันใช่ใช่แล้วก็คุณอนุทินดึงตัวมาช่วยที่ทำเนียบคนเนี้ยก็มีการแฉกันว่าเป็นคนร่าง TOR เป็นคนยกร่าง TOR ในการเปิดประมูลรอบนี้เจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับโดยเขาบอกว่าเนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้ามีการทุจริตอะไรต่างแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยวเนี้ยถ้าทำตามที่ใน TOR ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถสืบค้นได้ทันทีเลยว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็รอดูติดตามกันนะ
1: คุณน้อยยุทธยาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วซื้อกันในทุกระบบของสังคมเลยล่ะทุกวงการเอาเป็นว่าวงการ
0: พระก็ซื้อสอบเข้าเนี่ยต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีทุกวงการใช
1: ่ก็โรงเรียนชื่อดังอ่ะอดีตผอ.ยังโดนเลยค่ะกี่แสนละ500,000ก็จ่ายให้ลูกเข้าเรียนน่ะใช่ไหมคะนั่นก็โดนเข้าเรียนมัธยมก็โดนสว.ก็ถูกกล่าวหานักการเมืองก็ถูกกล่าวหาสสก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงพอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถูกหาว่าซื้อตำแหน่งที่จะได้ขึ้นเจ้าที่ตำรวจก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อตำแหน่งจะได้ไปเป็นผู้กับอะไรต่อเมื่อไร
0: ที่เขาเรียกตั๋วไปตีตั๋วอะไรกันเนี่ย
1: ถามว่าตรงไหนของสังคมไทยบ้างที่ดูดีเอางี้ดีกว่าช่วยบอกหน่อยวงการการศึกษาวงการข้าราชการวงการการเมืองถ้าจะว่าขายช่วงขายชาติอะไรดิฉันคิดว่ามันคือลูกคนจนมันก็จ่าย300,000-500,000เป็นข้าราชการอ่ะเอาจริงแต่ถ้าลูกคนรวยก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงก็อยากเป็นอะไรก็ได้เป็น
0: อ
1: ่ะพูดกันจริงๆนะคะพี่เมษาเป็นรัฐมนตรีกันยังได้เลย
0: ก็มันก็จะเข้ามาเป็นส.ส.ก็ต้องซื้อมาจะไม่ต่างอะไรก
1: ันถูกไหมฮะอายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกัน
0: เอาเงินไปแลกมาไม่มีใครไอคนวิจารณ์ก็ผมก็ฟังดูนะผมก
1: ็ดิฉันว่ามันเหมือนกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่มันกลุ่มไหนระดับไหนของสังคมลูกชาวบ้านก็ไปกู้เงินมาจ่ายเพื่อจะเป็นราชการพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายหน่อยมีสวัสดิการไอลูกคนรวยก็รอเรียนจบอายุถึงก็เป็นส.ส.พออายุถึงระดับนึงก็เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยเรียนว่า
0: ครับ
1: มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับ
3: พอโรงเรียนดังเวลาเกษียณเนี่ยควรจะตรวจสอบทรัพย์สินกันทุกคนด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เข้าอนุบาลน่ะก็จับฉลากกันอย่างอยู่ลพบุรีค่ะจะลูกในทหารลูกในสิบเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็จับฉลากกันหมดอะค่ะ
2: เดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งที่เอาเข้าพกเข้าห่อก็มีแล้วก
3: ็ก็โดนร้องเรียนเยอะ
2: ๆให้บริจาคเพื่อเข้า
3: สมาคม
2: สมาคมม
3: ูลสมาคมผู้ปกครองกับสมาคมศิษย์เก่า
2: ใช่เพราะว่าเขา
3: เป็นช่องทาง
2: ได้เป็นช่องทางนึงแล้วสมาคมเหล่านี้เขาก็จะมาประสานกับทางผู้บริหารของโรงเรียนอีกทีนึง
3: คือโรงเรียนที่ดีๆก็มีนะคะพี่เบสานคะคือต้องยอมรับว่าลำพังงบประมาณเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้หรอกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยเงินจากสมาคมผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่า
2: ใช่
3: โดยการจัดงานกอล์ฟจัดงานวิ่งจัดงานประจำปีจัดคอนเสิร์ตจัดโบว์ลิ่งจัดปีนึงประมาณ10งานเพื่อหาเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็แต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางคนมันเอาเข้าไม่หมดบางคนเอาเข้าไม่หมด
2: มันมีประเภทวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงอยู
3: ่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาคมทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนดำรงความมีคุณภาพอยู่ได้เนี่ยก็ได้เงินจากสมาคมเหล่านี้ค่ะ
2: คร
3: ับ แต่คนไม่ดีต่างหากล่ะที่ไปเอาเงินตรงนั้นและอันนี้ที่ฉันพูดความจริงอย่างนึงนะคะว่าพวกเราไม่รู้กันเองมีคดีฟ้องร้องเยอะมากๆแทบทุกโรงเรียนกับพวกทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่ารายบุคคลเลยค่ะพี่ไพศาลไปอ้างอาจารย์ใหญ่รับไปอ้างคนนั้นคนนี้รับมีคดีทุกปีค่ะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
2: ครับ
3: ค่ะ
2: จุดละนิดนึง

0: นายแพทย์สรณะเนี่ย
1: บางคนบอก
0: สรณะบุญใบชัยพฤกษ
1: ์แกยังออกตรวจตั้ง3โรงพยาบาลนะคะ
0: อืมก็คุณหมอสรณะนี่เขาก็แก้พยายามแก้ปัญหาด้วยการที
1: ่
0: ร
1: ้
0: องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจที่จะมาชี้คุณสมบัติเขาได้นะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งนายแพทย์สรณะย้ำการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะพรุ่งนี
1: ้26
0: ม
1: ิ
0: ถ
1: ุ
0: นายนมิถุนายนว่าเขาจะชี้เรื่องคุณสมบัติของหมอสรณะว่าอย่างไรนะ
1: แล้วเขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วค่ะพี่เอกสารแล้วมันจะมีผลอะไรคะ
0: ก็เหลือช่วงที่ยังเหลือที่จะต้องรับตำแหน่งอยู่ก็อาจจะไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ้าเขาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะก็ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นมาน
1: ะ
0: ก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ
1: ถามว่าจะชี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่อะไรประเด็นหลักอยู่ที่การลาออกจากวิชาชีพแพทย์ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายคนที่จะมารับตำแหน่งกสทช.จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือวิชาชีพเดิมประธานกสทช.ซึ่งเป็นหมออยู่เนี่ยจึงต้องนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าลาออกจากวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ตามกรอบเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถยืนยันได้จะถือว่าเข้าข่ายสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและจะต้องดำเนินการสรรหากสทช.คนใหม่ทีนี้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไปหาหลักฐานว่าในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เป็นประธานกสทช.มาหลายปีมากเนี่ยยังออกตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนู้นนี้นั้นตอนแรกที่ฉันก็เข้าใจว่าเฉพาะโรงพยาบาลรัฐก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนด้วยสัก2โรงพยาบาลที่เขากล่าวหานะคะคนกล่าวหาเขาก็มีหลักฐานนะฮะทีนี้ก็ดูว่าจะตัดสินกันยังไงค่ะ
0: ครับรอดูพรุ่งนี้
1: แล้วถ้าเขาจะย้อนหลังไหมถ้าย้อนหลังก็ต้องคืนเงินเดือนไหมฮะ
0: ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม
1: ่
0: นะฮะ
1: ถ้าหากว่าให้ย้อนหลังคืนเงินเดือนและยังเบี้ยประชุมและยังค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและยังค่ารถประจำตำแหน่งอะไรอยู่คะ
0: จะเรียกคืนได้ไหมใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องปปช.ต่อหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าท่านก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมกสทช.
1: ค
0: ่ะใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ทำผิดจะไปปปช.เหมือนกับข้าราชการการเมืองไหมข้าราชการทั่วไปไหมหรือว่าจะต้องไปนู่นเลยส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอีกเรื่องนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการไต่สวนคำร้องตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนัดลงมติ9 กรกฎาคมนี้นะก็ไม่ทราบว่าท่านใหม่จะทันไหมโปรด9ทันที่จะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่านะ9 กรกฎาคม
1: เดี๋ยวนะคะเงินกู้400,000 ล้านกู้มาแล้วหรือยังอะคะพี่ศาลคะ
0: ที่ออกพ.ร.ก.
1: ใช่ๆแต่ว่าตัวเงินนะคะ
0: ตัวเงินก็กู้ตามที่ต้องใช้ไปเป็นระยะไป
1: อย่างตอนนี้ที่แจกให้เราใช้เนี่ย
0: เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้
1: 200,000 ล้าน
0: ไม่1,700,000ในเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ที่แจกพวกเราเนี่ย
0: ที่ใช้ไทยช่วยไทย60-40แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700เป็น 1,000 เนี่ยรวมแล้วก็ไม่ถึง 200,000 ดีก็จะทยอยกู้ไปในวงเงินเท่านั้นส่วน 200,000 หลังเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของโครงการ
1: ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
0: เปลี่ยนจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดอะไรอันนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันยื่นไปเรียบร้อยแล้ว

0: รับแล้วแล้วก็จะชี้วันที่9ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะ
1: จริงๆข่าวออกมาทุกวันนะคะว่าจะทำนู่นบ้างจะทำนี่บ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนจะสนับสนุนเรื่องของรถ EV แล้วล่ะค่ะก่อนหน้านั้น ก็วิธีสนับสนุนอย่างหนึ่งก็คือจะซื้อคืน
0: รถใหม่ไม่เอาแล้ว
1: จะซื้อคืนเพราะว่าถ้าเอารถเก่ามาตีราคาก่อมั่วเดี๋ยวก็ทุจริตตีราคาแพงๆกันอีกเอาเศษรถที่ไหนมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ซื้อไปเลย 300,000 400,000 ใช่มั้ยพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วจะซื้อแล้วเอาไปไหนรถ 20,000 คันคุณไม่ซื้อคุณจะไปจอดที่ไหนถามจริงมันมีปัญหามากทีนี้ก็จะอุดหนุนจะอุดหนุนกันแบบไหนอย่างไร
0: ก็ดูรูปแบบก็จะอุดหนุนให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยนะจะรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแล้วก็จะอุดหนุนผ่านกลไกอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าจะอุดหนุนผ่านทาง financeแล้วผมอยากจะซื้อเงินสดอย่างเงี้ยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่อยากกู
1: ้ธรรมดาค่ะคนรวยต้องคนรวยคนเสียภาษีมากไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว
0: โอเคคนต้องหารูปแบบที่ดูว่าโอเคจะได้เอื้อประโยชน์อะไรยังไงกับใครยังไงกลุ่มไหนบ้าง
1: คุณสิริบอกว่าต่อไปการสอบหมอจะมีการทุจริตไหมคนเก่งไม่ได้เป็นหมอคนให้เงินได้เป็นหมอต่อไปคนไข้จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ว่าทุจริตการสอบหมอหรอกค่ะแต่การสอบแต่ว่าหมอต่อไปนี้จะมีหมอเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะในประเทศไทยค่ะนอกจากที่เรารู้จักกันคุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมอจากสถาบันราชภัฏจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
0: จะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะหลายแห่ง
1: มีราชภัฏหลายวันนั้นที่เราอ่านราชภัฏเพชรบุรีถูกไหมฮะ
0: เพชรบุรี
1: จะมีแพทย์และ
0: จังหวัดเพชรบุรี
1: ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยจะมีแพทย์และ
0: ก็
1: ไม่กล้าไปว่าเขาคุณภาพไม่คุณภาพแต่จะพบว่ามีมากขึ้นค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะ
0: โอ้นี่นายกยังมีเวลาไปประชุมสภานะมีรายงานข่าวนายกอนุทินโผล่ประชุมสภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบบรรดาส.ส.ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสายถ่ายรูปกันคือคลื่นเลยส่วนใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะภูมิใจไทยนะ
1: เห็นมีภาพนายกไปเต้นอะไรอ่ะพี่สันอันนั้น AI หรือภาพจริงอะคะ
0: เต้นที่ไหน
1: เต้นงาน O-TOP อะค่ะภาพจริงหรือเปล่าคะ
0: ที่งาน O-TOP นายกไปเป็นประธานเปิดแต่ว่าไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ทราบอย่างเง
1: ี้ยนายกอนุทินเดิน O-TOP เป็นวันที่4 จมเวทีมินิคอนเสิร์ตร้องเต้นสุดมันจริงด้วยค่ะพี่ไพศาลข่าวเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานวันที่23ใช่ไหมคะคุณอนุทินไปกับภรรยาไม่ได้ไปข้างกันคือคุณกวางนะไปเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลางปีหรือว่า OTOP Mid Year 2026ที่ Challenger 2 Impact เมืองทองค่ะเป็นการไปเยี่ยมชมงานเป็นวันที่4ครับพี่ไพศาลถ้าพี่ไพศาลบอกว่านายกว่างไปประชุมอุตสาห
0: กรรมก็เป็นงานของมหาดไทยก็นี่แหละครับ
1: คือนายกว่างมาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็ขนาดไปงานโอท็อปนี้ไปได้ตั้ง4วันนะคะทำไมจะมาทำเนียบไม่ได้คะ
0: ก็วันนี้ที่มีหมายงานชัดเจนก็คือเรียกทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำรวจปปป.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องในคดีซื้อตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคร
1: ับ ก็ที่แถลงแล้วก็จนเป็นเรื่องคนบอกว่าจะลบแล้วก็ต้องออกมายืนพูดใหม่เนี่ยค่ะ
0: ที่บอกขายชาติใช่ไหม
1: เรียนว่านะเอาปุ้ยเรียนเรื่องว่ามันก็ไม่ถูกอ่ะแหละแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอ่ะเรามีการทุจริตกล่าวหากันในเรื่องของการซื้อตำแหน่งอ่ะในทุกวงการจริงๆค่ะถ้าจะว่าขายชาติไม่ใช่เฉพาะกวนนี้หรอกถูกไหมฮะตรงไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีข้อกล่าวหา
0: ครับ
1: เรามีตั๋วช้างเรามีอะไรสารพัดกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้ที่มือเป็นตลาดคนจนหลักแสน
0: ทฤษฎีผลไม้พิษ
1: อันนี้ตลาดคนจนหลักแสนถ้าตลาดระดับสูงอ่ะหลักไม่รู้กี่ล้าน
0: ครับ
1: 10ล้านค่ะก็เมื่อวานที่นายกไปเนี่ยนำกำลังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักร้องระดับตำนานพี่ไพศาลต้องรู้จักคุณจี๊สุนทรแน่เลยช่อง9อ่ะคุณสุนทรสุจริตฉันนะคะ
0: Royal Sprite
1: ตอนที่เขาอ่านข่าวที่ช่อง9อ่ะค่ะคุณจี๊ดเนี่ยพี่ไพศาลมันหยุด M-Con
0: ไม่
1: ทันกันใช่ไหม
0: หรือเขาเคยอ่านเหรอผมไม่รู
1: ้อ่านข่าวช่อง9ค่ะ
0: ตอนเขาก่อนเป็นนักร้อง
1: ตอนเป็นนักร้องแล้วค่ะ
0: เป็นนักร้องแล้วมาอ่านข่าวด้วย
1: อ่านข่าวเป็นคนอ่านข่าวช่อง9คนหนึ่งค่ะพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วคุณอนุทินก็สนุกมากพอเห็นกลุ่มนี้นั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละ
0: รุ่นใกล้รุ่นใกล้กัน
1: ก็ไม่ใกล้นะอย่างคุณปุ๊อัญชลีรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะคะ
0: อ
1: ายุเท่ากันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนั้น
1: เท่ากันเลยก็เนี่ยปรากฏว่าขึ้นเวทีไปร้องเพลงเพียงกระซิบของโมดิเอโนเซนอุ้ยเต้นด้วยสนุกสนานมากเดี๋ยวเคยไปคอนเสิร์ตครั้งแรกๆของ The Palace เลยสนุกพี่ไพศาลมีแต่คนรุ่นเนี้ยไปคือตอนเนี้ยเขาจัดกันบ่อยไงมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ตอนที่จัดครั้งแรกเลยที่ไบเทคอะสนุกมากแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตะโกนว่าอ้าวถ้าเป็นลมตรงนี้นะมียาดมมาเผื่อนะเราก็เฮ้กันตรงนี้นะยาดมมีตรงนี้นะเอามาเผื่อแล้ว
0: นักร้องมีใครบ้างนะ
1: จะได้หากลุ่มเนี้ยทั้งหมดเลย
0: เราจะไปเนี่ย
1: โอ้แล้วตอนนั้นมีวงนั้นด้วยค่ะวงอะไรนะไม่พี่อู๋ไม่ได้พี่อู๋เสียชีวิตไปแล้วอัฐพลนะคะอัฐพลประเสริฐยิ่งใช่ไหมคะคุณอู๋อัฐพล
0: นักร้องวงอะไร
1: ทำไมอยู่ๆก็จำไม่ได้แม็กอินทอช
0: โอเค
1: โอ้ตอนนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะแรกๆแล้วก็มีคุณดำมาจากออสเตรเลียโอ้ป้าป้าโอ้มาม่าเนี่ยเพลงนั้นน่ะโอ้เขาก็น่ารักมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละตอนคอนเสิร์ตแรกของเขาเขาจะฟูลทีมมากกว่านี้เดินไปค่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่ทันได้ใช้ยาดมค่ะรู้กำลังตัวเองก็พอดี
0: ไอ้รุ่นนี้คือรุ่นพวกรุ่นพี่แจ้พวกอะไรไหมหรือพี่แจ้นี่น้องลงมาอีกนิดนึง
1: รุ่นนี้แหละค่ะ
0: รุ่นเนี้ยหมดนะ
1: รุ่นเนี้ยค่ะ
0: พี่แจ้ง
1: และที่รู้ว่าที่รู้ว่าคุณปูอัญชลีกับพลเอกประยุทธ์รุ่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณอัญชลีเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดว่าตอนเขาอายุ30เขาคิดว่าเขาเจ๋งมากแล้วนะเขาดังมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นเขามาดังเขาตอนอายุ60เขานี่ต้องยอมเลยเพราะคนที่รุ่นเดียวเขามาดังตอนอายุ60เนี่ยก็มีเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเจ๋งแล้วเขาดังตอนอายุ30ค่ะ
0: ผมสนิทกับคุณพ่อเขานะ
1: คุณเทไหมคะ
0: ค
1: ุ
0: ณเท
1: ค่ะ
0: พี่เทพี่เทจงกดีกิจอดีตบรรณาธิการแบงก์ออฟโพสต์
1: เห็นคุณปุ๊แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะว่าคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะยังสามารถเต้นได้อย่างสนุกสนานในวัยนี้นะคะ
0: เขาไปทำงานให้กับศาสนาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปนับถือศาสนาคริสต
0: ์ก็เป็นคริสเตียน
1: ค่ะ
0: แต่จำไม่ได้ว่าโบสถ์เขาเป็นโบสถ์อะไรยังไงแต่ว่าเป็นคริสเตียนกลุ่มหนึ่งอ่ะครับ
1: ถึงแม้ที่ฉันจะบอกว่าประเทศไทยเราจับตรงไหนก็มีการทุจริตในหลายระดับนะคะระดับ10ล้านระดับแบบซีมากไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็เข้าใจค่ะว่าการทุจริตการสอบในระดับอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดและประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดอาหารพี่ไพศาลเวลาที่เราพูดถึงตัวช้างพวกตำรวจเขาวิ่งกันเวลาเราพูดถึงพวกนักการเมืองซื้อเสียงพวกลูกทงลูกเทพอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะชินก็ประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองอาจจะไม่ได้รู้สึกได้เสียโดยตรงเพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวิ่งตัวช้างกับเขาแต่ไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันต้อง 6-7,000 ตำแหน่งเรื่องเข้าใจว่าสะเทือนใจคนเพราะว่ามันใกล้ตัวมากดูจากความเห็นที่เข้ามานะคะคุณเกษมสันบอกผมรับราชการอยู่ท้องถิ่นมาเกือบ40ปีราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์มานานแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบมาบอกว่าด้วยความเคารพถ้าหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีส่วนทำทุจริตเองทำให้ผมสงสัยในการตรวจวัดมาตรฐานของสถาบันการศึกษาไปดูสิคะเวลาเขาทะเลาะกันเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งกี่มหาวิทยาลัยเน่าเฟะขนาดไหนตอนที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยเคลียร์กันไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มสทเนี่ยจบหรือยังนะมหากาพย์ฝังรากกันนานๆเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีคนหัวเราะเยาะชาวบ้านจะเข้าทำงานในอบต.บางแห่งต้องรู้จักนายกอบต.แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยนะรู้จักสนิทกันไม่เพียงพอถูกต้องค่ะแล้วก็คุณสิริบอกว่าตอบอตอสอบหมอว่าไปแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทุจริตหรอกแต่ว่าเด่นก็หวั่นวิตกในเรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เรียนตามตรงค่ะบ้านผมที่ต่างจังหวัดจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าถูกต้องทั่วโลกมีการทุจริตหมดแหละในหน่วยราชการเขาก็ลงโทษจริงแต่ของเราคอยช่วยกันให้พ้นผิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเรียนและสอบเข้าราชการมีมาหลาย10ปีจำได้มีเพื่อนเล่าว่าเมื่อ30ปีแล้วสอบไอ้นั่นใช่สมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนเข้าไปสอบให้นะคะจริงนะคะคุณทวีพรบอกคุณอู๋คุณต้นในอินทอร์ถูกต้องไปบนให้สอบราชการเนี่ยจะเข้าข่ายทุจริตไหมอันนี้เรียกว่าติดสินบนอยู่แล้วนะคะ แต่ติดสินบนแบบนี้คือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปแก้บนถูกไหมคะแต่พวกนั้นอ่ะไม่ได้และไม่คืนเงินนะคะ
0: ที่เรายิงถล่มบ้านกันเลยนะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกปืนไปแทน
0: ครับ
1: ค่ะไอ้เรื่องที่ว่าเวลาซื้อวิ่งเอาเงินไปจ่ายวิ่งเต้นเข้านู่นเข้านี่เนี่ยมีมานานแล้วใครๆก็รู้กันใช่ที่เทนบอกไปไงว่าแล้วคนจ่ายเขาไม่เคยปิดด้วยเวลาเขาไปซื้อเขาไปจ่ายเขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นักสืบไซเบอร์ในโลกออนไลน์เขาก็เริ่มสืบค้นกันนะคือเขาไปส่องดูไอ้ตรงที่ตำรวจจับเข้าไปจับกุมเนี่ยแล้วมันมีใบอะไรที่เขายกมาตัวอย่างที่มีการแก้ข้อสอบนะเสร็จแล้วเขาก็ได้เลขไปตามตัวสอบมาเขาก็เอาไปดูเลยตรวจสอบดูว่า
1: เป็นใคร
0: ผู้สอบคนนี้เป็นใครอะไรจนกระทั่งพบนะ โลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้

0: ไหนอย่างสถานที่ที่บุกไปทลายที่บางใหญ่เนี่ยผู้เข้าสอบรายดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ลงวันที่8เมษายน2569ภาคใต้เขต1และได้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเมื่อสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่ศูนย์สอบในภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือพิษณุโลกกลางที่นครปฐมและอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งหมายถึงฝนคำตอบเดียวติดกัน6ข้อแต่ปรากฏว่าคะแนนสอบสูงเป็นอันดับ1นะฮะนางรัชนกศิริเพชรซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางอบต.บอกว่าที่ผ่านมาในทางอบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ตามปกติเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต้องมีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นใครว่าเป็นใครและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางกรมส่งใครมาก็ได้และพร้อมให้ความร่วมมือหากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตามวินัยคือเสนอให้ไล่ออกขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวนี่นะ151คน
1: อะไรนะคะ
0: 151คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียว
1: ที่บรรจุได้เหรอคะ
0: ครับจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คือมันจะมีอบต.อบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว151คนครับก็ต้องไปดูว่ามีใครสอบเข้ามาได้เองกี่คน
1: แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะว่าทุกจังหวัดมันก็มีโควต้าไปลงทั้งนั้นนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ามันมีสายที่ติดต่อจ่ายเงินหรือยังไงในพื้นที่บางจังหวัด
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อย่างที่มีเกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีนายหน้าประจำจังหวัด
1: สายภาคใต้
0: สายภาคใต้ไม่มีนายหน้าแต่จังหวัดแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็จะต้องส่งขึ้นแบบเป็นทอดๆกันแบบ
1: ได้มา 300,000 โควต้ารับมา 300,000 แล้วแต่ไปบวกเอา
0: ก็เห็นตามคลิปก็ว่าอย่างนั้นบวกได้มากก็ได้เข้าตู้เข้ากระเป๋าตัวเองได้มาก
1: เดียนก็ดูไอ้น้องที่อยู่ที่ไหนนะคะของข้าวเม่าเนี่ยประเด็นของเขาคือเขาได้ร้อยเต็มอะพี่วิสารเกือบร้อยอะคะแนน
0: สอบใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเฟซหนีแล้วหรอคะบางสื่อเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ในไอ้ที่ก็กำลังแก้คะแนนให้อยู่
1: โอ้ตาย
0: ถ้าได้เองก็ไม่ต้องไปแก้นะอันนี้แสดงว่าคงจะต้องทำให้คะแนนถึงตามที่เขามีการประกาศผลคะแนนและให้สอบติดนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยคุณอนุทินจะยกเลิกไหมสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
0: ก็ต้องอยู่ผลทางคดีผมดูนะมันอยู่อย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าณขณะนี้มันเอกสารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารสำเนามันต้องเข้าไปถึงตัวต้นขั้วให้ได้ตัวใบสอบจริงๆแล้วเอาตรงนั้นมาดูมาตรวจเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะยังไม่มีการไปแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วก็ยากละแต่ถ้ายังไม่แก้ไขเนี่ยมันรู้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนเขาได้เท่าไหร่ถ้าได้ด้วยตัวเองสอบสูงคะแนนเขาสูงจริงแล้วเขาควรจะรับการบรรจุผมก็ว่านี่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ว่าถ้าคะแนนมันต่ำแต่สอบได้บรรจุอะไรเงี้ยมันก็ผิดปกติก็อาจจะตั้งเป็นหลักไว้ได้ก่อนว่าน่าจะมีการซื้อเสียบก็ไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบ ครับ
1: อืมฮึโหพี่ไพศาลคะเผลอแป๊บเดียวเรียนเห็นเพจอีจันเขาบอกว่ายางพาราขาดตลาดราคาดีขึ้นไป200เรียนก็เลยมาดูขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ถึง200นะเอาไปว่าการยางแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่23เอ๊ะวันนี้24ใช่ไหมคะเมื่อวันที่23มิถุนายนยางแผ่นรมควันชั้น3 95บาทแล้วถ้ายางแผ่นดิบเนี่ยประมาณ90บาทค่ะพี่ไพศาล
0: ผมว่าจีนน่าจะซื้ออุตลุดแล้วน่าจะสต็อกเขาน่าจะลดลงวัวภาพแล้วต้องรีบกว้านซื้อโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะ
1: ราคายางขึ้นจริงๆ
0: เพราะว่าซัพพลายส่วนใหญ่มาจากนี่แหละของจีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดของโลกอย่างธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่ครับคุณดันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะในวันนี้เราจะคุย
0: ใช่ยัง
1: เอายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะ
0: ยัง
1: เมื่อกี้เราพูดเรื่องการพูดเรื่องยางใช่ไหมคะว่าราคาขึ้นโอ้ราคาใช้ได้เลยเกือบร้อยแล้วนะคะราคาที่ใช้ได้อีกอย่างนึงตอนนี้คือที่ดินประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลมีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าม
0: ีความต้องการของกลุ่มไหนยังไง
1: กลุ่มนักลงทุนจีนรายใหญ่ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จำนวนมากดีใจใช่ไหมคะเขาเข้ามาซื้อที่ดินใน EEC แต่เขาไม่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ที่น่ากลัวเขาซื้อที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมค่ะพี่ไพศาลเพราะเวลาที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎระเบียบกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมควบคุมแต่เวลาเขาไป stand alone เนี่ยมันหย่อนยานมันวิ่งเต้นได
0: ้
1: ไอ้พวกโรงเหล็กดังๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ในนิคมเนี่ยกฎหมายจะเข้มงวดจะเอากากเกิดอะไรเข้าไปทำเล่นๆ
0: ไม่แล้วผมว่าราคามันจะถูกแพงต่างกันด้วยนะ
1: เพราะมันพัฒนาแล้วไงฮะ
0: อันนั้นก็มีระบบสาธารณูปโภคก็มีอะไรต่าง
1: แต่ที่สำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้กว้านซื้อและนิยมไปซื้อใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันก็เวลานิคมอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยสายไฟเขาจะใช้เสาใหญ่เฟสใหญ่น้ำเนิ่มอะไรมันน่าจะพร้อมแล้วก็เข้าไปแนบแนบใกล้ๆการกว้านซื้อที่ดินของทุนจีนมุ่งเน้นไปที่ชลบุรีระยองระยองเช่นที่ปลวกแดงชลบุรีเช่นที่บ่อวินและศรีราชาอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วนะคะที่บ่อวินเนี่ยค่ะขึ้นมาจากจีนหมดเลยวันนั้นที่ไปทลายจะเรียกว่าค้าประเวณีอะค่ะก็ที่บ่อวินนะพี่ไพศาลส่งผลให้ราคาที่ดิน
0: กลายเป็นเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยนะ
1: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นี้นะคะราคาพุ่งขึ้น 20-30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะความต้องการใช้ที่ดินใน EEC ก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากอัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลงเหลือเพียง 6% โดยราคาที่ดินในชลบุรีเฉลี่ยสูง9ล้าน5ต่อไร่ฉะเชิงเทรา7ล้าน7และระยอง7ล้าน5ค่ะ นักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาคการผลิตก็จะขายกันหมดนะฮะ
3: อ
1: ืมก็ที่พวกน้องๆแฟนรายการเราค่ะที่เป็นพวกบริษัทกฎหมายทำสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็งานเขาเยอะนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดรู้แล้วแต่เป็นงานขายที่หมดเลยค่ะพี่เลสานและช่วงหลังพัฒนาแบบไหนรู้ไหมคะ
3: ครับ
1: เป็นจีนขายให้จีนเองค่ะ
0: มาเก็งกำไรเองใช่ไหม
1: ไม่ได้พูดว่าจีนเทานะคะจีนขายให้จีนเองแล้วพ
3: ั
1: ฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะค่ะ
0: ครับไอ้คุณติ๊กซีติ๊กซีโร่วันนี้ศาล
1: สองปีค่ะ
0: ตัดสินนะก็ศาลตัดสินจริงๆเนี่ยโทษจำคุก4ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาคือที่ศาลไม่ให้โทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์นะแล้วก็รับสารภาพ
1: แต่ดันกินเหล้าม
0: าแต่ว่าเมาแล้วขับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องชดเชยกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยังมีปัญหาเรื่องของการชดเชยที่ยังไม่จบนะครับก็เลยทำให้มีศาลก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกนี่แสดงว่าถ้าโทษจำคุกไม่รอลงอาญานะถ้าสมมติว่าเคลียร์เรื่องการชดใช้ได้เรียบร้อยดีเนี่ยคุณติ๊กอาจจะได้รอลงอาญาเพิ่นว่ามันไม่เรียบร้อย
1: มันมีเคสหนึ่งที่ประสานจำได้ไหมคะที่ไปจนท้ายแล้วก็ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็สองท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยสงฆ
0: ์
1: มหาจุฬานั่น
0: แ
1: หละที่เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองในแถวๆปทุมนะคะส่วนคนที่ขับรถชนน่ะก็ใช้ความเร็วสูงจัดๆเลยไปชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปบวชนะคะแสดงความสำนึกทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าสุดท้ายก็ติดคุกนะคะติดเหมือนกัน
0: อันนั้นรู้สึกชดใช้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะเป็น
1: คือทุกอย่างทั้งสำนึกทั้งชดใช
0: ้
1: ทุกอย่างอะค่ะรายนั้นก็ติดจริงค่ะ
0: ครับนายจีรพัฒน์ไลน์ของคุณติ๊กเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณพ่อของผู้เสียชีวิตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังคำพิพากษายอมรับและเคารพคำตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวยังมองว่าบทลงโทษเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการสูญเสียลูกทั้งสองคนบอกก็ยอมรับคำตัดสินแต่ถ้าส่วนตัวลึกๆนะคิดว่าเบาไปนิดหนึ่งเพราะชีวิตสองคนสำหรับโทษ4ปีแต่คุณติ๊กเข้ารับสารภาพก็ลดเหลือ2ปีไม่รอลงอาญาเรื่องเงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านบาทเขาอาจจะรวมของทั้งหมดคือมันมีของพ.ร.บ.ของ2คนคนละ 500,000 บาทก็เป็น1ล้านแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการจัดงานศพของทั้ง2คนก็เขาช่วยค่าปลงศพมาแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลบางส่วนในส่วนนี้ประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่เขาไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดบวกมีผู้บริจาค ก็ประมาณ 2.8 ล้านแต่หลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็โอนมาให้1ล้านก็รวมเป็นถ้าเอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทครับและที่ศาลบอกว่าวันนี้เขาอาจจะเอาเงินมาวางศาลเพิ่มให้อีกประมาณ 500,000 บาทถ้ารวมตรงนี้มันก็จะ3ล้านครับยังไม่สบายใจกับการเยียวยาที่ได้รับยัง
1: ลูก2คนนะคะลูกชาย
0: ยังไม่สบายใจครับแล้วแจงเรื่องเงิน24ล้านที่ติ๊กซีโร่เคยออกมาแถลงข่าวว่าจ่ายไม่ไหวเป็นยอดที่เคยเจรจากันตอนลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิต24ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราเรียกไปแต่เป็นตัวเลขที่เคยไปเจรจากันณตอนนั้นเป็นการเจรจาตอนที่ลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิตและผมปรึกษาทางตำรวจว่ากรณีเคสแบบนั้นควรที่จะต้องคำนวณยังไงท่านก็แนะนำให้คำนวณว่าถ้าเราต้องรักษาเขาแบบสภาพพิการไปตลอดชีวิต มันก็เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาต่อเดือนค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้น

0: ั้นเขาก็มาเสียชีวิตแต่ทางคุณติ๊กก็ยังเอาตัวเลขตัวนั้นมาแถลงข่าวทำให้ทุกคนเข้าใจไปว่าเป็น24ล้านบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่24ล้านก็อย่างที่เรียนเนี่ยแค่ 3.5 ล้านที่ตกลงกันแต่จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าวางเพิ่มอีก 500,000 ก็จะได้3ล้านอย่างที่คุณพ่อเขาว่านี
1: ่คือเขาขอแค่3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3.5 ล้านที่ตกลงกันที่ศาลที่ศาลได้แจ้ง
1: ค่ะ
0: เงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว1ล้านนี่มันมาจากเรื่องของพ.ร.บ.นะตามกฎหมายที่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: 1ล้านอยู่แล้วก็เท่าคุณติ๊กต้องรับไป 2.5 ล้านแต่ก็โอนมาแล้ว1ล้าน
1: ก็เหลืออีกล้านกว่า
0: ๆเหลืออีกล้าน5แล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงระเบิดมาวางศาลเพิ่มให้อีก 500,000 ในช่วงต่อสู้คดีเพราะยังอยู่ในขั้นอุทธรณ์อยู่
1: ก็คงจะจ่ายได้ที่สุดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายังรอความเรียบร้อยมั้งคะพี่ไพศาลรอให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่อยจ่ายคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่าร
0: อบทเรียนใหญ่ของชีวิตเลยนะเรื่องการดื่มแล้วขับ
1: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอะแค่50มิลเองค่ะพี่ไพศาล
0: ที่ตรวจเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิน
1: 50ไม่ได้ว่าสูงแบบไปยิดนะเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอีกทีแต่เกินก็คือเกิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องคุณ
1: ติ๊กชิโร่ค่ะอ๋ออย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ไม่เกิน50มิลลิกรัมเขา106ค่ะ106
0: ครับ
1: แต่ขออภัยนะดิฉันไม่ทราบว่า106นี่หนักหรือขนาดไหนค่ะแต่ว่าเขาเกิน50ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็เวลาคุณติ๊กเขาไปร้องเพลงไปแสดงคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยิ่งร้องเพลงตามสถานที่ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงอะนะแต่ก็จะชนแก้วกับแฟนเพลงตลอด
1: เดี๋ยว
0: ที่ผมคิดว่าแกน่าจะมีคนขับรถให้นะเพราะว่าเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาดริ้งตลอดเลย
1: ปริมาณ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: ค่ะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงเวลานี้1ทุ่มครึ่งมาถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อยู่กับ2จอจาน2จอนะคะดีเจก้วยก้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะดีเจต้องจามอนกิจสวภาคครับ
2: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเรา2คนผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะมีสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณไปจากสัญญาณ95ของเรานี่นะคะทักทายกันเข้ามาที่เราได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็90กว่าท่านเลยนะที่เข้ามาดูแล้วคุณปุญญวัฒน์คุณณรงค์นะคะคุณธิรารัตน์นะคะคุณกฤษมนคุณจุ๊บแจงคุณสุรัตน์นะคะคุณอเนกคุณทัชชัยคุณสันธยาคุณวิรัตนะคะคุณแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของโกงสอบมีการโกงขบวนการโกงเปลี่ยนกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบนะคะของการสอบก็แล้วกันส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะปรากฏว่ามีการยิงกันขึ้นอ่ะยิงในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือไปยิงเพราะว่าผู้เข้าสอบเนี่ยเขาจ่ายเงินไปแล้วไม่มีชื่อเขาแล้วก็ไปทวงเงินคืนจากในหน้าในพื้นที่เนี่ยที่นี่เลยที่พัทลุงเนี่ยนะคะก
3: ็
2: ล่าสุดก็บอกมีการไปทวงเงินคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะ
3: จ่ายไปเท่าไหร่เขาบอกไว้พี่เคสนี
2: ้350,000
3: โอ้โหครับผม
2: เนี่ยเขาบอกว่ามีการจ่ายไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามัดจงมัดจำคือเรียกไปเนี่ยมีการหักเงินที่จ่ายไปเนี่ยคนละ50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป350,000ก็มีการทวงคืนจากในหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า50กว่าคนบางคนของเงินคืนแต่หักเงินนั้นที่จ่ายไปแล้วรายละ50,000จากที่เคยจ่ายล่วงหน้าไป350,000เขาบอกจ่ายเงินให้นายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ650,000คือจ่ายไปหลายๆคนเนาะแล้วก
3: ็
2: ถ้าเกิดมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายครบบางทีเราก็แอบคิดว่ามันจริงไม่จริงแล้วเป็นการไปตกทรัพย์หรือเปล่าไปเขาเรียกแต่ตกป่าตกอะไรสักอย่างใช่ไหมตกเบ็ดใช่ไหมเขาเรียกตกเบ็ดอะที่บอกว่าคือรับไว้เงี้ยแล้วคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายเงินไปเงี้ยหมายถึงว่าเปิดแต่ว่าติดต่อไม่ได้จริงอันนี้เป็นลูกเล่นเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีการไปทวงเงินคืนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะที่พัทลุงนี่แหละค่ะ
3: ก็แปลว่ารับ6,000กว่าตำแหน่งนะแต่ว่าขบวนการได้จ่ายเงินกันไว้ตั้ง 8,000 กว่าคนน่ะมันก็ต้องมีคนไม่ได้อีกตั้ง 2,000 นะพี่
2: ใช่แล้วไปเบียดคนที่เขาควรจะได้อย่างเงี้ยสมมตินะก็เงินปัดคะแนนไปอ่ะทำไมสมมติว่า4,000 อาจจะได้ไปโหจ่ายไป 2,000 มีคนบอกว่าได้คนที่ไม่ได้นี่ใช่ไหม
3: ครับ
2: นี่แหละก็เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยโดนยิงไงคนไปทวงเงินคืนเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าประธานสภาคนนี้ไม่อยู่ที่บ้านไปเจอแต่คุณแม่เขาแม่เขาอายุ76ปีแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นไหนหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดทำจริงเนี่ยแม่เขาบอกว่าป่านนี้ลูกควรจะมีเงินแล้วก็มีฐานะไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันว่าเนี่ยเรื่องยิงบ้านประธานสภาเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบแล้วก็บอกด้วยว่าประธานสภาเนี่ยเป็นนายหน้าเก็บเงินให้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อนะแล้วก็มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวก็ไม่คืนให้ก็เลยถูกลูกบ้านยิงไปอันนี้ไม่รู้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าต้องไปสอบสวนอีกทีนะดง
3: โอ้ว่าใช่ล็อตนี้ไหม
2: ใช่ขบวนการเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแอบอ้างกันไปแล้วก็ส่งกันไปอย่างเงี้ยมีคนสอบไม่ได้ต้องเยอะแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วย
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แล้วมันก็น่าสงสัยว่าทั่วประเทศทำไมรู้ว่าต้องมีการจ่ายเงินกันในราคานี้ใครเป็นนายหน้า แล้วไปจ่ายให้ใครแล้วทำไมใช้กระบวนการวิธีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะพ
2: ี่
3: นะ
2: ใช่ก็มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันก็มีตามภูมิภาคด้วยอย่างเงี้ย
3: อืมใช่ผมก็ต้องให้มันโปร่งใสที่สุดอะเนาะ
2: ค่ะ
3: นะครับมาดูเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นรถคันหนึ่งนะครับในกระเป๋าเนี่ยเจอถุงยางอนามัยคือถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายหรอกเนาะเจอถุงยางก็ดีพกไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีต้องจับป้องกันแต่ปรากฏเป็นรถของพระครับพี
2: ่พระต้องใช้ไหม
3: หลวงพ่อพกไว้ทำไมครับหลวงพ่อพกถุงยางไว้ทำไมที่ลำปางครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจทางหลวงนะฮะเขาตั้งด่านนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางปรากฏว่ามีรถเก๋งนะครับสีฟ้านะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังด้วยมีแต่ทะเบียนหน้านะครับที่สติ๊กเกอร์ที่กระจกหน้ารถเนี่ยเขียนว่าสติ๊กเกอร์วัดโกป่าเจ้าหน้าที่ก็โบกป๊าบหลวงพ่อครับวัย63ปีนะวัดต้นสังกัดเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองคายขับเป็นคนขับมาเองนะตำรวจบอกมันแปลกตั้งแต่ได้กลิ่นเหล้าอะขับมาคนเดียวทำไมกลิ่นเหล้าหึงเลยหลวงพ่อกรึบมาด้วยเหร
2: อ
3: นะครับสอบถามหลวงพ่อก็ให้การวกวนสับสนบอกแค่ว่ามาจากหนองคายมาจากหนองคายจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวบอกมาจากหนองคายก็ตอบไปได้ว่าจะไปไหนยังไงนะครับตำรวจก็เลยนิมนต์นะครับบอกว่าลงมาก่อนครับหลวงพ่อลงมาก่อนนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เขายังดีว่าเขายอมรับว่าเขาดื่มมา
2: ค่ะ
3: ยอมรับว่าดื่มมานะครับก็เลยขอค้นในรถค้นสัมภาระเจอถุงยางอนามัยในรถนะโอ้โหขอค้นมือถือเขาบอกยิ่งตกใจใหญ่เจอข้อความคุยแบบคุยทะลึ่งอ่ะคุยลามกกับผู้หญิงไงพี่กับสีกา
2: พระเนี่ยนะ
3: ข้อความแชทอ่ะพระน่ะก็เนี่ยมันก็หลักฐานมันก็ชัดเลยนะแชทก็คุยทะลึ่งตึงตังกระเป๋าก็มีถุงยางอยู่ด้วยไม่รู้นัดเจอหรือเปล่าโอ้โหนะฮะจับศึกสิครับอย่างนี้จะไปรออะไรครับโดนศึกไปเรียบร้อยฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะคะอันดับ8มาดูเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนที่คราวที่แล้วเราก็พูดอยู่บ่อยๆว่าการที่อาคารพาณิชย์ต่างๆมันคล้ายๆตึกเป็นตึกร้างเนี่ยคล้ายๆตึกร้างในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีคนไปเช่านะแล้วก็ลักลอบใช้ไฟขุดบิตคอยน์เจออีกแล้วค่ะคราวนี้ที่ขอนแก่นตำรวจนะคะขอนแก่นเนี่ยวันนี้ก็เข้าตรวจค้นภายในบ้านเลขที่55/17หมู่3บ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายตรวจสอบแล้วเนี่ยคะพบว่าบริเวณสายฟ้ามีการลักลอบต่อสายไฟเข้าที่ชั้น2โดยมีการนำแผ่นปูนมากั้นอำพรางไม่ให้สังเกตเห็นนะคะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นห้องนอนก็ดัดแปลงห้องนอนไปติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์นี่แหละตั้งไว้นะคะ12เครื่องแล้วในห้องก็มีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุดพร้อมสายไฟแล้วก็สายสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้องเลยแล้วก็มีระบบระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งที่บริเวณที่ผนังนะคะเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดเพราะว่าต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคุณบริญญาศรีลาพัฒน์นะคะบอกว่าตอนแรกก็มีการตรวจสอบพบว่าพื้นที่เป้าหมายทั้ง3ที่เนี่ยมีฟิวไฟฟ้าแรงต่ำขาดแล้วก็ชำรุดบ่อยก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบก็เพราะว่ามีการต่อตรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยถือว่าเป็นการละเมิดใช้ไฟฟ้านะคะแล้วปรากฏว่าจุดแรกเนี่ยที่บ้านโนนทันผู้เช่าเนี่ยทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมายมีสัญญา2ปีแต่มีการลักลอบขุดบิตคอยน์อันนี้ก็ถือว่ามีความเข้าข่ายผิดกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะคะส่วนที่2เป็นคดีแพ่ง ก็ต้องชดใช้ความเสียหายกับการไฟฟ้านะคะเพราะว่าใช้ไฟไม่ได้จ่ายเงินไงนะคะส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าตกใจมากเลยที่เห็นสภาพบ้านให้เช่าไปแล้วถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ขุดบิตคอยน์นะคะเพราะว่าตัวเองกับคนเช่าเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่เขาเช่าแล้วเนี่ยจ่ายค่าเช่าตามปกติทุกเดือนเดือนละ 7,000 บาทแล้วก็อ้างว่าทำอาชีพติดตั้งแอร์ทั่วประเทศยืนยันว่าไม่มีส่วนเจ้าของว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขามาเช่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเช่าไปแล้วไปทำบิตคอยน์เวลาเขาจ่ายตรงนี่ก็น่าเหมือนกันเนาะพี่เหมือนกันให้เช่าคอนโดพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปดูอ่ะจะต้องไปดูบ้างแหละแต่ว่าน้องเขาพี่ไปดูแล้วน้องโอเคอยู่พี่แต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ไปดูแต่เพราะเป็นพี่เป็นคอนโดนี่เป็นบ้านอาคารเนาะ
3: เรามองเจอขยะล้นห้องเหรอนะ
2: ไม่ขยะหรอกพี่เคยไปครั้งแล้วก็ตกใจเหมือนกันแหละของสะสมเต็มห้องไปหมดเลยแต่เป็นของสะสมที่แบบของเล่นของเขาอะไรเงี้ย
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นะครับที่พัทยาครับนะฮะเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับฝรั่งคลั่งที่ไปสาดน้ำกรดใส่คนดูแลหอพักนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนดูแลเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์อ่ะฮะชื่อว่าพี่วิลาวันนะครับอายุ43ปีเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาบอกว่าโดนฝรั่งคนเนี้ยเอาน้ำกรดมาสาดหน้าใส่เนื่องจากเขามาตามหาใครไม่รู้ทีนี้คนดูแลหอพี่ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะมาห้องเลขที่301มาเลขที่402อย่างเงี้ยใครก็จะให้ขึ้นคีย์การ์ดคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยทำให้ต่างชาติคนนี้ไม่พอใจนะครับโอ้โหถึงขนาดเอาน้ำกรดเนี่ยนะครับนะมาสาดเลยเข้าใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับตอน11โมงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทยังมีร่องรอยของน้ำกรดที่โดนสาดเลยนะฮะนะเขาบอกว่าผมเช็ดเท้าเนี่ยมีร่องรอยไหม้เลยนะพี่ไหม้เป็นรอยหลายจุดนะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอนี้เนี่ยฮะให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำมีชายชาวต่างชาติใส่หมวกแก๊ปเหมือนลักษณะมาสองรอบมาตะโกนตามหาใครไม่รู้นะครับตัวเองก็เลยเปิดออกมาดูก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังเดินไล่เคาะทีละห้องเลยนะดูว่าใช่คนที่ตัวเองตามหาหรือเปล่าปังปังมองปังปังปังมองปังนะครับปรากฏว่าทางคนดูแลหอพักเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมไงพี่ไปรบกวนลูกบ้านเขาอะเนาะ
2: ค่ะ
3: เขาก็เลยเหมือนกับว่าเชิญคนนี้ออกไล่ชาวต่างชาติคนนี้ออกไปอย่ามาเที่ยวเคาะทุกห้องแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละก็เลยมีปากเสียงกันนะครับโอ้ฝรั่งคนนี้เลยเอาน้ำที่เตรียมมานะครับเป็นน้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปโอ้ล่าสุดวันนี้จับกุมได้แล้วนะครับเป็นชายชาวอังกฤษนะฮะอายุ40ปีอยู่ในการคล้ายคนสติแตกนะครับพูดจาโวยวายตามหาผู้หญิงไทยมีชื่อมาด้วยนะครับจะตามหาคนนี้ตามหาคนนี้คนนี้คนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำประวัตินะครับทั้งโอเวอร์สเตย์นะอยู่ในเมืองไทยเลยเกินวีซ่านะครับวีซ่าให้มาแค่กุมภาพันธ์ปาเข้าไปมิถุนาแล้วนะครับยังไม่ยอมกลับเลยนะเจ้าตัวบอกไม่รู้ว่าน้ำที่เตรียมไปนั้นเป็นน้ำกรดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าจะได้อะพี่จะใช่เหรอตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่แต่พ่อเลี้ยงคนนี้นะคะก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ14ปีตัวพ่อเลี้ยงเองเนี่ยอายุ42ปีนะคะหลอกลูกเลี้ยงให้เข้าไปในป่าแล้วก็กระทำการข่มขืนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็แล้วก็ชลบก็จับได้แล้วก็ส่งให้กับทางตำรวจนะคะอยู่ที่สภ.ชาติตรการนะคะปรากฏว่าวันนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ผู้ก่อเหตุคือพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาฆ่าตัวตายในห้องขังแล้ว วันนี
3: ้
2: เขาก็คือเขาใช้เชือกนะเสื้อผ้าเนี่ยผูกคอจบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วยังไม่ทันได้ลงโทษอะไรเลยนะก็ปรากฏว่าฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อช่วงประมาณสายกลางดึกอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์ชันสูตรอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะครับเพราะว่านี้ก็เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกพ่อเลี้ยงคนนี้ก็คือใช้วุฒิมีดเนี่ยจี้นะคะลูกเลี้ยงอายุ14ปีไปข่มขืนในกระท่อมในอำเภอชาติตรการนะคะแล้วก็เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยก็ไหวตัวทันแล้วก็ใช้โทรศัพท์พิมพ์บอกพี่ชายนะให้ไปช่วยเหลือแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็หนีไปแล้วก็ชุดชลบชาวบ้านก็ช่วยกันจับมาได้เมื่อคืนนี้แต่ว่าเช้านี้ก็เจอเป็นศพไปแหละฆ่าตัวตายในห้องขัง
3: โอ้ครับ
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
3: ค่ะตอนแรกไม่รู้ผมจัดกับพี่กวยหรือพี่บอยนะที่ผมบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์3ล้อไฟฟ้าพี่ออกไปวิ่งแล้วก็โดนจับแถวห้าแยกลาดพร้าว
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมที่เราเตือนกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยให้ระวังนะลงอุโมงค์นี่ก็อันตรายขับในกรุงเทพนี่ก็อันตรายนะครับล่าสุดที่สุโขทัยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆคุณตาอายุ69ขี่จักรยาน3ล้อไฟฟ้าแบบนี้แหละนะครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์บ้านปกตินี่แหละโอ้คุณตาเจ็บหนักเลยนะครับโอ้เนี่ยเอาออกมาขับขี่บนท้องถนนบางทีมันทำความเร็วได้ไม่มากเนาะบางทีมันขับได้30-40อย่างเนี้ยเออแล้วพอมันอยู่บนถนนเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะสามล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพลิกตะแคงข้างลงไปเลยนะครับส่วนคุณลุงนะครับคนขับอายุ69ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะครับกู้ภัยนะฮะเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวัสดิ์โลกตำรวจบอกเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าอย่างนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วพี่ประกันจะมาดูแลไหมจะอะไรยังไงไหมเนี่ย เออนะครับ
2: ก็รถแบบนี้ไม่ได้มีทะเบียนนะ
3: ใช่ไหม
2: ไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนก็ต้องไม่มีเพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็มีพรบ.เป็นอะไรนะ
3: ม
2: ีพรบ.แต่รถนี่คือไม่ได้มีจดทะเบียนอะไรนี่
3: ใช่ก็เตือนผู้เฒ่าผู้แก่เขาให้ขับแต่ในหมู่บ้านแหละบางทีเขาให้ซื้อลูกหลานซื้อไว้ขับในหมู่บ้านให้ขับไปใกล้ๆเนาะก็ออกถนนใหญ่แต่อันตรายจริงครับ
2: อุ้ยแต่ว่าในหมู่บ้านพี่ก็ออกขับออกไปใกล้ๆแบบตลาดก็ถือว่าเป็นทางส
3: ั
2: ญจร
3: แ
2: ล้วนะเนาะก็มีเขาก็ใช้กัน
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อ่ะเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินของทับลาเนี่ยนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยทางวันนี้ทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาอดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าหลายๆคนคงกังวลเนี่ยว่าถือมีการปรับปรุงในเรื่องแล้วเนี่ยอาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงบนหลักฐานทางกฎหมายนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่นะโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันนะคะสิทธิของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการเข้าไปสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าไปครอบครองโดยกลุ่มนายทุนนะคะซึ่งเป็น

0: ที่3นะครับลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่พี่ก็ไปดูเขาบอกว่าคลองแม่ข่าตอนนี้นะฮะพบปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วคลองแม่ข่าตรงนั้นเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
1: ก็เขาเอารูปแบบจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่หรอ
0: ถ้าที่จะทำให้เหมือนคลองที่
1: โอตารุอะไรปะ
0: ใช่ใช่ใช่พี่เนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้เหมือนกับระบบบำบัดน้ำเสียที่รู้มันเสียเพราะฉะนั้นน้ำเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ลงคลองอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้นะครับตอนนี้โอ้โหน้ำนี่ดำปี๋วันนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะนะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับโครงการพัฒนาคลองแม่ข่านะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีมาสักพักหนึ่งก็แหละนะก็ร่วมกันฟื้นฟูจนคลองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี61เนี่ยสวยงามกลายเป็นคลองโอตารุเมืองไทยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคลองเนี่ย50เมตรปรากฏโอ้โหน้ำนี่ดำมีน้ำเสียนะครับจากใต้ดินนะในตลาดเชียงใหม่ในตลาดเมืองใหม่นะครับไหลมาจนไม่สามารถระบายน้ำได้คือระบบระบายน้ำของคลองเนี่ยมันเสียนะฮะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีโครงการก่อสร้างแล้วก็โครงการบำบัดน้ำเสียของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกย่านตลาดบริบูรณ์นะครับก็จะเอาไปบำบัดก่อนนะฮะแต่ทีเนี้ยไอ้ระบบนั้นมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเสียต่างๆตอนนี้ไหลลงมาสู่คลองแม่ข่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวจะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะเอากำลังพลจิตอาสา90นายมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเก็บขยะนะครับแล้วก็จะร่วมกันตรวจสอบจุดที่ท่อน้ำเสียแล้วไหลลงมาที่บริเวณลำคลอง
1: ค่ะ
0: แก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2วันนี้นะคะทั้งในอำเภอภูเก็ตแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ลงไปจัดระเบียบนะคะในพื้นที่หาดฟรีดอมแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงถมปรับเส้นทางลงหาดฟรีดอมใหม่นะคะโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเดินลงนะที่เราเห็นบันไดเนี่ยตอนนี้ค่ะเดินขึ้นลงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะแล้วมีการใช้รถ ATV เนี่ยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บป่วยหรือว่าเป็นลมนะคะแล้วก็ส่วนการบริหารจัดการเส้นทางลงหาดเนี่ยก็จะมีการจัดการอย่างโปร่งใสชัดเจนและไม่เปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่นะคะเนื่องจากว่าหาดฟรีดอมเนี่ยเป็นหาดสาธารณะทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะจัดระเบียบแค่เส้นทางลงหาดเท่านั้นนะคะแต่จะไปจัดระเบียบทวงคืนพื้นที่สาธารณะทั้งหมดนะคะในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นหาดฟรีดอมวู้เห็นตำรวจกับทางฝ่ายปกครองลงไปเลยนะคะนี่อีกวันลงบันไดเนี่ยต่อไปก็ต้องไม่ต้องมีใครไปจ่ายค่าลงหาดแล้วนะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ตามไปดูคดีที่ต้องตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นประเด็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับที่ภูเรือจังหวัดเลยครับพี
1: ่ค่ะ
0: คือมันมีเหตุตอนเช้ามืดที่บอกว่ามีไฟไหม้อ่ะแล้วก็ไฟคลอกตายเจ้าของบ้านตาย2ศพแต่ทีเนี้ยนะฮะเจ้าของบ้านจะเป็นสามีภรรยากันเนาะตายถูกไฟคลอก2ศพทีนี้ช่วงสายๆเนี่ยญาติของฝ่ายหญิงเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าเป็นเหตุไฟไหม้เขาเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะที่ทำให้ฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยจบชีวิตแบบนี
1: ้
0: นะครับก็วันนี้ญาติที่ออกมาเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี้ยน้องสะใภ้เนี่ยนะครับโทรมาบอกว่าอยากคุยด้วยแล้วจู่ๆก็มีเสียงน้องเขยแทรกขึ้นมาบอกไม่ต้องคุยแล้วเหมือนสายมันก็ถูกตัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าเอ้ยไอ้ประเด็นตรงเนี้ยเหมือนกับคนกำลังทะเลาะกันอยู่กำลังมีอารมณ์กำลังคนกำลังทะเลาะกันอยู
1: ่
0: แล้วพอตกเช้า

0: มืดไฟมาไหม้บ้านเสียชีวิตมันก็ดูทำให้มันมีเรื่องคาใจอยู
1: ่
0: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเอาข้อมูลไปให้ตำรวจหรือให้ตำรวจไปลองเนาะแกะรอยดูนะครับว่าเพลิงไหม้มันเกิดจากอะไรมันเป็นฆาตกรรมหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆท่านมาเกือบ90คนเป็นเมื่อกี้ขึ้นเป็น100คนด้วยนะครับ
0: โอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปครับพี่เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวพี่กลัวติดหวัด
1: เออค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: กลัว
1: ขณะนี้เวลา20:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20:00 น.ค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24 มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100 วันเวลา19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7 คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวัฒน์ราชวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8 รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและ

0: ราชินุกูลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุศราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสธีรพงษ์จาวันนี้ขออนุญาตนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้มาไลฟ์สดเลยเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วย FC ทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้เลยนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับผมทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันหลับกันได้พี่น้องเด้อเฮ้ยเสียดายจังเลยไม่เป็นไรแต่ก็วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆนะครับจะได้เพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมเฮ้ยจะได้จังเลยไม่ได้อยู่ใกล้ทุกคนไม่เห็นหน้าอย่าเพิ่งงอนดีเจนะโอ้เสียใจจังเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวตามใจดีเจกันหน่อยในช่วงนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละนะครับผมเอาละฮะผมยังไงก็ใครนะฮะที่อยากจะพูดคุยหน้าไมค์นะครับสามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์ได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มหน้ามนคือเหงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายกับพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะใครที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละในช่วงนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะขออนุญาตสวัสดีทักทายสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: หลวงนามนครับ
1: สวัสดีพี่กุ้งนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากหนองคายใช่ไหมเอ่ย
2: หนองคายร้อนจังเลยครับฝนเป็นตกเลย
1: โอ้โหฝนตกปะครับพี่กุ้งครับ
2: บนโต๊ะครับผมมันแรงแล้วครับเนี่ย
1: อ๋อมันแรง
2: แต่ว่าแล้วครับผม
1: แดดห้อนคักนอนกระบาย
2: ครับแดดห้อนคักอยู่ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้พี่กุ้งโทรเข้ามาขอเพลงเนาะครับวันนี้ครับหนาวมาก
2: โอ้อยากฟังเพลงดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของไอ้ก้องหวยไร
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อพิเศษให้น้องนิวนครพนมแล้วก็น้องหลังใหม่แล้วก็หนุ่มบัดเดินนะคะหนุ่มน้ำมนต์นั่นแหละครับผม
1: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่กุ้งยังไงอย่าหนุ่มน้ำมนต์จะแห่ด้วยครับเด้อ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งหลายๆครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่กุ้งหนองคายนะครับคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้ยไอเป็นขอเพลงเขามาดอกกระเจียวบานนะครับของไอ้ก้องหวยไรนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากนะฮะโอ้โหก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็ให้พี่นิวด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:37 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยเนาะนะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันจนถึง 4:00 นกันเลยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ทางไลฟ์สดก็ได้นะฮะพี่ๆทุกคนนะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยผลงานเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังนะจ๊ะส่วนเพลงไหนที่เปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะในช่วงนี้อยากให้เป็นในช่วงของเพลงแบบจังหวะมีเดียมช้าๆกลางๆนะฮะจะได้ฟังแบบสบายๆกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะฮะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ดีเจดันทิ้งคุณผู้ชมไปซะแล้วโอ้โหยากเลยเฮ้ยชอบใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: 25
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: ครับผม 20:42 นาทีนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันเลยอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันกันก่อนนะครับก็อยู่กันยาวเลยแหละจนถึง4ทุ่มนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฟังสิ่งดีๆไปด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีดีกว่ามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดกันอยู่นะฮะ FC ของLTM FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานั่นเองครับวันที่24มิถุนายนนะฮะ2569ครับเวลา2ทุ่มจนถึง21ขออภัยฮะเวลา20นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาฮะคุณผู้ฟังครับคืนนี้มีปาร์ตี้ที่ไหนกลัวแฮงหรือว่ากลัวเมาง่ายฮะเรามีตัวช่วยดีๆครับมาแนะนำครับเครื่องดื่มแฮงเอาท์หรือหลังแฮงเอาท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมนี่ต้องบอกว่าพญานาคขวดสีเงินครับพลังกระชายดำต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดครับและบำรุงระบบประสาทด้วยนะครับแล้วก็พญานาคพร้อมฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่าฮะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวๆกันเลยรู้สึกกระปี้กระเป๋าฮะทั้ง2ขวดนี้ดื่มแล้วซ่าสดชื่นต้องบอกว่าสารสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้คาเฟอีนจากธรรมชาติฮะกัวซาน่านั่นเองฮะทำให้ใจไม่สั่นฮะโอ้โหใครที่ชอบแบบกินแล้วปกติใครที่ชอบเครื่องดื่มบางทีเครื่องดื่มอาจจะกินไปแล้วแบบตัวอื่นกินแล้วอาจจะใจสั่นแต่ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ใจสั่นแน่นอนครับแล้วก็ไม่บีบหัวใจด้วยได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายโอ้โหใสขึ้นมากนะครับปุ่นปังพลังนี่แบบล้นเลยนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมนะฮะ1ขวดเพียง15บาทรับทันทีสตาร์2ดวง1สตาร์มีค่าเท่ากับ1บาทนะฮะทุกท่านฮะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่ 7-Eleven ครับทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะครับหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มขออภัยฮะลองแล้วจะเฮิร์บนั่นเองครับยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเครื่องดื่มโอ้โหของพญานาคนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมครับมีทั้ง2สูตรให้เลือกเลยเนาะแม้ขวดจะเป็นเขาเรียกว่าขวดสีเงินก็จะช่วยในเรื่องพลังกระชายดำนั่นเองนะฮะส่วนพญานาคพร้อมขวดสีทองก็ทำให้ฟิตปังแรงนี่เหลือเลยนะฮะเวลาทำงานนี่จะได้ลุยงานได้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ยังอยู่นะฮะที่ยังรับชมกันแล้วก็ที่ยังกดแชร์หรือว่าพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะฮะไหนๆก็แบบเลิกงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลงก็เพราะจาก FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานะครับเอาละในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะผมขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตโอ้โหหวานๆเลยดีกว่าเรียกว่าแบบเพื่อชีวิตแบบฟังแล้วรู้สึกหวานๆอะไรประมาณนี้นะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะในส่วนของชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสายหน้าไมค์ของเราโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366แกหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะฮะท้ายชั่วโมงต้นชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟงานเพลงนี้เพราะๆให้กับผู้ฟังกันทุกคนครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ 200,000 ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใหญ่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะที่ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบไปให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิชขอบคุณกมอมีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอมีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IF ขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอมีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเอง
3: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายน้ำไม้ของเราเลยฮะพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโยสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องบอส
4: สวัสดีพี่มุ้ยครับผมคิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วนะพี่มุ้ยใช่ไหมเอ่ย
5: ยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
4: อะไรนะยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
5: ก็นั่นแหละไม่มันก็ไม่นานนะยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
4: ไม่เป็นไรโอ้อายุผมว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขเปล่าพี่มุ้ยครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ย
5: เอาแล้วจ้ะว่าเช้าเข้าเย็นนี้
4: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะพี่มุ้ยลงมาจากที่ไหนครับเนี่ยศรีนครินทร์ป่ะครับ
5: ใช่จ้ะ
4: พี่มุ้ยอยู่ศรีนครินทร์พี่มุ้ยอยู่ซอยไหนครับศรีนครินทร
5: ์อยู่ข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
4: อ๋อข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
5: ใช่
4: อยู่แถวนั้นพอดีแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่มีฝนนะพี่เนาะในเมืองเนาะ
5: ไม่มีร้อน
4: อ๋อร้อนร้อนกี่วันแล้วเนี่ยพี
5: ่น่าจะ 3-4 วันแล้วอะมันร้อนแต่อากาศใจพี่ไม่ร้อนหรอก
4: อ๋อน่าจะประมาณ 3-4 วันแล้วตอนนี้พี่มุ้ยรับฟังทาง FM หรือว่าทางไลฟ์สดครับตอนนี้ครับ
5: FM วิทยุจ้ะ
4: พอดีเลยนะครับพี่มุ้ยวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
5: ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
4: ความคิดถึงกำลังเดินทางอันนี้คิดถึงดีเจใช่ไหม
5: คิดถึงทุกคนนั่นแหละที่เข้าหา
4: อ๋อโอเคได้เลยครับพี่มุ้ยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
5: ่ต้องให้พี่โพสิตอยู่ที่ทวีวัฒนาจ้ะ
4: อ๋อพี่โพสิตใช่ไหมฮะได้เลยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่มุ้ยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่มุ้ยผมรบกวนพี่มุ้ยแป๊บหนึ่งผมรบกวนพี่มุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได
4: ้โอเคนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
5: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
5: ไอยาราอาฮ่า
4: เย้ขอบคุณมากมากครับพี่มุ้ยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับงานเพลงที่ขอเข้ามาครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: จ้ะ
4: เอาละครับสายน้ำไม้เรานะฮะจากพี่มุ้ยนะฮะโทรเข้ามาจากศรีนครินทร์นะฮะใกล้ๆเองฮะในเมืองไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่เนาะก็โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่มุ้ยนานแล้วกันนะเห็นขอเพลงนี้เข้ามาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางเมื่อกี้แอบแซวไปนิดนึงดีเจก็เขินนะเมื่อกี้แซวไปนะฮะพิเศษให้เพลงนี้ให้พี่โพสิตนั่นเองนะครับก็พี่เขาน่าจะรับชมรับฟังอยู่หน้าเพลงนี้น่าจะส่งถึงพี่โพสิตเขานะฮะแล้วก็ให้กับ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางจ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอรา อ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ่าฮ่า
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอกชิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหลับกันนะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับผมในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 55
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็ 21:47 นะฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2สุดท้ายนั่นเองนะฮะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆที่ขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาแล้วหนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้ววันนี้คือแบบอุบัติเหตุจริงๆฮะต้องกราบขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ๆดีเจทุกคนเลยแล้วก็ทุกช่วงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะใครที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาหรือว่าจะเป็นน้องลูกโหนดก็ได้ ช่วงนี้มีAKA เพิ่มเยอะมากเลยนะคะนะก็มีชื่อที่พี่ตั้งให้ เนี่ยมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็โหมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าวันนี้นี่เพลงโหดมากเฮ้ยระหวานมาหลายวันแล้วจริงๆเห็นวานนี้ก็โหดเหมือนกันนะเฮ้ยหมายถึงดีเจหรือเปล่าไม่รู้เริ่มต้นมากับเพียงแค่เงานะคะงานจากพี่เอิญสุรติการนะคะนี่ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะเอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์เนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาปล่อยซิงเกิลก็เป็นเพลงนี้เลยนะคะเพียงแค่เงาเนี่ยชอบ MV เขามากเลยชอบเข้าไปดูนะภาพสวยมากเลยแล้วก็ต่อด้วยฆาตกรดีเด่นนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะเริ่มมาละเริ่มโหดละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับสวมเขาแพรวจิรวรรณหรือว่าแพรว AF นั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพด้วยนะคะจัดให้เลยทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยนะจ๊ะติดค้างเพลงอะไรไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะก็ทักท้วงกันได้นะคะก็แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจสักหน่อยวันนี้นะคะไปจะเจออะไรมาบ้างหรือว่ามีเพลงพิเศษนะคะที่อยากจะแนะนำโอ้ยนะคะขอสักเพลงสินะคืนนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะถ้าอยากจะคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่คุยไม่เป็นไรฝากเพลงไว้ก็ได้นะคะเวอร์ชันไหนบอกหนูนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางเพลงเนี่ยเขาก็มีศิลปินหลายท่านที่นำมาร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะฟังต้นฉบับอะไรก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะทักทายทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลย77จังหวัดค่ะผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยตอนนี้หลายๆท่านเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็มีทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะฝากเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยก็แล้วกันนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะก็ทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นี่ CONNECT นะคะก็รวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการกีฬารายการข่าวต่างๆได้หมดมีไว้ที่นี่รวมทั้งหมดรวมถึงอัปเดตข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะรวมอยู่ที่นี่แล้ว MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าฟังเสียงดีเจแล้วอยากเห็นหน้าด้วยเสียงแบบนี้ก็ต้องหน้าตาดีแหละเฮ้ย บอกเลยว่าดีเจคลื่นนี้หน้าตาดีทุกคนคุณพระทำยังไงถึงจะต้องรวมตัวคนหน้าตาดีมันทำไมถึงทำได้อะ นะคะเข้ามารับชมได้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะทุกชั่วโมงดีเจก็จะมีการไลฟ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยในนี้เนี่ยสมาชิกเยอะมากๆเลยเนาะพูดคุยกันได้นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวฮิวใจเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366ค่ะและมีหนึ่งช่องทางด้วยนะขออนุญาตอ่านก่อนเลยกันละกันนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400 วันนี้ข้อความแรกนะคะคุณแม่อรุณนะคะนี่มาวิน number 1 no 1เลยล่ะนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มเติมขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่สาวรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แน่ๆใช่ไหมใช่ ทุกวันนี้ดีเจจำเบอร์ได้นะเอาจริงๆถ้าดีเจโทรกลับไปเนี่ยอาจจะคุณแม่บอกว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ได้โทรเข้าไปจะมีโทรแค่ช่วงหน้าไมค์นะคะนะใครที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ1ชั่วโมงรับสายหน้าไมค์1สายใครที่ฝากเอาไว้รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยจะได้คุยกันไหมนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาละนะก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์นะคะจัด1งานเพลงจากอ้ายแมนเอ้ยบ่ใช่แมนมณีวันบ่ใช่แมนคนมนแขนบ่แม่นนะเจ้าเป็นอ้ายแมนแมนพิสิทธิ์พงษ์คนในใจแมนอ้ายบ่หูเจ้า
1: เจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิลใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีนะคะว้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้าคุยได้ไหมจ้า
2: จ้าจ้า
1: เสียงลมแรงมากเลยพี่เอิงทำอะไรอยู่
2: นั่งตาพัดลมร้อนมากเมื่อกี้ฝนตก
1: ก็ว่าอยู่แบบเสียงลมแรงมากอะไรจะเอ๊ะขับรถอยู่หรือเปล่านะแบบว่าเป็นห่วง
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่บ้านนะอยู่บ้าน
1: ได้นะคุยได้นะจ๊ะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคพี่เพียงจะขยับตัวมานิดหนึ่งได้ไหมหนูแบบแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย
2: เดินห่างพัดลมแล้วเนี่ยออกห่างไปแล้วเนี่ย
1: แล้วตอนนี้คือฝนตกหรอหรือยังไง
2: หยุดไปแล้วฮะ
1: หล่อทำไม
2: ตกแป๊บเดียวแล้วก็ไป
1: โอเคโอเคพอได้ยินแล้วแหละแต่มันแบบว่าอย่างไงบ้าง
2: เป็นไงบ้างฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินได้ยินแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น
2: โอ้โหลองอุปกรณ์ใหม่ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยทิ้งแล้วเนี่ย
1: คือเสียงอะชัดมากพี่เอิงแต่ว่าเสียงนอยส์รอบข้างอะแบบว่าเสียงรอบๆอะมันอย่างนี้มากมากเลยเนี่ยดังเรื่อยเลย
2: ดังอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ดังมากเลยอันนี้เราคุยแบบ small talk เป็นบลูทูธหรือว่า
2: เป็นตัวเขาเรียกเด็กแอมบลูทูธแล้วก็ต่อกับหูฟังไปอีกทีนึง
1: ถ้าลองคุยปกติได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเสียงโอ้โหแซ่ซองมาก
2: แซ่ซองเลยเหรอ
1: ใช่
2: แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนอุปเปลี่ยนอีกตัวนึงดีกว่า
1: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้น
2: ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้
1: ดีขึ้นค่ะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกัน
2: โอเคไม่ต้อง
1: โอเค
2: โอเคไม่ต้องเปลี่ยนละ
1: โอเคพี่เอิงโทรมาจากลพบุรีถูกต้องนะ
2: จ้ายังอยู่ที่เดิมจ้าไม่ไปไหน
1: โอเคตอนแรกว่าจะถามว่าฝนตกไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอิงบอกแล้วว่าตกมานิดนึงแต่มันก็ร้อนอยู
2: ่นึงแล้วก็ไป
1: เขาแวะมาแค่นั้นไงน้องฝนเขามีภารกิจเยอะช่วงนี้ต้องแวะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยแหละพี่เอิง
2: เนี่ยถ้าไม่เกิดเขาไปงานโชว์คอนเสิร์ตเลยเนาะไปทั่วเลย
1: เอ้าเขาว่างานยุ่งเขาฮอตไงช่วงนี้ใครๆก็อยากได้ฝนมันร้อนเหลือเกิน
2: โอ้โหนั่งดูเรดาร์ตอนนั่งดูเรดาร์สักพักนึงเฮ้ยทำไมกลุ่มฝนอยู่แถวสิงห์บุรีวะทำไมลพบุรีไม่เห็นมีเลย
1: ถามถึงปุ๊บเป็นไงล่ะมาแป๊บนึง
2: มาแป๊บนึงแล้วก็ไปไปพูดถึงฝนเปียก
1: นะคะอ่ะโอเคค่ะพี่เอิงค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงจ้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังนี่เลยคิดถึงอาสันติเหมือนเดิมแหละทหารบกไพรัก
1: ทหารบกไพรัก
2: ที่ไม่อยากกินเลยนะที่ไม่อยากกินเลยไม่ได้บอกให้
1: เดี๋ยวนะคือตอนนี้ตันอ่ะหาไว้หนึ่งเวอร์ชันเป็นของ RL ยอดรักได้ไหมคะ
2: อาสันติไม่มีเลยจ้ะ
1: ตอนนี้มีแค่สองเวอร์ชันก็คือยอดรักสลักใจกับสัญญาพรนาราย
2: โอ้โหงั้นขอลุงแอลเลยแล้วกัน ลุงแอลก็ร้องดีเพราะว่าเคยเอาไปร้องประกวดด้วยเวอร์ชันนี้แหละ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเน
2: า
1: ะ
2: มีเกร็ดเล็กๆ เกร็ดน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ก่อนวางสาย
2: แล้วรู้ไหมว่าสปอคืออะไรในเพลงมันมี
1: ไม่ทราบค่ะบอกเลยเล่าเลย
2: นิดเดียวนิดเดียวก็คือวสปอก็คือเป็นคืออะไรคุณวสปอคืออะไรจะเคยฟังใครฟังนะ

0: แต่วตป.จริงๆคือเป็นชื่อย่อของสถานีวิทยุในศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ออกอากาศในระบบ AM ตอนที่612แล้วก็711กิโลเฮิรตซ์ทุกวันนี้ก็ยังออกอากาศอยู่จนถึงทุกวันนี
1: ้สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนี่ได้ความรู้ด้วย
0: ใช่ฮะ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะพี่นะ
0: ครับ
1: จ้าพี่ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นี่นะได้ความรู้จากเพลงด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความสุขความบันเทิงความสนุกสนานจากเพลงเนี่ยเราก็นะมีเกล็ดเล็กเกตน้อยเนี่ยขอบคุณพี่เอิงอีกครั้งด้วยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับทหารบกพ่ายรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เอิงจากลพบุรีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะขอหน้าใหม่เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าตลอดทางชั่วโมงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงได้เรื่อยๆเลยนะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์และก็เป็นแฟนซีรีส์วายนี่เป็นไงเออต้องแบบว่ากรีดกรีดสาวๆกรีดนะคะเอาล่ะนะคะงานสุดยิ่งใหญ่ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วล่ะนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุตรสบงกตม่านไหมลายสยา มเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัล นะคะเรามาดูกันว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะรางวัลแรกนะคะสาขารางวัลแรก Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net นะคะ entertain awards มี s ด้วยนะ yentertainawards.mcot.net นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะนะเชื่อเลยว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยหลายคนก็เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Boys Loveนะคะหรือว่าจะเป็น Girls Love นะคะยังไงก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะคะศิลปินดาราที่เราชื่นชอบที่เรารักนะคะให้ได้เข้าชิงรางวัลกันได้นะคะกับ Y Entertain Award 2026ค่ะมานะทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสมาชิกของเราวันนี้ป้าโทนะคะเชื่อไหมว่าวันนี้อ่ะอสมทฝนไม่ตกแต่ไปตกในหลายๆที่อย่างเมื่อสักครู่นี้สายหน้าใหม่นะพี่เอิงก็บอกว่าลพบุรีก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่ลูกตาลสมุทรปราการฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็มาทักทายนะคะสวัสดีคุณปลักกี้นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะวันนี้น้องหนูดีมาคนแรกอีกแล้วนะคะจ้องเลยจ้องเลย น้องไบค์นะขอบคุณมากๆน้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะเดลิเวอรี่ไม่มีไปส่งเลยนั่นน่ะสินะคะก็อาจจะต้องพักแป๊บหนึ่งเนาะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะทักทายนะคะคุณพิษพี่ทัศนีพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่ธนารักษ์นะคะคุณแม่ธนชพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่นักรบนะคะพี่สรพงศ์บอกคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ทักนะคะน้องกิตติกรบอกว่าของเพลงของดีเจหน่อยจ้าอย่างปลัมปะเหลือก็เป็นแค่เพื่อนนี่หนาร้องให้เลยสวัสดีคุณแจ็คนะคะพี่เดินเพนพี่สมบูรณ์นะคะน้องสินชัยพี่วันเพนนะคะบอกน้องลูกตาลคนน่ารักเฮ้ย hey! แล้วหนูก็เถียงไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะณจุดนี้เวลาคุณผู้ฟังแบบชมมาอะไรเงี้ยคุณออยบอกว่าชลบุรีไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีฝนเลยเนาะไม่ได้ไปถึงตรงนู้นสระบุรีร้อนมากแล้วก็สวัสดีพี่นารีนะคะลุงต๋อยพี่ยุทธพงศ์นะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะอยู่ที่ระยองนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุชิราพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่เดียวจารานพี่อัญชลีนะฟังอยู่จ้าคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะละนะวันนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนฝนไม่ตกก็คงจะร้อนมากเลยเนาะนะคะนะแต่ว่าใครที่ฝนตกก็นอนหลับสบายหน่อยวันนี้อ่ะไม่เป็นไร ร้อนกายไม่ร้อนใจฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะมากๆเลยทยอยจัดให้นะคะพี่พลจากจันทบุรีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามากอดคนนอกใจจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะด้านหน้าเวทีกับกิจกรรมของเรานะคะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เราเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะวันนี้กับเน็กนฤพลค่ะเจ็บซัมฟ้า

Thank you.

0: งปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
2: สี่นาทีทุกร้อยที่คุณฟังฝากเข้ามาตาม02-2481-66นะคะที่ต่อไปกับรอพระรักค่ะวิรดาวงโชวันนะคะจากก้าวสาวลาดกระบังค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนที่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนไผ่พงศธรนะคะจากโอ๊กนี่นะคะแล้วก็มีรุ่งฝั่งนะคะมันแทนแต่งคืนจากก้าวต้นภูเก็ตวันนี้มีสายน้ำมันเพลงของพี่นันแทนมาวางไม่เพลงเลยนะคะแต่ว่าแต่งยากเลือกมาหนึ่งแล้วนะคะเป็นพาเป็นฝั่งของแล้วก็ต้องเป็นคาริคแมนกับยาตัวหนึ่งน้ำหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีวันที่ขยันมาเยี่ยมท่านจริงด้วยการเวลาบางทีอย่างที่จะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะมาดูกันดูนะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้ทักทายเพื่อนเพื่อนนะทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะสวัสดีพี่รัตวันด้วยนะคะเป็นบอลตาจากฟินแลนด์นะคะพี่มาครบแบบยินดีนะคะแล้วก็พี่ชานนท์จากคาร่านี่นะคะที่มีการที่โอเคด้วยนะคะขอบคุณพี่กระโดนนะคะเป็นดอกดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะที่ปากด้วยสวัสดีค่ะน้องสุขไทยมาส่งดาวมาโอ้โหเจอทับเลย25ดวงโอ้ยส่งเป็นเยอะมากแต่รักเป็นคืออะไรดีเนี่ยต้องเป็นอะไรยังไงดีขอแรงเลยอ่ะขอถ่ายตรงๆคุณแม่รู้มั้ยอยู่นะพี่ชมนะคะพี่สำราญแบบเพลงเพราะมากค่ะสัญญาณสะดุดมันเลยค่ะนะคะถ้าเกิดว่าวิทยุมีสะดุดต้องมีอะไรนะคะเพื่อที่จะมาล้อเสียงเสียงประสานได้อีกเสียงหนึ่งนะคะที่ที่ว่าบอกตอนนี้อ่อนนุ่มตกหนักมากๆนะคะอ่อนนุ่มดีเท่แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ล่าสาว71ตกหนักมากเหมือนกันนะคะแต่ในทางวิชาการเนี่ยไม่หนักนะคะเนาะแล้วก็ที่เชียงจะเดินครับมอพัฒนานะจ๊ะโอ้วันที่จะเดินเตะดาวมาเยอะมากเลยนะพี่สุวรรณเป็นร้องมากเลยนะคะมอพัฒนาจังจ้าที่นางหนูวันมาแข่งแล้วพี่ต่อจะไปเจอที่ชิ้นที่เหนือทางนี้นะพัฒนาก็มาเยอะเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวนะมาเพิ่มเติมนะเออพัฒนาทุกคนเลยนะคะเพิ่มเติมทางเอฟเอ็นเอสนะคะแบบที่พัฒนาแล้วมันมีการต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทางประธานาธิบดีก็มีข่าวบอกว่าท้าวของแบงค์เริ่มแบบใครเริ่มแบบเป็นอินเทอร์เน็ตมาเป็นแบบเป็นดิจิตอลมาหยุดเล่นเกมกันมาเดี๋ยวมาท

เธอนั้นอยู่แสนไกลเธอเป็น

demais, o que faz pra

0: ชมพูและทรีทเมนต์ผมฟรีไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับเจ้าคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300นะจอมนะคะเจ้าคิวฮิตในช่วงนี้นะเป็นเพลงที่เมื่อสักเดือนสองวันก่อนเนี่ยตังได้พูดถึงด้วยนะคะว่าพี่หนูเล็กจากเราเนี่ยเขามีเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราติดต่อกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานปล่อยซิงเกิลใหม่ในแถบแล้วนี่แหละวันนี้จอชีวิตของเราคือเพลงที่ว่านี้นะคะกับเพลงอย่าใส่กระจอกหนูเล็กจ๋านะคะคำร้องทำนองโดยเสียพิษาเรียบเรียงโดยสุขการคงเกิดและเราเป็นทีมที่พร้อมกันที่จะน่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่เตรียมเข้าชาร์ตเราแน
2: ่ถ้าใส่กระจอกบอกเลยไม่ถึงร้องปลายฟ้าที่ฝันเอาไว้มี

ันนี้ยืนคนเดียวแล้วไม่ไหวแค่รู้ไว้มีเราอยู่ตรงนี้จะคอยเป็นเพื่อนที่ดี

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้หลอมยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ค่ะฝันให้สมงานเพลงในช่วงนี้นี่ฮักพอเป็นพิธีนะคะมาจากที่ต่ายอรไทยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องแบสธีรพงศ์ดีเจอะไรนะดีเจหน้ามนใช่ไหมเออหนุ่มหน้ามนเลยนะแหมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยอยู่ในฮิตที่7นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่8ด้วยเนาะไปจัดให้เลย2เพลงนี้ฮักพอเป็นพิธีและตี3จากเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

0: เศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ไอ้หนุ่มรถไถสายันสัญญานะคะจัดให้เลยกับพี่สมพงษ์จากบางกะปินะคะแนะนำเพลงนี้ฝากเข้ามานะคะมี SMS นะคะเข้ามาบอกว่าเด็กตรังนั่งทำงานอยู่ฟังเสียงฟ้าไปด้วยมาส่งพี่ลบบานค่ะสำเนียงอาจจะไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมากๆ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ลากันด้วยฝันลำเอียงงานจากพี่แจ้ดานุพลแก้วกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
0: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้ว

0: เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: อาโมโรโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอริฟเวอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: ครับผมครับก็เข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่บอล นะครับแล้วก็ผมปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านนะครับ
15: ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ต้อนรับสถานีต่างจังหวัด
14: ครับ
15: กี่จังหวัดนะ
14: 41สถานีนะครับผมก็ถือว่านะบรรยากาศฟุตบอลโลกในเวลานี้กำลังวันนี้ก็มาดึกหน่อยตีสองที่คู่แรกเนี่ย
15: ตีให้ตีสองนะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องทุกตีสองที่วันนี้จะมีถึง2คู่นะ
14: ครับ
15: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายมันต้องเตะพร้อมกันเพื่อว่าไม่ให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดเขาได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็จะรู้ผลกันว่ากลุ่ม B เริ่มก่อนเนี่ยใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แล้วก็ใครจะจบอันดับบวยแล้วก็จะกลับบ้านนะคร
14: ับ
15: แล้วก็จะมีคู่ตีห้าอีก2คู่แล้วก็คู่8โมงเช้าอีก2คู่นะ
14: ครับ
15: วันนี้กลุ่ม A B C เราจะรู้ผลนะครับใครจะเป็นแชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ก็จะมีทีมกลับบ้านเพิ่มแล้วก็จะมีทีมที่การันตีผ่านเข้ารอบแน่ๆนะครับ
14: ครับผมก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็ คอมเมนต์มาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยนะครับ
15: เดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube ให้แล้วกันนะครับ
14: ครับผม
15: คุณปาโมเนี่ยบอกบราซิลแชมป์โลกแน่นอนครับ
14: บราซิล
15: บราซิลชุดนี้ผมว่ายังไม่แก่ง
14: แปลกนะพี่เอาอันเช่ไปคุมบราซิล
15: ไม่ใช่อันเช่ลอตเตียผมยังเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าเขามีครบมาหมดแล้วท
14: ุ
15: กตำแหน่งนะ
14: ครับ
15: ขาดก็คือแค่แชมป์โลกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เชื่อไหมว่าในบรรดาโค้ช48ทีมเนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
14: เป็นอันเช่
15: ไม่ใช่ค่าเหนื่อยเยอะสุดแบบธรรมดาแบบทิ้งอันดับ2อันดับ3แบบ
14: ห่างเลยพี
15: ่ห่างมาก
14: โอ้โห
15: คือบราซิลนี่ทุ่มมากการที่ไปเอาอันเชลติมาคุมทีมชาติ
14: ครับ
15: เพราะอันเช่นี่มันก็เหมือนก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็เข้าใจว่าบราซิลก็คาดหวังว่าต้องได้แชมป์โลก
14: ครับผม
15: นะครับแต่ว่าอย่างว่าคนอันเชลติมันก็ต้องท้าทายระดับเนี้ยนะครับคุณซื้อที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเบอร์2ผมจำไม่ผิดนะคุณซื้อที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
14: โปเชตินโน่พี
15: ่โปเชตินโน่ก็เยอะเหมือนกันติดท็อปไฟแน่นะครับเพราะอเมริกาก็ทุ่มเยอะเหมือนกันทูเคิลก็เยอะ
14: ทูเคิลอ่าใช
15: ่พวกนี้จะได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ
14: ตอนนี้ก็เป็นกุนซือระดับก็เรียกว่าเกรด A ครับพี่ตอนนี้
15: ใช่ใช่ก็ถือว่าหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าคุณปาล์มเชียร์ใครไม่รู้
14: ผมเชียร์อิตาลีแต่ว่าไม่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเชียร์อุรุกวัยอุรุกวัยก็ไม่มีกองหน้าแล้วพี
15: ่คุณอิตาลีเนี่ยเขาเริ่มคือต้องเข้าใจนะแชมป์โลก4สมัยใช่ไหมแล้วตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ
14: ปี2014เป็นต้นมาก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเนี่ยตอนที่เคลนี่กับลุยโซเลสมีการกัดกันอ่ะ
15: ใช่ตั้งแต่2014อ่ะแล้ว
14: ก็ไม่ปรากฏ
15: 10กว่า12ปี
14: ไม่มีคุณพลอัศรีอยู่ในฟุตบอลโลกเลย
15: แล้วกว่าคนจะดูฟุตบอลลูกฟุตบอลโลกรู้เรื่องอาจจะต้องอายุประมาณสัก8 9ปีขึ้นไปใช่ไหม
14: ใช่ครับผม
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอิตาเลียนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนเนี้ยอายุประมาณ16 17ยังไม่เคยที่เห็นอิตาลีเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถูกไหม
14: ช็อกไปเลย
15: เพราะไอ้ตอนที่เป็นเล่นครั้งสุดท้ายปี2014
14: ครับที่บราซิล
15: คนก็ยังเด็กอยู่บางคนก็ยังไม่รู้เรื่อง
14: แล้วอิตาลีนี่โอ้โหฟอร์มหลังๆนี่แล้วคือเรื่องนะการเปลี่ยนถ่ายเลือดผู้เล่นอะไรต่างๆมันไม่ความคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย
15: ก็มีโค้ชอิตาเลียนมากันเยอะ
14: เอาโค้ชมาแทนกันมาโลกพี
15: ่ก็เหมือนไทยอ่ะบอกว่ายังไม่เคยไปแต่ฟุตบอลโลกแต่ก็ส่งน้องลิซ่าน
14: ี่ไงอ๋อมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกโอ้จริงๆน่าจะดีนะอย่างนี
15: ้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเชียร์อิตาลีไม่ได้ไปแล้วคิดว่าทีมไหนจะได้
14: ตอนนี้นะจริงๆอ่ะวันก่อนก็คุยกับเพื่อนผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
15: ใช่
14: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องพูดจากเนี่ยคือมีเหตุผลก็คือเหตุผลล่าสุดก็คือผมเล่นเกมนึงก็คือฟุตบอลแมเนเจอร์เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลแน่นมากเข้าชิงพี่เข้าชิงแบบผมก็คือให้ระบบของ ASUI อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเข้าไปคือเขาแรนดอมมาเป็นชิงกับฝรั่งเศสแต่แพ้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมี2ชุดก็คือเนี่ยผู้เล่นตามนี้เลยครับแม่นมาก
15: ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อยู่อ่ะนะคือเอ็มบัปเป้ครั้งที่แล้วนี่เข้าชิงกับอาร์เจนติน่า
14: อาร์เจนติน่าใช่ครับ
15: แพ้เพราะว่าจัง
14: ไอ้เนี่ยครับมัวนี่ครับ
15: มัวนี่ลูกนั้นถ้ามันยิงเข้าไปก็จบแล้วแต่ว่าไปติดเซฟไง
14: ใช่ครับ
15: แล้วก็ทำให้อาร์เจนติน่ากลับมาได้แชมป์โลกแล้วก็แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ดาวซันโว8ประตูเมสซี่7แล้วคู่นี้ยังต้องมาแข่งกันอีกแต่ว่าเอ็มบัปเป้ผมว่าอนาคตยังไงก็แซงแหละนะครับเป็นแบบว่าพอถึงฟุตบอลโลกฝรั่งเศสในยูเอ็มบัปเป้นี่มันดุจริงๆนะ
14: ใช่ครับ
15: ผมรู้สึกว่าเขาก็มีทีเด
14: ็
15: ด
14: แล้วมันเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่ๆก็เขาเรียกว่าขึ้นมาด้วยหลายคนอย่างเช่นเนี่ยบาโคล่าดูเออะไรเงี้ยพี่ตัวแล้วกองกลางอะไรก็ดีขึ้น
15: ใช่ฝรั่งเศสก็น่ากลัว
14: สองชุดนะครับ
15: ใจผมรู้สึกว่าใจผมอะ
14: พี่บอลเชียร์ทีมไหนครับ
15: จริงๆอะผมเชียร์อังกฤษมาตลอดนะพี่แต่ว่าพออังกฤษชุดนี้มันไม่มีลิเวอร์พูลไงผมก็แบ่งใจไปเชียร์เนเธอร์แลนด์เยอะผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทีมเป็นทีมที่น่าสงสาร
14: โอ้ครับ
15: เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่ได้2ครั้งละ
14: 2ครั้งนะ
15: แล้วก็ตั้งแต่ไปแพ้อุรุกวัยใช่มั้ยในครั้งสุดท้ายที่แพ้ใน90นาที
14: แพ้อ๋อล่าสุดใช่มั้ยพี
15: ่โอ้นานมากตั้งแต่เพราะว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครใน90นาที
14: ใช่ใช่ใช่ครับ
15: ไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีเลยนะ
14: แพ้ครั้งล่าสุดก็เป็นฟุตบอลโลก2010นะพี
15: ่ที่ไปแพ้อุรุกวัยอ่ะ
14: ใช่ครับ
15: อย่างนั้นก็ไม่เคยแพ้กัน90นาทีและ2ครั้งหลังสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เจนติน่าแพ้จูนจุดโทษด้วยมันก็น่าเจ็บใจแล้วก็เอาจริงๆเนเธอร์แลนด์ชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ผมก็ยังรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มันจะถูกฉลกกับฟุตบอลโลกอ่ะ
14: ครับผม
15: ก็อาจจะหวังว่าครั้งนี้อาจจะไปถึงฝั่งฝันได
14: ้ผมไม่ชอบการทำทีมของโรนัลด์คูมันไม่ค่อยชอบไม่ชอบคนที่ไม่ชอบคูมันเลย
15: เข้าใจได้เพราะคูมันนี่ก็หลายทีแล้วตอนคูบาร์เซโลนาก็ล้มเหลว
14: ครับผมก็นะก็คิดว่าแฟรงกี้ดียองจะเป็นเขาเลยนะกำลังสำคัญ
15: ก็
14: ของแลนด
15: ์เพราะเนเธอร์แลนด์ชุดนี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเกมบุกเขา
14: ดูดีนะพี่แมตช์แรกที่เจอกับญี่ปุ่นอ่ะโอ้โหเล่นดีเลยนะ
15: ควรจะชนะด้วย
14: ใช่ครับควรที่จะชนะแล้วจนล่าสุดจะชนะสวีเดนโอ้โห
15: อีก2ลูกของญี่ปุ่นมันแฉลบทั้ง2ลูกเลยก็
14: อ
15: ย่างว่าดีดวง
14: ดีดวงครับผม
15: ข้อความของคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่บอลนะครับคุณจอมพล1995บอกว่าไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลกทุกคู่ที่ไม่ใช่โมโนอันนี้คุณไปหาดูได้ที่ไหน
14: มุด VPN เหรอ
15: แล้วคุณก็ต้องฟังเสียงภาคของเวียดนามเนี่ยหร
14: อ
15: แต่ของโมโนเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบฟังเสียงภาคไทยมันก็มีเสียง
14: มี
15: เสียงภาคของอังกฤษใช่ไหม
14: ครับผมของผมนี่ดูพอดีดูอย่างเนี้ยก็เรียกว่า IPTV ก็ดูของฝรั่งเอาพอดีที่บ้านภรรยาเขาซื้อไว้ครับผม
15: เพราะว่าแต่ละชาติเขาจะมีภาคของเขาฮะถ้าเรามุดไปเจอประเทศไหนเขาจะเป็นภาคของซาวเขาไป
14: ใช่ครับผม
15: คุณนรพงศ์บอกจะเห็นหน้าเห็นตาคู่ที่ได้เจอกันรอบ32ทีมเมื่อไหร่ก็หลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครบทุกคู่เพราะว่าอันดับ3เนี่ยมันยังต้องไปดูว่าอันดับ3เนี่ยกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะต้องมีแบบไม่ให้เจอกลุ่มเดียวกันเองไงแต่อันดับ3คุณเจอกลุ่มเดียวกันเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีการสลับไข้กันอะไรต่างๆ
14: ไข้กันตอนนี้ต้องไปดูคร
15: ับ แต่ว่ามันมีนะผมไปดูของเว็บนึงมาเขามีการคำนวณเขาคาดคะแนนมาเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง3ชาติที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้มันมีจะมีเยอรมนีมีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาใช่ไหม
14: ครับ
15: เยอรมนีเนี่ยแชมป์กลุ่มแน่ๆเขาจะไปอยู่ด้านบนสุดเลย
14: ครับ
15: เขาจะไปเจอกับทีมมีโอกาสเจอได้อยู่หลายทีมแต่ว่าเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีโอกาสเจอกับปารากวัยเยอะสุดคิดเป็น 37% มีโอกาสเจอกับออสเตรเลีย 33% แล้วก็มีโอกาสเจอกับสกอตแลนด์ 18% นะครับ
14: ครับ
15: ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะเจอบอสเนียมากสุดเลยนะครับคือ 58% คืออันดับ1ของกลุ่มสหรัฐอเมริกาน่าจะไปเจออันดับ3กลุ่มอื่นเขาคงไปดูแล้วว่าบอสเนียเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เอ้ยอเมริกาเดี๋ยวไปดูก่อนกลุ่มอะไรอ
14: ่
15: ะ
14: อเมริกา US แป๊บนึงนะครับสหรัฐอเมริกาก
15: ลุ่มดีมั้ย
14: กลุ่มดีแป๊บนึงอเมริกาแป๊บนึงสิ
15: ใช่กลุ่มดีนะกลุ่มดีแชมป์กลุ่มดีนะครับของสหรัฐอเมริกาจะไปเจอกับเนี่ยอันดับ3ของกลุ่ม B E F I หรือ J ซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ไปคำนวณยังไงเขาบอกบอสเนียเนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดที่จะไปเจอกับอเมริกานะครับ 58% ส่วนเม็กซิโกอีกชาตินึงที่การันตีเข้ารอบ100เป็นฐานะแชมป์ 100% แล้วเนี่ย
14: ครับ
15: เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับสกอตแลนด์มากสุด 48% แล้วก็รองลงมาจะเป็นบราซิล 11% เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3คือบราซิลยังมีโอกาสตกไปอยู่อันดับ3ได
14: ้
15: ถ้านัดสุดท้ายพวกเขาแพ้ไงคือบราซิลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาคือเดี๋ยวนะ
14: ตอนนี้มี4แต้มครับ
15: มี4แต้มใช่ไหม
14: ครับผม2นัดมี4แต้ม
15: ถ้าแพ้นัดสุดท้ายอาจจะตกไปอยู่อันดับ3ได
14: ้มีโอกาสเหมือนกัน ถ้าในกรณีที่สกอตแลนด์ชนะนะครับแล้วก็ทางด้านโมร็อกโกชนะเฮติอยู่ละสกอร์ก็น่าจะชัวร์ละ
15: เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยยังต้องรอให้จบรอบนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหมดนะครับแล้วก็จะเห็นภาพแต่ไอ้บางกลุ่มบางสายที่เขาเอาที่1กับที่2ไปเจอกันเนี่ยหรือเอาที่2กับที่2ไปเจอกันเราก็จะเริ่มเห็นละ
14: ครับ
15: เพราะว่ายกเว้นอันดับ3เท่านั้นน่ะที่เรายังไม่เห็นภาพนะแต
14: ่
15: ว
14: ่
15: าแชมป์กลุ่มที่จะไปเจอกับที่2กลุ่มอื่นหรือว่าอันดับ2กลุ่มนี้จะไปเจอกับอันดับ2กลุ่มอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจน
14: ครับ
15: เพราะว่าหลังจบวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์กลุ่ม3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก3กลุ่ม
14: ครับ
15: อันนี้ก็จะได้เห็นภาพ
14: คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า12ทีมนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็คือเซเนกัลแพ้2นัดนะครับแล้วก็มีบอสเนียที่จะลงแข่งวันนี้แหละครับในช่วงตี2 แล้วเอกวาดอร์ที่มี1แต้มแล้วก็ดีอาร์คองโกที่แพ้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยแคปเวิร์ดไม่ใช่แคปเวิร์ดนะครับก็มี5ทีมที่มี3แต้มแล้วน่าจะก็เรียกว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยแค่ชนะเสมอก็มีโอกาสสูงแล
15: ้
14: วนะครับผมยังไงก็ติดตามได้วันค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่น่าจะจบกัน
15: ใช่ๆนะฮะก็จะเตะกัน4วันวันละ6คู่นะครับ
14: ครับ
15: วันนี้คืนวันพุธใช่ไหม
14: พุธเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะจบแล้วนี่ใกล้แล้วนะ
15: ปึ๊บๆแล้วก็มันจะไม่มีพักนะถ้าผมจำไม่ผิด
14: ใช่เขาเตะต่อเ
15: ลยเรื่องเลย
14: ใช่ครับ
15: เพราะเขารู้ผลปุ๊บรอบน็อกเอาท์เนี่ยคู่ที่เตะเนี่ยช่วงนี้จะไปเตะรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเลย
14: ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนฟุตบอลในครั้งนี้
15: อาจจะไม่ต้องรอนานแต่ว่าเริ่มคู่มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วเขาจะอาจจะเหลือวันละ2คู่หรือไง
14: ครับผมครับคุณในเฟซบุ๊กนะครับคุณฮักเขากับไปสากบอกว่าถึงผมจะเป็นแฟนบอมบาซ่าแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดโรนโดนะครับและผมยังแอบชื่นชมฟีเท้าด้วยซ้ำยุคอองรีสเมลเอโต้เพราะผมเริ่มดูบอลในยุคนั้นก็
15: คือมันก็มีคนหลายประเภทไงก็อย่างที่ผมบอกไปคนที่แบบเชียร์ทั้งสองคนก็
14: ม
15: ีแต่ถ้าสังเกตกันจริงๆคนที่เขาเชียร์ฝั่งโรนโดเขาจะไม่ชอบเมสซี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนเรื่องแข่งขันกันอะเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากให้คนที่เขาเชียร์เป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างเง
14: ี้
15: ยนะมันก็จะมองในมุมนี้กัน
14: ก็หลังจากปี2010จนถึงปี2014ก่อนฟุตบอลโลก2014เป็นต้นมาช่วงนั้นเนี่ย โอ้โหแข่งขันกันโหสูงมากยุคตีโต้เวลาโนวากับมูรินโญ่อ่ะพี
15: ่แล้วไอ้บัลลองดอร์ช่วงนั้นก็คู่เนี่ยมันตีกัน
14: แล้วมันมีอยู่ฤดูกาลนึงอ่ะเมสซี่ยิง50ลูกอ่ะในลีกอ่ะครับโรนโดก็ยิงเกือบ50เหมือนกันแล้วก็คือรวมๆกันโอ้โหยิงเป็น100กว่าลูกบ้าไปแล้วในยุคนึงครับผมผมไม่ดูคู่นี้พี่ในช่วงเวลาตี2อ่ะครับไอ้ตีบราซิลตี5
15: ตอนตี5ใช่มั้ย
14: ใช่มั้ยครับบราซิลกับสกอตแลนด์คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะครับ
15: 10ครั้ง
14: เ
15: ลย
14: โอ้โหเยอะมากนะ
15: แล้วสกอตแลนด์ไม่เคยชนะเลย
14: ใช
15: ่เจอในบอลโลกเนี่ย5ครั้งแต่ถ้ารวมทุกแมตช์เนี่ย10ครั้งแต่ว่าบราซิลชนะ8เสมอ2อันนี้สถิติผมทำได้แต่ว่าแปลกไงว่าโอ้โหสกอตแลนด์นี่ผูกปีแพ้แต่ถ้าจะมีปีไหนที่เขาจะมีโอกาสปีนี้แหละเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นรองเขาหมด
14: ใช่ครับ
15: แต่ผมมองว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้ดูแบบน่าเกรงขามเอาตรงๆ
14: มันไม่ใช่บราซิลที่แบบเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆนี่แบบมีความเขี้ยวมากกว่านี้คือมันกลายเป็นบราซิลยุโรปอ่ะใช่ไหมพี่
15: ผมยังรู้สึกว่าเนี่ยบราซิลชุดนี้คือมันไม่ใช่ชุดที่ดีสุดอะที่เคยเห็นมาของบราซิลนะผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวอย่างนี้แล้วกัน
14: บราซิลเซมบ้าบราซิล
15: แต่เขาก็ยังถูกยกให้เป็นเต็ง3เต็ง4อยู่นะเต็ง1ตอนนี้มันเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสแล้วก
14: ็
15: ลองลงมาสเปน
14: อาร์เจนตินา
15: อาร์เจนตินารู้สึก
14: เลือกติง
15: ก็จะอยู่อันดับต้นๆเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า 1-2 เนี่ยมันจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนตีคู่กันมาอยู
14: ่อังกฤษครับพี่อังกฤษ
15: อังกฤษก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินานะครับก็คือมันจะเบียดมันจะมีเป็นกลุ่มๆลงไป
14: อ๋อคร
15: ับแต่ว่าถ้าติง1ติง2เนี่ยฝรั่งเศสกับสเปน
14: ครับผม
15: แต่เอาจริงๆนะสเปนตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010ใช่ไหม
14: ใช่ครับ
15: ไม่เคยชนะใครอีกเลยในรอบนอกเอาไม่เคยเลยนะ
14: แปลกเหมือนกันนะ
15: ตั้งแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
14: เออใช่ครับ
15: ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
14: ครับ
15: บางปีตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำ
14: ใช่
15: พอไปถึงรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมทีไรก็จอด
14: ปี2014ตกรอบแรกเลยบอลเกใช่แพ้กับนี่แหละนิวซีแลนด์นี่แหละนัดเปิดสนาม
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีอาถรรพ์อยู่นะครับเป้ไอ้อย่างอังกฤษที่ไปเมื่อวานเจอใครนะ
14: อังกฤษเจอกาน่าคร
15: ับ เจอกาน่าใช่ไหม
14: คาร์ลอสเคโรช
15: ผมไปเจอข่าวเลยหมอผีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอแคมเบอร์ลูนเขาบอกไอ้เนี่ยที่แฮร์รี่เคนมันไม่ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่า
14: ตลกนะพี
15: ่เออเขาเล่นคาถาอะไรของเขาเนี่ยแหละ
14: เต้าข่าวขึ้นมามันนี่นี่เออมันเกาะกระแสไปกับ
15: ช่วงนี้จริงจริงข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมจูเบลลิงแฮมปิดปาก
14: ครับ
15: เพราะจังหวะมิเกลอามิลอนของปารากวัยที่เป็นคนแรกที่โดนใบแดง
14: ใช่ใช่
15: เพราะว่าไอ้เอามือไปป้องปากนะฟีฟ่าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วเขาบอกว่าไอ้จังหวะของอามิลอนมันไม่เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่เป็นช่วงชุลมุนประท้วงวุ่นวายแล้วมันเป็นการปะทะคารมกำลังร้อนกันอยู่ทั้งสองฝั่งแต่การคุยกันระหว่างจูดเบลลิงแฮมกับไอ้ใครนะจอแดนอายูใช่ไหม
14: ครับผมจอแดนอายู
15: ของกันนี่วะของกาน่าเนี่ย
14: กาน่าม
15: ันเป็นการสนทนากันแบบธรรมดามันไม่มีเชิงในลักษณะที่จะไปเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ย เขามีป้องกันกฎนี้เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ถ้าเป็นตามกฎเนี่ยก็คืออย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
14: เหยียบ
15: หรือว่าอะไรมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าคุยกันทักทายกัน
14: รู้อย่างนั้นเลย
15: อ่าเขาดูจากเขาดูจากอากาศกิริยา
14: บริบท
15: ตอนนั้นมันไม่เหมือนของอามิลอนไอตอนที่ปาราไกวอันนั้นมันชัดเจน
14: ชัดเจนลงมาปุ๊บเรียบร้อย
15: อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมฟีฟ่าฝ่ามาตรฐานหรือเปล่าเขาเอามาอธิบายนะครับจะคนที่เป็นหัวหน้ากรรมการฟีฟ่าก็คือชิอาลูจิคอลิน่าใช่ไหม
14: ชิอาลูจิคอลิน่าครับชิอาลูจิคอลิน่า
15: หัวหลอดไฟอ
14: ่
15: ะของอิตาเลียน
14: ใช่ครับ
15: นี่นักเตะไม่มานะแต่โค้ชกับกรรมการนี่มากันเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือเขาอธิบายชี้แจงให้คนเข้าใจกัน
14: ครับผมอ๋อในเคสนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อจริงๆเขาดูบริบทตรงนี้เกิดขึ้นด้วยประกอบการพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่า
15: ใช่คือไอ้อยู่ๆปกปิดปากปุ๊บโดนใบแดงเลย
14: เขาบอกมันก็เกินไป
15: เกินไปแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบมันมีจังหวะชุลมุนปะทะกันและไอ้นี่มันเลี่ยงเจตนาที่จะแบบไม่ให้คนอันปากเพื่อว่าจะด่าคู่แข่งเนี้ยอันนี้โดนแน่น
14: อ
15: นแต่ของจูเบลิงแฮมคนละอย่าง
14: โอ้โหก็จริงๆถ้าโดนใบแดงไปในเกมก็กาหน้าก็ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสแค่2ครั้งเองพี
15: ่แต่จริงๆอ่ะ VAR ผมรู้สึกว่าแปลกๆเหมือนก
14: ันใช่
15: ไอจังหวะกาหน้ามันน่าจะได้หยุดโทรล
14: งใช่มันจะมีลูกนึง
15: เ
14: คลอสบ่นเลยอ่ะ
15: ผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยทำไม VAR มันไม่แทรกแซง
14: อืม
15: จริงๆจังหวะนั้นจุดโทษได้นะ
14: จุดโทษพี่จุดโทษ
15: จุดโทษได้นะ
14: ครับผม
15: แล้วก็ VAR แต่ไอเรื่องนึงที่ผมชมก็คือจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้
14: า
15: เขาค่อนข้างเป๊ะนะ
14: เป๊ะครับ
15: มันไม่ค่อยมีอะไรที่เคลือบแคลงอะไรต่าง
14: แต่ลูกจังหวะจุดโทษอะผมว่ามันยังมันจะมีอยู่บ้างบางเกม
15: อังกฤษก็เลยโดนเหมือนกันว่าเนี่ยให้คุณมี VAR ช่วยหรือเปล่า
14: ครับผมก็สำหรับในเดี๋ยวดูข้อความในเฟซ YouTube นะครับถ้าเหยียดจริงอายุฟ้องไปแล้วครับ
15: ไอ้จังหวะนั้นใช่ไหม
14: ครับ
15: ก็ใช่ใช่ก
14: ็มันฟ้องได้ใช่ไหมพี
15: ่ใช
14: ่ให้พิจารณา
15: ก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไป
14: อยากทราบว่าทีมที่มีแรงกิ้งอันดับโลกสูงจากนอกจากอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้มาบนโลกคนนี้อาทิเช่นทีมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูให
15: ้ฟีฟ่าแรงกิ้ง
14: ฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับจริงๆอิตาลีเนี่ยโอ้โหผมนี่หมดแรงเลยที่จะพูดเพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆแต่ละตำแหน่งมันไม่ได้จริงๆอะครับ
15: แล้วแต่จริงๆนะไอ้จังหวะซวยมันก็ซวยจริงๆนะที่ผ่านมารอบเลื่อนมันเจอแต่กลุ่มโหดๆไปเจอนอร์เวย์ที่กำลังพีคอ่ะมาดูนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เอดินโนริกะคือโอเดนการ์ดมันก็พอมันเล่นกับอาร์เซนอลกับเล่นกับนอร์เวย์มันคนละคน
14: คนละเรื่องเลยนะ
15: เออมันก็เข้าใจเลยว่าเอออิตาลีบางทีมันก็ซวยจริงๆนะ
14: คือตอนนี้เนี่ย1ถึง10นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนอังกฤษบราซิลโมร็อกโกโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเนี่ยมาหมดนะครับมาดูอิตาลีที่เหนือกว่ามาหมดเลยครับคือตอนนี้ต้องไล่ไปถึงอันดับที่ผมดูให้อันดับที่25ของโลกคือไนจีเรีย
15: ไนจีเรีย
14: ที่ไม่ได้มาที่พลาดไปนะครับ
15: แคเมรูนก็ไม่ได้มา
14: ครับผมตอนนี้ก็เป็นรัสเซียนี่โอ้ก็โหสองสมัยแล้วครับพี่ไม่ได้มาตั้งแต
15: ่สงครามโดนแบน
14: ครับผมมีรัสเซียอันดับที่34นะครับโปแลนด์35ครับผมประมาณนี้อิตาลีก็เป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะโอ้โห
15: ก็แชมป์ยูเขา
14: แชมป์ยูโร
15: แล้วก
14: ็แต่ยูโรตอนสมัยโน้นนะนี่2ยูโร20บวก1
15: อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับจริงก็สงสารแหละเพราะว่ามันเป็นอิตาลีมันกับฟุตบอลโลกมันก
14: ็จริงๆปัญหาของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีปัญหาด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันโยงไปหมดเลยครับ
15: คือสโมสรซีเรียทุกวันนี้เมื่อก่อนเวลาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขามักจะถูกยกย่องแล้วก็บรรยากาศเกมอะไรต่างๆในซีเรียนะสมัยผมดูบอลทั่วช่วงที่เดียโก้โมราน่าเล่นกับนาโปลีอะไรต่างๆโอ้โหมันแบบบรรยากาศเทียบกับเมื่อก่อนเนี้ยซีเรียดีกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้
14: ำ
15: ไม่ว่าจะเรื่องของเกรดนักเตะหรือว่าสีสันบรรยากาศแฟนบอลมูลค่าแต่พอมันสู่ไอ้ช่วงยุคอะไรนะที่เรื่องการฟ้องกัน
14: ของ โชปาลีกันโชปาลี
15: หลังจากนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันพังใช่มันเข้าสู่ยุคตกต่ำ
14: ครับผมยังทันในก็เรียกยุค90ปลายอ่ะพี่ยุคนั้นก็ถือว่ายังโอ้โหยังคึกคักนะ เลดิกันโชอ่ะ
15: เมื่อ 2-3 ปีแล้วก็เข้าชิงทุกถ้วยเลยนะ
14: ครับ
15: อิตาลีแพ้หมดเลยแล้วมาดูปีนี้อังกฤษชนะทุกถ้วยเลยเนี่ยมันความแตกต่างคือกลายเป็นว่าพออังกฤษเศรษฐกิจพรีเมียร์ลีกมันดังดึงดูดนักเตะมูลค่ามันสูงคนสนใจกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็ดึงดูดนักเตะอะไรกันเข้ามา
14: ครับโอ้ก็แตกต่างเขาเรียกหน้ามือกับหลังเท้าได้ไหม
15: คือตอนนี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรในซีเรียความน่าสนใจนักเตะจากตัวท็อปจากอเมริกาใต้ที่จะมาเล่นดาวรุ่งอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอาจจะมาอยากมาพรีเมียร์ลีกมากกว่า
14: เมื่อก่อนก็ไปสเปนกับอิตาลีเป็นหลักนะครับโหน่าเสียดายสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับคุณประสิทธิ์นะครับชนาลบบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่ปาล์มฟังในสวนยางบ้านทุ่งไผ่เขาพระทวดชะอวดนครศรีอู้คุณประสิทธิ์มีฟังทุกวันเลยนะพี่
15: จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: ศรีธรรมราชครับผมศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็เนี่ยมีหลายๆท่านฟังจากนคร
15: ครับ
14: ฟังออนไลน์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็นี่ครับมีหลายๆคนติดตามเนี่ยตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปจนถึง11โมง
15: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฟุตบอลโลกปกติตอนนี้เราก็เป็นลีลันละ
14: เป็นลีลัน
15: เราปรับเปลี่ยน
14: ณเวลานี้ก็นี่ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลโลกหน่อยครับผมครับผมใน YouTube มีใครอ๋อประมาณนี้นะครับผมวันนี้พี่บอลครับชอบทีมไหนบ้างพี่สำหรับ6คู่ในวันนี
15: ้ ชอบทีมไหนเหรอ
14: ครับ
15: เอาคู่ที่จะเตะดี2ก่อนแล้วกัน
14: ดี2แล้วกันนะครับผม
15: คู่ตี2วันนี้นะครับก็จะมีคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ใช่ไหม
14: ครับ
15: โอ้โหกาตาร์นี่ต้องล้างอายเหรอเพราะว่าแพ้แคนาดาแหละ06
14: 06ไปโดนใบแดง
15: ไปโดนใบแดง
14: แล้วก็อีกรุ่นที่ไปเสียผู้เล่นของแคนาดาครับจนขาหักก็เหลือ9คนนะครับ
15: ใช่ๆแต่เอาตรงๆน่ะคือกาตาร์ยังมีโอกาส
14: ครับ
15: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้สุดใจนะคร
14: ับ ใช่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
15: ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสู้บอสเนียได้ผมว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะน่าจะเป็นบอสเนียแหละแล้วบอสเนียอาจจะต้องยิงเผื่อไว้ก่อนแหละ
14: ครับผม
15: เพราะว่าเผื่ออะไรนะเผื่อเป็นที่3เพราะว่าถ้าเกิดแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จับมือกันเสมอกันเนี่ยยังไง2ทีมนี้มันไม่แซงแน่ๆ
14: เขาดูลูกได้เสียด้วยใช่ไหมครับ
15: ใช่คือแคนาดาวันนี้เขาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่
14: ม
15: คือ head to head ถ้ามันเสมอมันก็เท่ากันอยู่แล้ว
14: ค
15: ่อยมาดูประตูได้เสียซึ่งแคนาดาวันนี้เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เข้าเป็นที่2ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอสเนียเนี่ยชนะและยิงเยอะๆไปก่อนเนี่ย4คะแนนพวกเขาจะไปลุ้นอันดับ3มันง่ายมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้เลือกผมเลือกบอสเนีย
14: บอสเนียนะครับ
15: ส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่านะคือก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาไม่เคยชนะใครมาก่อน
14: ครับ
15: เพิ่งชนะทีชนะ 6-0 น่ะวันนั้นใครยิงแฮตทริกนะ
14: ไอ้เดวิดจอร์แดนเดวิดครับ
15: จอร์แดนเดวิดแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นจริงสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่
14: า
15: สวิตเซอร์แลนด์ผมยังดูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
14: แข็งแกร่งครับสวิตเซอร์แลนด
15: ์แข็งแกร่งวันนี้ถ้าจะมีทีมชนะผมว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด
14: ์โมร็อกโกกับเฮติครับ
15: โมร็อกโกเขาแข็งแกร่งจริงแข็งแกร่งมาก
14: ดูดีเคี่ยวกว่าเยอะนะครับสกอตแลนด์กับบราซิลครับพี
15: ่โอ้คู่นี้ผมว่าอาจจะมีพลิกความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้แกร่งจริงเผลอๆเนี่ยอาจจะ
14: มีเซอร์ไพรส
15: ์แพ้เพื่อหนีอะไรบางอย่างด้วยซ้ำอาจจะมีผมว่าเขาถ้าไปดูสายจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่าการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไม่ดีเป็นที่3อาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่2อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปดูเพราะว่าบราซิลนี่แชมป์กลุ่มนี้ผมว่ามองไม่ดีนะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มที่เท่าไหร่นะ
14: ช่วงเช้าเมื่อกี้ก็บอกแล้วเช็คกับเม็กซิโกก็พี่บอลบอกว่าเป็นเช็คใช่ไหมครับ
15: ใช่เพราะเม็กซิโกวันนี้ไม่น่าจะใส่ชุดใหญ
14: ่ครับแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้คู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นเกาหลีใต
15: ้คือถ้าตามดูจากหน้าเสือก็เกาหลีใต้ดีกว่า
14: ครับผมก็ตอนนี้ครับเที่ยงคืน29นาทีนะครับผมกับพี่บอลศิรินันท์ปาล์มณทุ่งศรีดานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยโอกาสหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
15: ครับเดี๋ยวเจ๋งมันให้อยู่ต่อดิกระเตงเนี่ย
14: จะอ๋อพี่เหรอใช่ไหม
15: เอออ
14: ๋อตายแล้วกูเดี๋ยวขอบคุณพี่

0: ไลฟ์ บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการทีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรายการทีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
10: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน40นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของคืนวันพุธที่20เป็นเช้ามืดของวันที่15แล้ววันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมอยู่ยาวเลยวันน
1: ี้อยู่ยาวเลย
0: เมื่อกี้นี้จัดกับพี่ปาล์มแล้วก็อยู่กับผมต่ออีกชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไปก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้ปิดไมค์ขอไปคุณฟังนะครับ
0: ครับ
1: ก็ลืมดูนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ช่วงนี้นะครับอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งก่อนที่ FM 99จะรายงานสดฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: วันนี้เตะพร้อมกัน2คู่ตี2นะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จะเป็นคิวของคุณ
0: ตีสองเนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณครับแล้วก็พี่คมอธิคมจะมาบรรยายเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดารวมถึงตามผลอีกคู่ครับเป็นบอชเนียแล้วก็พบกับกาตา
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
0: ไม่ใช่พี
1: ่ขออาร์เซนอลทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวตีสองเนี่ยจะเริ่มเกมในกลุ่ม B ก่อนแล้วตอนตีห้าเนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่ม C นัดสุดท้ายครับสกอตแลนด์เจอกับบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอกับเฮติครับแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A เช็กเกียครับเจอเม็กซิโกเจ้าภาพแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้เชื่อว่าเกมเกาหลีใต้นี่แฟนบอลบ้านเราน่าจะรอดูเยอะนะพี่บอล
1: บ้านเรานี่เวลาเร็วกว่าเกาหลีใต้ประมาณไอ้ช้ากว่าสิ
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงใช่มั้ยโอ้เวลาดีเลยนะที่เกาหลีเนี่ยกำลังประมาณสัก10โมง
0: ใช่ก็บอลโลกคราวนี้แฟนบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อนข้างแฮปปี้เลย
1: เพราะมันแข่งช่วงเช้า
0: ใช่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับตุนิเซียเนี่ยเตะบ้านเรา11โมงที่นั่นบ่ายโมง แล้วก็มีเป็นอาร์เคียเตอร์ของญี่ปุ่นคนนึง เขาทำเป็นมีมแบบแฟนญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงคือคืนเลย ส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนตีห้าก็งงเงียพอสมควร
1: ไม่เล็กเวลาเตะท้องถิ่นมันกี่โมงอ่ะ4-5ทุ่มเงี้ยหรอ
0: ประมาณวันนั้นในแข่งที่เม็กซิโกน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่นั่นครับ
1: หัวค่ำเองเหรอ
0: มอนเตเล่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เกาหลีใต้ก็ช้ากับเรา2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูบอลตอนประมาณ10โมงเช้า
1: ก็เวลาดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำงานดูฟุตบอลไปก่อน
0: ใช่ แต่วันนี้ผมเห็นเหมือนข่าวของญี่ปุ่นครับพี่บอลเรื่องดูบอลกับการทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงสนามในอีกประมาณ2วัน
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นเกมสำคัญในการลุ้นเข้ารอบด้วยเจอสวีเดนคิซุเกะฮอนดาเนี่ยที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไม่เป็นนักพากย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าออกมาขอให้บริษัทเนี่ยขอเข้างานเลทหน่อยให้ดูบอลก่อน
1: ก็ไปดูที่ทำงานได้ไหม
0: โอ้นะ
1: ดูไปด้วยทำงานไปด้วย
0: น่าจะจริงๆก็ได้นะครับแต่เพราะถ้าหัวหน้ามาก็ต้องอาจต้องเปลี่ยนช่องก่อน
1: แต่ญี่ปุ่นนะถ้าตอนรู้สึกผมนะผมว่าเขาเป็นที่สามดีกว่านะรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเลือดซามูไรยังไงมันยอมแพ้กันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึงแชมป์กลุ่มไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวใครแบบประกาศกล้าให้โลกรู้ว่าเฮ้ยข้าก็ดีพอ
0: แล้วถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปโอกาสเจอโมร็อกโกหรือว่าบราซิล
1: ใช่มันจะสูงแม่
0: ถูกต้อง
1: คือต้องเจอชาติใดชาติหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทั้งบราซิลเพราะว่าแข่งทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับส่วนถ้าเข้ารอบ3อันดับ3เนี่ยฮะที่เช็คมาคร่าวๆอาจจะเจออเมริกาแล้วผมจะ
1: คิดก็น่าจะดีกว่า
0: ครับแล้วก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผม
1: ก็อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งกัน
0: ครับ
1: ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเกมคู่แรกวันนี้เตะพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพ
0: ื่
1: อไม่ให้ทีมไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับต้องเตะพร้อมงานจบพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคู่อาจจะมีผลไปอีกคู่หนึ่งนะครับในการลุ้นแย่งกันเข้ารอบนะครับเนี่ยอย่างคู่ตีสองวันนี้ก็จะได้ลุ้นกันทั้งสองคู่เลยนะครับมีผลกันกับทั้งบอสเนียกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดานะ
0: ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะกาตาร์แม้ว่านัดแล้วจะแพ้มา 6-0 แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด
1: แต่บอกเลยนะคู่นี้ไม่ควรเสมอ
0: ใช่
1: คือบอสเนียกาตาร์ไม่ควรเสมอ
0: ถ้าเสมอนี่ไปคู่เลย
1: ก่อนขอตกรอบ
0: สองแต้มไม่น่าพอ
1: ต่อให้บอสเนียเป็นที่3ของกลุ่มแต่ว่า2คะแนนมันไม่น่าพ
0: อ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบเปิดหน้าแรก
0: ใช่
1: คือใครยิงดีกว่าแม่นกว่าก็ทีมนั้นชนะไ
0: ป
1: แต่ว่าคู่แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยไม่ต้องแคนาดาคือเขาก็ ถ้าเสมอก็กอดคอเขารอบ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าแคนาดาจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เขาดีกว่าตุนเอาไว้เยอะไง
0: ครับผม
1: ที่ถล่มกาตาร์ไป 6-0 นะฮะ
0: ก็แคนาดากับสวิตนี่ตอนนี้แคนาดาประตูได้เสียดีกว่าก็น่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเสมอวันนี้แล้วก็ส่วนอีกคู่นึงก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าถ้าเสมอตกรอบคู่เลยวอชิงตันกาตาร์
1: เพราะ2คะแนนดูแล้วไม่น่าพอนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่เล่นกันเสมอนะ
0: น่าจะไม่เสมอเพราะว่าน่าจะเปิดแรกเลยแล้วกาตาร์นี่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่กลัวละสู้ก่อนเละอีกเรื่องนึง
1: วันที่เล่นกับแคนาดาเขาเหลือกี่คน
0: 9คนน
1: ึ
0: งใช่ใช่
1: โดนสองใบแดง
0: โดนไป2ใบแดงแล้วก็กาตาร์นี่ใช่มีผลแล้วกาตาร์นี่บอลโลก2ครั้งเพิ่งมีแต้มเดียวนะพี่ก็คือเกมนัดแรกที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวผมกลุ่ม C เนี่ยที่จะเตะตอน 17:00 เนี่ยตอนนี้ที่ตกรอบแน่ๆแล้วเป็นเฮติ
1: ครับ
0: ก็แพ้ไป2นัดรวดส่วนบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยยังต้องลุ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่า4แต้มเท่ากันแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้ก็เจอกับบราซิลก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3แล้วพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้พลิกล็อกชนะบราซิลได
1: ้ชนะก็6แต้มเผื่อแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ต้องไปรอลุ้นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าโมร็อกโกกับบราซิลอย่างน้อยเขามี4คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะ4คะแนนนั้นต่อให้ตกไปอยู่อันดับ3ยังไงก็น่าจะเข้ารอบ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนช่วงเช้า 8:00 เนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม Aกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบนะพี่เพราะว่าแอฟริกากับเช็กเนี่ยมีแต้มเดียวก็ยังลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได้หรือแม้กระทั่งลุ้นอันดับ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับแอฟริกาถ้าแอฟริกาพลิกชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีตกรอบนะพี
1: ่ใช่แล้ว
0: ก็ตกรอบ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นให้เช็กไม่ชนะเม็กซิโกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเม็กซิโกวันนี้ด้วยความที่ว่ายังไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มแล้วล่ะการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนไม่จำเป็นต้องเสียอะไรทั้งสิ้นก็คืออาจจะไม่ต้องส่งชุดหลักลงมา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโอกาสของเช็คที่จะมีโอกาสชนะเพื่อว่าจะไปลุ้นที่2เผื่อกรณีที่เกาหลีใต้เกิดไม่ชนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ยังต้องเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าดีไม่ดีถ้าเกิดไปแพ้แอฟริกาใต้อาจจะตกไปอันดับ4เลย
0: ครับผมส่วน8อันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี้หลังผ่านไปแล้ว2เกมเนี่ยทีมที่อยู่ใน8อันดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยก็มีสวีเดนกับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยเคปเวิร์ดเบลเยียมแล้วก็เช็กเกียอันนี้คืออันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนทีมที่จะหลุดไปเนี่ยก็มีคองโกเอกวาดอร์บอชเนียแล้วก็เซเนกัลนะพี่ครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วแน่ๆเนี่ยก็มีเฮติมีตุรกีแล้วก็ปานามาจอแดนด้วยทีมนึง
1: 5ทีมตุรกีอะไร
0: ตุรกีเฮติ
1: แดน
0: ปานามา
1: อีกทีม
0: ตุรกีไปแล้วใช่ไหมพี
1: ่มันมี5ทีม
0: มีปานามาเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับมีปานามาจอร์แดนตุรกี
1: เฮติอีกทีม
0: ตุนิเซียพี
1: ่ตุนิเซีย
0: ในกลุ่มญี่ปุ่น
1: 5ทีมนี้ตกรอบเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลได้ดูเกมอังกฤษไหมพี่
1: ดู 0-0 แบบชนิดที่ควรแพ้ความรู้สึกผมนะผมต่อให้ผมเชียร์อังกฤษนะแต่ถ้าดูอย่างรูปเกมจริงๆเนี่ยกาน่าเล่นดีกว่า
0: ใช่
1: นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคาถาหรืออะไรแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอกาสของอังกฤษจริงๆมันจะมีจังหวะที่หม่งชนคาใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยแทบไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตู
0: จังหวะใกล้เคียงสุดเนี่ยเป็นจังหวะที่โอไรลี่หม่งแล้วแฮร์รี่เคนซ้ำจ
1: ่อ
0: ไม่รู้ว่าโดนลิดบอร์ดผีด้วย
1: ข้างคาเนี่ย
0: ใช่ก็ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอปานามาใช่ไหมพี
1: ่
0: นัดสุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่มี2นักเตะคนสำคัญอย่างเดคแฮร์ไลท์และก็ลีเจมส์ที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะพี่ต้องรอเช็คความฟิตนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันอีก2วันก็จะเจอกับปานามา
1: วันที่27ปานามานี่ไปแล้วตกรอบแน่นอนละนะ
0: ครับผม
1: ส่วนโครเอเชียกาน่านี่ก็คือก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีม
0: ใช่ก็อังกฤษนัดสุดท้ายเนี่ยเจอปานามาแล้วก็โครเอเชียเจอกาน่าอังกฤษเนี่ยน่าจะชนะปานามาได้ไหมพี่แม้ว่าจะไม่มีตัวหลัก
1: มันไม่ใช่ชนะธรรมดามันต้องชนะแบบชนิดทำให้รู้สึกแฟนบอลพอใจอุ่นอกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบต้องมาลุ้นหวาดเสียอะไรอีกนะครับคืออังกฤษถ้าเป็นแชมป์กลุ่มแอลเนี่ยเดี๋ยวดูพี่ด่วนแชมป์กลุ่มแอล
0: แชมป์กลุ่มแอลนี่จะเจออันดับ3กลุ่ม E กับ H ครับ
1: ไม่แต่มันจะไปอยู่ถ้าเกิดเข้ารอบ 10, 32ทีมเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอกับมีโอกาสไปเจอกับเม็กซิโก
0: ใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยหลายๆแนวรุกหลายๆคนก็ฟอร์มดรอปไปนะพี่
1: ใช่ๆก
0: ็กอร์ดอนเนี่ยเงียบเลยแล้วก็แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสน้อยมากเมื่อคืน
1: อย่างที่บอกจริงๆว่าอังกฤษเล่นเมื่อวานเล่นไม่ดีอาจจะแล้วก็จริงๆคนแพ้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีจังหวะนึงที่กาน่าควรจะได้จุดโทษนะคร
0: ับ
1: แล้วก็จังหวะโต้แต่ละทีของกาน่าพวกหวัดแล้วจริงๆอ่ะอังกฤษชุดนี้ผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจจอร์แดนพิกฟอร์ดตรงๆนะก็คือรู้สึกว่าม
0: ีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดไง
1: มันแบบมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังรู้สึกถ้าจะมีอะไรให้น่ากังวลก็เนี่ยตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ย
0: ก็เราไปรอลุ้นกันอังกฤษเดี๋ยวเจอปานามาก็อาจจะต้องเช็คความฟิตของรีเจนกับเดคแคนไลน์นอกนั้นตัวหลักๆอื่นก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเกมลุ้นเนี่ยต้องดูว่าน่าจะใช้ใครเพราะเกมที่ผ่านมากอร์ดอนก็ฟอร์มไม่ค่อยดีโนนี่มาดูนเก้ที่เกมแรกเล่นดีนัดที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีพี
1: ่
0: แล้วก็ซาก้าเมื่อคืนลงมาช่วงท้ายเกม
1: ครับ
0: แล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ด้วยที่ลงมาก็ยังเงียบๆอยู
1: ่
0: แต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของไฮเดชันเบรกพี่เพราะว่าไฮเดชันเบรกก่อนเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมีมาเพื่อให้โฆษณ
1: า
0: 3นาที
1: แล้วฟีฟ่าตอบว่า
0: ฟีฟ่าก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเลยไม่ได้ตังค์นะพี่ก็เป็นเรื่องของการให้นักเตะเนี่ยได้เบรกแต่ว่าพอมันมีไฮเดชันเบรก3นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนจังหวะเกมที่มันกำลังจะไหลลื่นเนี่ยมันจุดไป
1: ฟีฟ่าเขาบอกเขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้นักเตะเนี่ยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย
0: ครับ
1: ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาก็เคยมีมาแล้วไงตอนที่ไปเตะที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: อากาศร้อนก็คูลิ่งเบรกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าก็ทำเพื่อนักเตะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ส่วนคนจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เขามีถ่ายทอดสดในแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
0: แต่บ้านเรานี่ไม่มี
1: บ้านเราไม่มี
0: ให้เราได้ดูนี่นักเตะได้เห็นนักเตะกินน้ำเลย3นาทีเต็มๆก็ฟีฟ่าบอกไม่ตังค์เลยไม่ได้ตังค
1: ์ไม่ของบ้านเราเนี่ยคนเสียเงิน
0: ครับ
1: ในการดูถ่ายทอดสด
0: ใช่
1: ถ้าเห็นคนบ้านาเดี๋ยวก็จะโวยวาย
0: ใช่แต่บางประเทศเรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยบางประเทศดูฟรีนะพี่บอล
1: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เหมือนบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ดูฟรีแหละเพราะว่าจะมีรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมที่เขาว่ารวมขันลงขันงานนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ่ายทอดฟรีให้กับประชาชนอย่างประเทศที่พวกที่เขามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเกาหลีก็คงต้องดูฟรีกันถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็คงใส่โฆษณาไปได้ในช่วงที่เขามีไฮเดรชันเบรก3นาทีนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีคนโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างอาเจอร์เกนคอปนี่ก็เคยพูดนะว่ามันเหมือนฟีฟ่าไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันเบรกมันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะครับแต่ข้อดีเขาบอกว่าเซตร่างกายของนักกีฬา
0: ใช่ดูบอลโลกที่อเมริกาคราวนี้มันมีหลายเรื่องพี่ทั้งเรื่องสภาพอากาศด้วย
1: สภาพอากาศนี่เรายังจริงๆอ่ะหลายคนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าถ้าเกิดมันมีประจุไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมมันต้องเบรกทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วบางเราเคยเห็นมาแล้วให้ช่วงที่เขามาอุ่นปีที่แล้วใช่ไหม
0: ฟุตบอลสโมสรโลก
1: ที่เขามีแบบพักไป 8-9 ชั่วโมง
0: ใช่ใช่
1: จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดในฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันจะแบบมันดูแปลกมากไง
0: ครับก็เกมเมื่อวันก่อนที่ฝรั่งเศสเจออิรักไงพี่เตะจบครึ่งแรกเนี่ยพักไป2ชั่วโมงค่อยกลับมาเตะใหม่เพราะว่าในสนามเนี่ยเตือนว่ามีพายุฝนแล้วก็มีฟ้าผ่าเพราะถ้าฟ้าผ่าเนี่ยที่อเมริกาไม่ให้เตะเลย
1: ใช่มีประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ให
0: ้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นในบอลโลกรอบไหนมีรอบนี้แหละแล้วก็ไฮเดชันเบรกกันแหละที่เป็นประเด็นครับผมผมดูข้อความนิดนึงคุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงและนครทุ่งสงนครครับฟังยาวๆเลยครับ
1: โอ้กี่ยันแดดตีหนึ่งเลยหรอ
0: น่าจะกี่ช่วงคืนนะพี่เพราะว่าคุณวีระศักดิ์นี่ส่งเข้ามาทักทายเราทุกวัน
1: ไม่ผมได้ยินว่าต้องไปกี่เช้ามืดคำว่าเช้ามืดของผมในนึงก็ประมาณตีสี่ตีห้าไงแต
0: ่
1: ว่าโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะ
0: ครับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพี่แต่ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับเราจะอยู่กันถึงตีสองวันนี้ส่วนไลฟ์อัพเดี๋ยวไปว่ากันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะพี
1: ่
0: สำหรับไลฟ์อัพของทั้งคู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็บอชเนียกาตา
1: เดี๋ยวมันต้องมีพักเบรกไหม
0: มีตอนตีหนึ่งครับ
1: อยู่นะไปไม่ต้องไปไหนนะ ส่วนข้อความทาง SMS นะครับ จากคุณเชยลงทุนแฟนนอนนะบอกสวัสดีค่ะนะบอลแฟนหงจบที่5โอ้โหครับแฟนอาร์เซนอลที่จบเป็นแชมป์นะครับ
0: ครับผม
1: และอีกคนแฟนใครคะแฟนแล้วก็สวัสดีทักทายแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นมาร์กี้นะครับทำไมไม่เห็นนะบอลมาภาคบอลโลกเลยคะหรือมีคือภาคที่อื่นผมไม่ได้ภาคบอลที่อื่นนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีติดภาคกอล์ฟนะครับพฤหัสถึงอาทิตย์นี้ก็มีคิวภาคกอล์ฟด้วยแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเคยมาภาคอยู่

0: กมนึงนะ
1: ครับ
0: เกมที่เสมอ0-0
1: คู่ไหนครับพี่บอล
0: คู่สเปนกับแคปเวิร์ด
1: โอ้โหใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช
1: ่เกมที่คิดว่าจะยิงเยอะเนี่ยไม่ยิงนะพี
0: ่0-0
1: พูดถึงเรื่องยิงประตูเนี่ยผมมาดูอันดับดาวซันโวตอนนี้ของบอลโลกหน่อยแล้วกันครับก็ผ่านไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่ม

0: แค่หลังจากกด2ประตูมา2เกมใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นดาวซันโวครั้งที่แล้วใช่ไหมที
1: ่
0: กาตาร์8ประตูเมสซี่ได้ที่2 7ประตูคู่นี้เนี่ยโหสนุกนะในการลุ้นดาวซันโวแต่คนก็บอกว่าเมสซี่อ่ะนัดที่3ไม่น่าจะได้ลงนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
1: เขาบอกเข้ารอบไปแล้ว
0: มันใช่มันการันตีเข้ารอบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสี่ยงอะไรต่างๆนะ
1: ครับแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับพี่บอลมีเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด
0: ์ฮาแลนด์ก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะฮะก็มาสร้างสีสันโดยเฉพาะกองเชียร์นอร์เวย์ไวกิ้งนะครับก็ตามคาดจริงๆเพราะนอร์เวย์จริงๆอ่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วและเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งกระจายมากไปถามอิตาลีดูได
1: ้เขียนอิตาลีตกรอบ
0: มันทุกทีมที่เจอนอร์เวย์โดนยิงกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจว่ามาครั้งนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับยิงได้ค่อนข้างที่ตามคาด
1: ครับแล้วก็3ประตูเนี่ยมี2คนครับนักเตะจากเยอรมันเดนิสอุนเดฟแล้วก็นักเตะจากแคนาดาเจ้าภาพโจนาธานเดวิดแคนาดานี่ก็ฟอร์มดีมากในรอบแรก
0: ก็ยิงแฮตทริกเกมเดียว
1: ใช
0: ่แล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเยอรมนีเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าดาวซันโบนี่มันก็เป็นกองหน้าเหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอุนดาฟ
0: แต่ว่าก็ผมก็เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนี่
1: ใช่เพราะว่าหน้าเป้าตัวจริงของเยอรมันเป็นคายฮาวเว
0: ตแต่ว่าเนี่ยก็คือผมว่าเยอรมันยิงได้กันหลายคนมันไม่เหมือนอาร์เจนติน่าเนี่ยตัดเมสซี่ออกไปคนนึงนี่ไม่มีคนยิงแล้วนะ
1: ไม่มีเลยเราตาโลมาร์ติเนสก็ยังเงียบมาก
0: ห้าประตูอาร์เจนติน่าคนเดียวเลย
1: อาวาเลสก็เป็นสำรองอยู
0: ่
1: ก็ยังเป็นเมสซี่ที่ยิงอยู่คนเดียว
0: ใช
1: ่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงเนี่ยใครจะยิงนะพี่อาร์เจนติน่าเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ว่าก็เชื่อว่าคนอื่นจะลงต้องมาทำหน้าที่แทนแหละพวกเรื่องอาวาเลสอะไรพวกเนี้ย
1: แต่ด้วยอาร์เจนติน่าฟอร์มอย่างนี้แล้วเมสซี่ฟอร์มอย่างนี้เผลอๆก็มีโอกาสป้องกันแชมป์นะพี่บอล
0: ก็เป็นไปได้เพราะหนึ่งเกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะ
1: คุ
0: ณซื้อคนเดิมซึ่งเขาพาทีมมาได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่และแถมเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มกำลังดี
1: ครับโหยิงกระจุยเลย
0: ยิงแต่ละลูกสวยทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่โดย
0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้านะนี่ขนาดจุดโทษไม่เข้าลูกนึงนะ
1: วันนั้นเนี่ยพอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแฟนบอลใจเป้าเลยพี่แต่สุดท้ายมายิงเบิ้ลได
0: ้
1: ก็เลยรอดไปวันนั้นก็บอลโลกเนี่ยเตะมาแล้ว48เกมครับยิงไปแล้ว141ประตูเฉลี่ยเกมนึงอ่ะยิงเกือบ3ลูกนะพี
0: ่
1: ถือว่าเป็นบอลโลกที่ยิงกันเยอะแต่ว่าส่วนนึงก็เพราะว่าพอมันเพิ่มทีมเนี่ยทีมที่ห่างชั้นกันก็จะเจอกันเยอะอย่างเยอรมันเจอกุลาเซาเนี่ยพี่อันดับโลกห่างกัน8 70กว่าอันดับ
0: แล้วก็ยังไงฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำลายสถิติเรื่องจำนวนประตูแน่ๆเพราะว่าแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แหมค่าเฉลี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ทำสถิติแน่ๆนะครับประตูรวม
1: ก็โหแล้วเรื่องราวสนุกก็ลุ้นกันสนุกน่าจะเป็นบอลโลกที่แฟนบอลสนุกตามกันยิงกันเยอะด้วย
0: ก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วมันยังประมาทพวกเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได
1: ้
0: แล้วยังมีเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยว่าฟุตบอลโลกปีไหนนะที่นักเตะรัสเซียเดี๋ยวยิง5ประตูผมจำชื่อ
1: ปี2018เลยพี
0: ่ไม่น่าจะเก่ากว่านั้น
1: น่าจะเก่ากว่านั้นใช่ไหมครับ
0: รัสเซียหรอทีมนักเตะรัสเซียที่ยิง5ประตูชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: ผมนึก
0: จำไม่ผิดจำไม่ผิดนะถล่มแคมารูน 6-1
1: โอ้น่าจะผมน่าจะไม่ทันนะพี
0: ่ตอนนั้นเล่นอยู่อาร์เซนอลป
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออังเกอชาวินเหรอพี่
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่
0: ผมดูอ่ะ
1: แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2ครั้งแล้วเพราะโดนแบนอยู่
0: คือจะบอกว่าเนี่ยนัดนึงมันมีโอกาสที่ยิงทีเดียวถึง4หรือ5ประตูได้ย
1: ิ่ง
0: เจอทีมที่อ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสที่จะแบบอยู่ๆพุ่งไปจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมานำเป็นดาวซันโบเลยก็ได
1: ้อย่างโปรตุเกสเมื่อคืนเนี่ยนัดแรกยิงลูกเดียวแล้วตื้อๆเมื่อคืนเนี่ยคนก็คิดว่าอันนั้นที่ยิงไม่เยอะสุดท้ายกดอุดเบย์ไป5เมื่อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูข้อความเขาบอกว่าถ้าอิหร่านได้แชมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมครับ
0: คือเอาอิหร่านได้แชมป์เนี่ยนะโอ้โหถ้าสมมุติอิหร่านได้แชมป์โดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมผมว่าด้วยความที่ว่าเล่นที่อเมริกาด้วยนะเขาเป็นคนที่ต้องแบบคือไม่คือต้องมีส่วนร่วมอ่ะ
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องมาอันนี้ก็สมมุตินะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมก็ไม่เชื่ออยากจะไป
1: น่าจะไปไม่ถึงนะพี่อิหร่านชุดนี้นี่ก็มีปัญหาเยอะหมายถึงว่าการเตรียม

0: ตัวก็ลำบากด้วยในเรื่องของมีสงครามในประเทศแล้วก็มาที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องบินไปบินกลับ
1: คนที่ยิง5ประตูโอเล็กซาเลนโกยิงในเกมที่ชนะแคมารูน 6-1 อ่ะอันนี้จำถูกที่ที่อเมริกาปี94
0: อ๋อก็ที่อเมริกาครั้งที่แล้ว
1: ใช่อเมริกาก็กี่ปีแล้วปี94
0: ก็29ปีนี
1: ่เดี๋ยวปี946บวกกับ26 32ปี
0: 32ปีใช่32ปีย
1: ิง5ประตูในเกมเดียวนะครับเป็นสถิติอยู
0: ่ครับผมอ่ะมีคนบอกเข้ามาว่าเป็นโอเล็กชาเลนโกโอเล็กชาเลนโกครับรัสเซียคุณเพชรมณีเนี่ย
1: ส่งเข้ามาสนครับอัชวินได้ยังไงอ
0: ัชวินเนี่ยยิง4ประตูแต่ยิง5เซนอน
1: เออดูผมไม่ทราบผมว่ามันรัสเซียเหมือนกันเหรอจำไม่ได้
0: ใช
1: ่ก็จำสับสนแต่ว่าเป็นเนี่ยโอเล็กซาเลนโกนะคร
0: ับ ครับผมแล้วก็บอกว่าฟังรายการในส่วนยางเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีเหมือนกันโอ้โหคนฟังจากนครศรีเยอะแล้วนี
1: ่กีดยาง
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: ยางไปทำงานฟังเป็น99ไป
0: แล้วก็บอกว่านี่มีคนบอกเต็มเลยว่าเป็นโอเล็กซาเลนโกที่อเมริกาปี94ครับ
1: คนแก่ความจำมันเลอะเ
0: ลอะแล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมส์แล้วก็สวิสบอสเนียมอร์โกบราซิลเกาหลีใต้เม็กซิโกหน้าลิ้มหน้าลองครับโอ้มาเป็นชุดเลยนะพี่แล้วก็มีข้อความบอกมาว่าดิมิทราเบอร์บาตอฟนี่ไม่ใช่นะพี่อันนั้นเป็นบัลแกเรีย
1: แต่ว่าเขาเคยยิงกี่ประตูมั้ยเอานั้นมันมีคนนึงนี่คาริสโตสตอยคอฟใช่มั้ยที
0: ่
1: เคยไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็เคยยิงฟรีคิกเยอรมัน
0: ของโซเวียตใช่มั้ย
1: ไม่ใช่อันคาริสโตสตอยคอฟนี่ก็บัลแกเรียเหมือนก
0: ันอ๋อบัลแกเรียครับ
1: แต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงกี่ประตูตอนนั้นรู้สึกจะลุ้นดาวซันโว
0: ครับเนี่ยคนบอกเบอร์บาตอฟมาเต็มเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ายิงฟรีไหนเหมือนกันบาตอฟ
1: น่าจะเป็นสตอยคอฟมากกว่ามั้ง
0: ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะพี่บอล
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
16: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของไนที่นายไลฟ์บอลโลกช่วงรอบเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองนะพี่ก็อยู่กับผมเจมส์ธันวิศิลป์แล้วก็พี่บอลครับก็เดี๋ยวผมขอ PR แล้วก็เป็นกิจกรรมคำถามของเรานิดนึงครับกิจกรรมไนที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ครับทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันผู้โชคดีที่ตอบ

0: คำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงตี2นะพี่ก็คือช่วงบรรยายเกมคู่แรกเนี่ยคำถามของวันนี้ครับในช่วงตี2เนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: ขอทีนประเทศ
0: ทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศอะไรก็ประเทศนี้เดี๋ยวผมใบ้ก็ในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเล่นก็ใบ้แค่นี้ละกันครับผมก็ร่วมตอบคำถามได้ในช่วงบรรยายสดตีสองพี่ครับผม
1: ตะกี้เดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะครับตอนที่คุยกันถึงเรื่องดาวซันโบที่ว่ายิงกันอะไร5ประตูในฟุตบอลในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าใครนะ
0: โอเล็กฟาเชนโก
1: ของรัสเซียที่ยิงชนะแคเมรูน 6-1 ปีนั้นเนี่ยเขาได้รางวัลดาวซันโบร่วมนะครับ
0: ครับ
1: กับทางด้านคริสตอฟกับทางด้านสตอยคอฟ
0: ครับผม
1: บัลแกเรีย6ประตูเท่ากันนะปีนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยผมขอมาดูเรื่องของTeam of the Week ในแมตช์เดย์ที่2ของบอลโลกครั้งนี้กันละกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไล่ของเกมแมตช์เดย์แรกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออปต้าเพิ่งออกแมตช์เดย์ที่2มาประตูนี่ในสัปดาห์นี้เป็นอีลอยลูมพี่บอลของกูราซาวครับที่เซฟไป15ครั้งก็เป็นผู้เสาตัววัย40แล้วแล้วก็นาทีผ่านมาก็ฟอร์มดีส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดนเซลดูมฟรีจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคาริซาเดจากอิหร่านครับกับโกเมสของปารากวัย
1: ดุมฟี่นี่มีข่าวว่าจะไปแล้วมาดริด
0: ใช่ก็น่าจะใกล้ปิดดีลแล้วพี่นักว่าที่นักเตะใหม่ของมาดริดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นแมนซ่าจากกาน่าที่เล่นกับอังกฤษเมื่อคืน
1: เล่นดีเล่นดี
0: ใช่ส่วนคู่กองกลางเนี่ยเป็นเวลตันแมคเคนนี่ของสหรัฐครับกับการิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมิเกลโอยาซาบาลที่ยิง2ประตูนัดแรกเนี่ยจับบอลไม่ได้เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่เกมล่าสุดนี้ยิงเลยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะจากลิเวอร์พูลพี่โคนี่กัปโป
1: ยิง2ประตู
0: ใช่แล้วก็ในบอลโลกเนี่ยฟอร์มต่างกับตัวสอนลิบลับเลยไม่รู้ว่าเขาใช้งานอย่างไร
1: เปิดก็ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: แอสซิสต์ก็ได
0: ้ส่วนปีกขวาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยสัปดาห์นี้นี่เป็นโจนาธานเดวิดที่ยิงแฮตทริกนะพี่จากแคนาดาครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำเกมที่2ของออปต้าที่เขาเก็บสถิติมาครับผมผมดูข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูรอบแรกนักบอลแฟนของรอบ2และแฟน99ทุกท่านค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเป็นกำลังใจให้ทีมโซนเอเชียของเราจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: ก็เอเชียนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีกาตาร์ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เกาหลีใต้แล้วก็กาตาร์นะ
0: และก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าพี่บอลบรรยายกอล์ฟที่ค่ายเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการที่เราเปิดเพลงนะพี่เสียงก็จะมิวไว้ก่อนก็เลยเสียงไม่มีในช่วงต้นรายการที่เข้าหลังเบรกแล้วก็บอกว่าเพลงม่องหูเข้าพี่โจอี้ภูวศิษย์กับพันวรการนี้จะขอเพลงอะไรพี่จิคุณณัฐพงษ
1: ์ตะกี้เปิดเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยนะ
0: ไม่แน่ใจต้องถามพี่ไ
1: ฟไม่อยู่
0: แล้วใช่ใช่แล้วก็มีข้อความทาง Facebook ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ทายเข้ามานะพี่เรื่องทีมที่ไม่ได้ที่เราถามไปเมื่อกี
1: ้
0: อิตาลีเนี่ยยังไม่ถูกนะผมดูจากคำถามนี้เขาเฉลยมาเนี่ยอิตาลียังไม่ถูก
1: อิตาลีหลัง196เขาก็ยังมีไปได้แชมป์โลกอะไรอีก
0: ครับผมยังไม่ใช่นะพี่อิตาลีแต่เดี๋ยวทายกันเข้ามาได้เรื่อยก็เริ่มน่าจะเฉลยช่วงจบเกมคู่แรกครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของโปรแกรมก่อนที่เราจะรีวิวอีกสักรอบนะพี่โปรแกรมคืนนี้ก็เกมฟุตบอลโลกจะเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับก็เริ่มตั้งแต่กลุ่ม B ในช่วงตี2เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาแล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาครับเจอกาตาร์ส่วนตี5จะเป็นเกมในกลุ่ม C ครับสกอตแลนด์เจอบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอเฮติส่วน 8:00 นเช้าเป็นเกมในกลุ่ม A ครับก็เชเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้
1: ก็เป็นคู่เช็คเกียร์กับเม็กซิโกเนี่ยครับที่ทาง Monomax เขาจะให้ดูฟรีนะครับ
0: ครับผม
1: 8โมงเช้านะครับคู่เดียวในวันนี้นะครับ
0: กับ
1: ฟรีทีวี
0: เดี๋ยวผมไปดูก็เริ่มที่คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาเลยไหมครับพี
1: ่
0: ก็แคนาดาเนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1นัดที่แล้วชนะกาตาร์มา 6-0 ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1เหมือนกันนัดแรกชนะบอสเนียมา 4-1 คู่เนี้ยเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2022ในเกมอุ่นเครื่องแคนาดาชนะสวิตเซอร์แลนด์2-3-1เลยก็พี่บอลคิดว่าไงครับคู่นี้
1: คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็แคนาดาเจ้าภาพสองชาติเขาการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเม็กซิโกนะครับถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้แชมป์กลุ่มเสมอก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่า head to head เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร head to head เท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยแคนาดาได้เปรียบสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับผม
1: เสมอก็เพียงพอที่จะได้นะครับดูจากฟอร์มรายการเล่นที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าทางด้านแคนาดานะครับ
0: ครับผมก็ว่าแต่ผมมองว่าแคนาดามีโอกาสอยู่นี
1: ่ก็มีโอกาสในการแข่งขันเจ้าภาพนะครับเห็นรายชื่อออกมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับผมเดี๋ยวไปดูนิด
1: ถ้าอันดับแรงกิ้งอ่ะสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับ19นะครับแคนาดาอยู่อันดับที่30นะครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ประตูเป็นกิกอโกเบลครับแนวรับมีอาคันยี่ครับโรดิเกสแล้วก็มีเอลเวดี้นิโกเอลเวดี้ครับแล้วก็มีกองกลางอย่างมีกานิชาก้าดิบิงโซครับรวมถึงมาเซมบี้ที่เป็นดาวรุ่งในเกมที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากหน้าเป้าเนี่ยเป็นบิสเอมโบโลกับรูเบนวาการ์ดครับผมส่วนฝั่งแคนาดาเนี่ยก็ยังเป็นชุดจากตัวหลักจาก2เกมแรกนะพี่ก็มีเดลิกคอนเนริอุสแนวรับครับลิชี่อาลาเย่แล้วก็มีจอห์นสโตนครับกองกลางเนี่ยมีซาลิบาครับมีทางด้านของแนวรุกเป็นลาลินจอห์นฮันเดวิชแล้วก็ทายอนบุชแนนครับผม
1: ก็เกมนี้ให้จับตาดูโยฮันมัมซัมบีนะคร
0: ับ
1: ดาวรุ่งวัย20ปีผิวสีนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เล่นอยู่กับไฟบวกนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะในเกมที่ถล่มบอสเนีย 4-1 นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่ากลัวทีเดียวในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็แคนาดาถ้าจำกันได้เนี่ยสถิติของเขาในฟุตบอลโลกเนี่ยไม่เคยชนะใครจนกระทั่งนักกาตาร์ 6-0 เป็นครั้งแรกของพวกเขาในฟุตบอลโลกก็ได้ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพต่างๆแล้วเนี่ยดูสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าจริงๆแต่ว่าเจ้าภาพยังไงก็มีความได้เปรียบอยู
0: ่ครับผมก็น่าจะเป็นเจ้าภาพ

0: 9นัดติดต่อ ที่สนามแห่ง
1: อ่ะเล่นในบ้านนะฮะอะไรอย่างเงี้ยลงเล่นรายการไหนก็แล้วแล้วด้วยนะครับ3ต่อ1
2: ครับผมอ่ะส่วนอีกตี2กาตาส่วนเกมแรกเนี่ยตามตีเสมอสวิสช่วงท้ายเกมจบ 1-1 ส่วนบอสเนียเนี่ยเกมที่แล้วแพ้สวิสมา 4-1 ครับแล้วก็เกมเกมที่แล้วเกมแรกเนี่ยเสมอแคนาดา 1-1
0: คือคู่นี้มันไม่ควรจะต้องเสมอกันนะครับเพราะว่ามี1คะแนนเท่ากันเสมอก็มีทีมละ2ยังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอโดยเฉพาะกาตาเนี่ยเสมอก็เป็นที่4ยังไงก็กลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าชนะแล้วมีเป็น4คะแนนเนี่ยโอ้โหมีลุ้นทันที

0: โลกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกตอนบราซิลปี2004ตอนนั้นถึงชนะก็จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งเดียวที่เขาจะผ่านเข้ารอบได้ต้องชนะกาตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าบอสเนียดีกว่านะครับดีกว่าน่าจะเบียดชนะกาตาร์ได้นะวันนี
1: ้ครับผมแต่ว่าสถิติที่เจอกันมานี่ก็แต่ว่าเจอกันนานมากแล้วก็เป็นปี2010เนี่ยกาตาร์เสมอกับบอสเนีย1-1แล้วก็

0: 2,000เนี่ยกาตาร์ชนะ2-0แต่ว่ามันก็นานมากนะพี่ก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อ
1: กาตาร์นี่ก็ต้องอย่างที่บอกไปพอนัดแรกไปเสียนักเตะ2คนด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: แกนหลักเลยต้องติดโทษแบน
0: ครับผมก็วันนี้บอชเนียเนี่ยตัวหลักๆอย่างโคราทินักยังลงครับนิโคลัสกาติกกองหลังแล้วก็อีวานเบสิกครับหน้าเป้าเป็นเอดินเชโกก็ยังตัวจริงลงถึงดิเมโลวิชนะพี่ก็ยังลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งกาตาร์เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ลงวันนี้เป็นสำรองไปครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่กลุ่ม B ต่อเกมสกอตแลนด์กับบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่จะรอดูคืนนี้วันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ก็ชนะ1แพ้1ไปนะเคยชนะนะ
0: ก็เจอกันในบอลโลก4ครั้งนะพี
1: ่ปีหรือ5ครั้งนี่แหละ
0: 74 82 90แล้วก็ครั้งล่าสุดคือปี98ที่ฝรั่งเศสบราซิลก็เก็บหมดเลยมีเกมแรกที่เจอกันในปี74เนี่ยที่เยอรมันก็เสมอ 0-0
1: เจอกันมารวมทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสกอตแลนด์แพ้ไป18เสมอ2นะครับไม่เคยชนะก็ดูแล้วบราซิลมันดูดีกว่าแหละนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปว่าพอกลุ่มมันจับสายประกบไปแล้วเนี่ย
0: มัน
1: เห็นภาพไง
0: ครับ
1: งั้นแพ้นะครับซึ่งทั้งกลุ่มนี้ว่าไปก็ไม่ค่อยดี
0: เราเพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมาด้วย
1: เ
0: มื่อช่วงหุ่นเครื่อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เป็นภาพที่เพราะว่าบราซิล4คะแนนอ่ะผมว่ายังไงก็น่าจะเข้ารอบแล้วประตูได้เสียเขายังบวก3อยู่ด้วยนะครับนี้เนี่ยต่างกับสกอตแลนด์นะสกอตแลนด์ผมยังมองว่าควรจะต้องมีอีกอย่างน้อย1คะแนน
0: ใช่
1: 3คะแนนมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ถ้า4คะแนนเนี่ยโอกาสเป็นที่3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยเป็นไปได้สูง
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์ก็ต้องพยายามมีคะแนนให้ได้จากเกมนี้เหมือนกันนะ
0: ก็ผมก็มองว่าสกอตแลนด์น่าจะเสมอได้นะพี่บอลวันนี
1: ้มันก็มีโอกาสมีมุมเสมอหรือว่าดีไม่ดีอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะไอ้ที่สถิติที่บอกมาไม่เคยชนะนู่นชนะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้น
0: อีกคู่ในกลุ่มนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับเฮติครับเฮติก็แพ้มา2เกมแพ้สกอตแลนด์1-0แล้วก็แพ้บราซิล3-0
1: เฮติเนี่ย

0: ไม
1: ่
0: อยากแพ้เกมศูนย์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือจะเอาประตูเขาแต่บางทีก็ต้องแลกกับอะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นชนะแน่แหละแต่ไม่รู้จะยิงขาดลอยขนาดไหนนะคร
1: ับผมมอร์โกนี่ใน90นาทีไม่แพ้มา10นัดติดกันนะพี่เพราะว่าในรอบรองขับเอาไป
0: คือทุกอย่างมันดูแล้วสี่ค่อนข้างเยอะแหละนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าน่าจะยิงทะลุนะผมว่าน่าจะยิงถึง
1: ใช่ใช่จริงๆมาร์โกนี่แพ้เกมหนึ่งก็คือเกมนัดชิงแต่ว่าล่าสุดปรับเป็นแพ้เปล่าก็เลยขึ้นว่าสี่ตีชนะมารวดแต่จริงๆมีแพ้ไปนัดหนึ่ง
0: นัดชิงแอฟริกันโอ้ผ่านแน่นอนแล้วคือถ้าชนะแล้วยิงได้เยอะด้วยเนี่ยแต่บราซิลกรณีที่บราซิลเฉือนชนะหรือเสมอกับสกอตแลนด์นะแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่
1: ม
0: กล
1: ุ
0: ่ม C เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคุณเจม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะรองแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันจะไปไขว้เจอกับกลุ่มของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอออันนั้นน่ะมันคือมันหนักพอกันอ่ะคือรองแชมป์กลุ่ม C มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่ม F ซึ่งมันอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรืออีกกลุ่มแชมป์กลุ่ม C มันก็จะไปเจอ
1: รองแชมป์กลุ่ม F
0: ไ
1: ขว้กัน
0: ใช่ซ
1: ึ่
0: งอันเนี้ยมันโหดร้ายไง
1: ใช่
0: มันเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเนี้ยเผลอๆดีไม่ดีขอเป็นที่3ไปเลย
1: 3ก็อาจจะไปเจองานยากง่ายกว่า
0: เป็นที่3นะ

0: เช่นจะเจอเม็กซิโกก็ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วส่วนเช็กเกียเหมือนช่วงท้ายเกม
1: ก็เช็คนะก็น่าเสียดายนะโอกาสอยู่แค่เอื้อมนะครับพอเสมอมาต้องมาเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแต่โชคดีตรงที่ว่าเม็กซิโกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนละไม่ว่าผลจะออกมาวันแบบไหนก็ตามนะครับเช็คก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนก็เลยทำให้เช็คอาจจะได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าเม็กซิโกผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ส่งชุดเล็กลงมาเลยอ่ะ
0: ส่งมา
1: เอาไว้อะนะครับมันไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแชมป์กลุ่มแล้วขนาดที่เช็คอะยังไงอะเสมอมี2คะแนนดูแล้วไม่พอนะคร
0: ับ ใช่ครับก็จริงๆนะที่แล้วจะช้าอยู่แล้วนะพี่
1: ใช่
0: ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้ส่วนเกมแรกก็นำเกาหลีใต้ก่อนก็โดนเช็คมีโทมัสซูเช็คถ้าแต่ก่อนเนี่ยย้อน

0: ปิกโกที่ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าแอฟริกาใต้ถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากๆนะ
1: ครับ
0: คือจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปจะจบที่2หรือที่3ที่ถ้าแอฟริกาใต้เกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา
1: แล้วเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ย3แต้มประตูได้เสียจะติดลบด้วย
0: ปึ๊บแล้วถ้าเกิดทางเช็กเกิดชนะเม็กซิโกด้วยเนี่ยเกาหลีใต้จะจบเป็นอันดับบ๊วยของกลุ่มตกรอบทันทีนะที
1: ่
0: 3เกาหลีใต้วันนี้ห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าอยากลุ้นเข้ารอบนะเล่นไข่เดียวของเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบอ่ะผมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก
1: ก็คู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เนี่ย
0: ไม่เคยเจอกัน
1: ใช่ครับก็เกาหลีใต้ช่วงหลังฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่5เกมหลังก็ชนะแค่3เกมและเกมล่าสุดก็แพ้เม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องนี้ไม่ดีเลยครับรวมถึงในช่วง2เกมแรกด้วยก็ดูแล้วเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดนะพี่วันนี
0: ้โอ
1: ้บอกยากเลยทีนี
0: ้ คือผมก็กลัวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้ไม่ค่อยไม่จริงๆผมไม่ค่อยได้ดูนะแอฟริกาใต
1: ้
0: แต่ดูจากฟอร์มของเกาหลีใต้ช่วงหลังมันเล่นแบบแปลกๆไงมันเล่นแล้วดูแบบโอ้โหมันไม่ไหลลื่นมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นเล่นแล้วรู้สึกเออทีมนี้มันมีอนาคตแต่ดูเกาหลีใต้แล้วดูว่ามันดูแล้วแบบมันต้องหวังอะไรพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เกาหลีใต้ก็นักเตะชุดนี้ก็เล่นอยู่ในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่นะพี่แล้วก็มีนักเตะในประเทศปะปนไปด้วยต่างกับญี่ปุ่นที่ช่วงหลังเนี่ยโหนักเตะเล่นในลีกระดับท็อปเกือบทุกคนเลยนับวันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นกับยิ่งฉีกออกไปนะพี่ญี่ปุ่นนี้ไประดับท็อป10ท็อป20ของโลกแล้ว
0: ใช่นักเตะเขาเอ็กซ์พอร์ตไปเล่นในยุโรปเป็นร้อยคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เล่นในลีกรองอย่างเดียวไปเล่นอยู่ในทั้งลีกใหญ่ยุโรปเกือบทุกประเทศนะคร
1: ับผมก็อย่างเกาหลีชุดนี้จะมีตัวหลักๆเนี่ยมีอีคังอินจากปารีสแล้วก็ฟองเฮนมินที่ไปเล่นกับลอสแองเจลิสแล้วน้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างกวางอีชานที่เล่นกับวูฟแล้วก็มีปาร์คซึงโฮที่เล่นกับเบิร์นแฮมน้องนั้นก็เป็นนักเตะในเกาหลีหมดเลยคิมินแจนี่เล่นด้วยใช่ติดทีมชุดนี้ด้วยจากบาเยิร์นมิวนิก
0: คร
1: ับผมอ่ะผมว่าเกมนี้ก็เกาหลีน่าจะเฉือนได
0: ้คืออย่าแพ้อ
1: ย่าแพ้พอ ใช่ๆ อ่ะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับ6คู่ที่จะเตะในช่วงตั้งแต่ตี2ถึงช่วงเช้าวันนี้เลยเป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม ABC นะพี่

0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนเสื้อขาวเอาไมค์อ๋อเขาบอกว่าให้ผมเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆไมค์กว่านี้ครับเพราะหมายถึงว่าต้องฟังชัดเสียงกลางวันดีน่าจะหมายถึงว่าผมเสียงน่าจะดังไปนะพี่
1: อ๋ออยู่ใกล้ไมค์ไป
0: อยู่ใกล้ไมค์ไปแล้วก็บอกว่าคราวนี้เราพูดไปแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่โจอี้กับพี่พันธุ์วรการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ผ้าพันคอครับอันนี้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจนะพี่จากคุณจอมพล
1: อ๋อเขาส่งสติกเกอร์มาหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาส่งสติกเกอร์มา
0: ครับผม
1: ข้อความทาง Facebook นะครับก็จากซนคนเปิ่นใช่ไหมสวัสดีครับพี่บอลน้องเจมส์มาเจอพี่บอลเลยมาทักทายสบายดีนะคะ
0: กรา
1: บสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกรีดยางอันนี้ที่น้องเจมบอกไปแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: ข้อความทาง Facebook มีไหม
0: ข้อความทาง Facebook
1: อ๋อนี่เขาทายผลมาไอ้ทายคำถามมาใช่ไหมตอบคำถามที่ถามไปแล้วคุณเจมบอกว่าอิตาลียัง
0: ก็มาตอบคำถามกันได้เรื่อยๆนะพี่จนถึงช่วงจบคู่แรกเลย
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวผมย้ำคำถามอีกรอบนึงคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดครับ
1: ฟังคำถามดีไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกลับมาเล่นฟุตบอลโลก
0: ว่าคำถามนี้ตรงแต่ว่าตอบมายังไม่ถูกเลยนะครับอิตาลีกับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยใช่เป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมในบอลโลก196แล้วก็ยังไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยนะพี่โลกกลางแล้วกันให้มันแคบๆลง
1: คร
0: ับผมประมาณนี้ครับนะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ครับผม
1: ก็อีกประมาณ20ไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
0: ที
1: ่แรกตอนนี้ก็ลงสนามมาวอร์มกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าคุณสนกับคุณคมเขาจะเลือกผ้าคู่ไหนแต่น่าจะเป็นแคนาดา
0: ใช่น่าจะเป็นคู่แคนาดาครับ
1: น่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่บอสเนี่ยต้าน
0: ่
1: ะอาจจะต้องมันรู้จะ
0: คู่หลักก็คือคู่แคนาดา
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็นักเตะพองมาวอร์มแล้วนะพี
1: ่ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็เป็นแชมป์กลุ่ม
0: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเสมอเนี่ยจะเป็นแคนาดานะเฮดทูเฮดเข้ากันแต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาก็ตุนมาเยอะกว่านะคร
0: ับ ครับผมแคนาดานี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงจริงๆแคนาดานี่บอลหญิงเก่งใช่ไหมพี
1: ่ก็เก่งระดับยังไม่เข้าสหรัฐอเมริกาแต่ก็เก่งนะครับผู้หญิงเนี่ยมันค่อยๆเขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นกวีดนตรีมันหมุนๆไปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอเมริกาเก่งบางช่วงก็เป็นบราซิลบางช่วงก็ญี่ปุ่นบางช่วงก็จีนบางช่วงก็เกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: จะเป็นกวีดนตรีนะครับ
0: ครับ
1: แต่ยุโรปเนี่ยมันจะมีช่วงที่อังกฤษขึ้นมาพีคๆก็มีนะ
0: ตอนคว้าแชมป์ยูโรไ
1: อ้
0: ครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็ทีมชาติแคนาดาเนี่ยบอลโลกเนี่ยเคยมาเล่นก่อนหน้านี้ก็2ครั้งครับปี86ที่เม็กซิโกก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วปีรวมจบ32ทีมเนี่ยแคนาดาจบอันดับ31นะพี่ก็คือแพ้รวดเลย
1: คือไม่เคยชนะก็ไม่เคยชนะใครมาก่อนนะนี่จนกระทั่งมาชนะกาตาร์เนี่ย
0: ใช่ก็ปี86ก็ไม่ชนะเลยเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้รอบแบ่งกลุ่มแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวว่าคิดแต่ว่าเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เล่นที่แคนาดาต่อ
1: ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางแคนาดาจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A ใช่ไหมเอ้ยอันนี้กลุ่มอะไรนะแคนาดาก
0: ลุ่ม B ครับพี่
1: กลุ่ม B นะกล
0: ุ่
1: ม B จะไปเจอเดี๋ยวผมดูอันนี้มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้ ยุทธวิธีในการที่ว่าบางทีเขาก็ต้องมีแผนการในอนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบอันดับที่2ที่3มันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคาดการถึงอนาคตกันเลยนะครับ
0: ก็แคนาดาเนี่ยถ้าจบแชมป์กลุ่มจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อครับเจอกับอันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม E F G I แล้วก็ J
1: อันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแชมป์กลุ่ม B นะ
0: ใช่
1: แล้วก็มองไปในข้างหน้าแชมป์กลุ่ม B ถ้าผ่านรอบ32ทีมจะไปเจอแชมป์กลุ่ม K นะครับกลุ่ม K นี่เป็นใครอ่ะปึ๊บ
0: กลุ่ม K นี่กลุ่มโปรตุเกสนะพี่อ้าไม่ใช่กลุ่ม K นี่เป็นโปรตุเกส
1: โคลอมเบียโ
0: อ้หนักมากไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียดูแล้ว
1: แคนาดาผมว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายไปไกลมากหรอกผมก็เชื่อว่าเขาล้อมเอานี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงละ
0: ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของการได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าแคนาดาได้แชมป์กลุ่มเนี่ยรอบหน้าได้เล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้เกมรอบ16ทีมก็ยังได้เล่นที่แวนคูเวอร์ต่อนะพี่ก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ได้เปรียบ
1: แล้วเจอที่3ของกลุ่มอื่นด้วยนะก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เอาจริงเนี่ย
0: ใช่
1: อยากแย่งความได้เปรียบตรงนี้นะครับแล้วดูเส้นทางอะไรต่างๆแล้วเฮ้ยมาตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เพราะมันไม่ต้องไปเจอกับอะไรที่มันหนักกว่านี้นะครับ
0: ครับผมไม่ต้องเดินทางด้วยอยู่แคนาดาต่อเลยแล้วก็ตอบว่าเนเธอร์แลนด์มาก็ยังไม่ถูกเลยเนเธอร์แลนด์นี่2010ก็เข้ารอบชิงยังไม่ถูกครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าชบาแก้วไปบอลหญิงโลกแค่2ครั้งครับอยากเห็นไปอีกทีมชาติไทยชุด
1: ผู้หญิงเคยไปฟุตบอลโลก2ครั้งนะฟุตบอลหญิงเรานะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเกือบมีอยู่เกมนึงเกือบจะที่มันเคยนำด้วยนะเดี๋ยวรว
0: น
1: ฟุตบอล
0: เหมือนจะชนะด้วย
1: นะพี่ธนานะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน
0: เหมือนจะชนะกาตาร์กาน่าเกมหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เราไปก็เล่นที่แคนาดาเนี่ยพี่เจอกับสวีเดนที่เรายิงได้ด้วย
1: แคนาดา
0: ใช่
1: สองสมัยที่แคนาดาแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับสองสมัยติดเลยนะครับ
0: ที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะชนะได้ด้วยนะพี
1: ่เดี๋ยวไปดูก่อนผลงานชบาแก้วใช่ไหมเขาเรียกชบาแก้ว
0: ใช่ครับชบาแก้วถ้าเป็นทีมผู้หญิง
1: ไปบอลโลกปี2015ที่แคนาดาแล้วก็2019ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าจะไปที่บราซิลในปีหน้าแต่ตอนนี้ไม่แต่เราไม่มีโอกาสนี่เราตกรอบแล้วนี่นะหรือว่ายัง
0: ไม่น่าจะตกรอบไปแล้ว
1: เพราะผมก็รู้สึก
0: ไปปีหน้าแล้ว2000
1: เอาชนะอะไรชบาแก้วเคยชนะใครในบอลโลกไหมเดี๋ยวไปดูกัน
0: 2010น่าจะเป็นปี2015ครับที่เราไป
1: ใช่ที่แคนาดา
0: ใช่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงโหชนะเกมไอวอรี่โคสต์ครับในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม
1: 3-2
0: ใช่ตอนนั้นเราอยู่กลุ่ม B กับเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เกมแรกเนี่ยเราแพ้นอร์เวย์ 4-0 ครับเกมที่2เรามาชนะไอวอรี่โคสต์ผมจำได้เพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยพี่บอลแล้วตอนขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยเนี่ยป่าแปะภาคอยู่ จำได้เลย Morning Talk ป่า
1: ท้ายมาแล้วจากชบาแก้วนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ที่ชนะไอวอรี่โคสต์ 3-2 วันนั้นอรไทยศรีมณียิง2ประตูธนีการแดงดาอันนี้น้องสาวของ
0: พี่มุ้ย
1: ยิง1ประตูด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่ฝรั่งเศส2019เนี่ยเราแพ้ทั้ง3เกมนะโดยเฉพาะเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นซึ่งจะเป็นสถิติแหละ0-13เป็นสถิติที่ห่างขาดร้อยที่สุดนะครับก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็แพ้สวีเดน1-5แล้วก็แพ้ชิลี0-2แต่อย่างน้อยการชนะสังเงิน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ยิงได้1ประตู
0: ใช่ผมจำได้จังหวะที่เรายิงสวีเดนนี่ตอนนั้นมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมก็โหน้ำตาไหลเลยว่าสวีเดนเป็นทีมระดับท็อปในฝั่งผู้หญิงนะพี่แล้วเรายิงประตูเขาได้ตอนนั้น
1: สรุปแล้วเราไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะ2ครั้ง2015-2019 6แมตช์ชนะ1แพ้5นะครับ
0: ครับผม
1: ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป30นะคร
0: ับ ใช่ส่วน2027นี้เราตกรอบคัดเลือกไปแล้วเพราะว่า6ทีมจากเอเชียที่ได้ไปเนี่ยมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์อู้เกาหลีเหนือผมบอกให้จับตาเลย
0: ใช
1: ่คือวิ่งฟิตจริง
0: ๆครับ
1: ฟิตมาก
0: ก็แชมป์โลก U17 นะพี่บอลหญิงเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไม่ได้แชมป์ ยู20ชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเรา

0: เรา
1: ชนะแบบโอ้โหชนะขาดแทบทุกทีมขนาดญี่ปุ่นยังชนะเลย
2: จีนยังสู้ไม่ได้อะ
1: ถูกต้องเก่งมาก
2: เกาหลีเหนือนี่น่ากลัวนะ
1: เป็นประเทศที่แปลกนะพี่ประเทศปิดตัวเล่นกีฬาเก่ง
2: ใน
1: ฟุตบอลเก่งเราเจอไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเราสู้ไม่ค่อยได้
2: แล้วเขาเป็นพวกเก็บตัวไงอย่างไปเวลาไปแข่งโอลิมปิกอย่างยกน้ำหนักนะไม่เคยไปตะเวนแข่งระดับนานาชาติเยอะแยะหรอกไปแค่เวทีใหญ่ๆอย่างน
1: ั
2: ้นไปโผล่คีโอลิมปิกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับอ่ะเขาบอกว่าให้ผมทวนคำถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองทวนคำถามให้อีกรอบนึงครับคำถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดคำถามคือทีมเนี้ยเคยเข้ารอบบอลโลกรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อปี1966แต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยกลับมารอบ8ทีมสุดท้ายในบอลโลกได้อีกเลย
2: รอบ8หรือรอบ4
1: รอบ8ทีมรอบก่อนรองชาเลิศครับตอบกีดมานี่ก็ยังไม่ถูกนะพี่แล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook พี่เมทินเนี่ยพี่เมทินนี่ทำงานอยู่ที่อสมทบอกว่าเจมคนละเล่มไหมกลางวันเนี่ยพี่เมทินจะเดินมาแล้วถามว่าคนละเล่มไหมผมก็ถามมี่หรอเอาปากหนังสือเขาชอบเล่นมุกครับผม
2: คนละเล่มไหม
1: คนละเล่มไหมแล้วก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาครับผมทวนคำถามนี้ผมทวนให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคำถามก็ตอบกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนจบเกมคู่แรก
2: เออผมเห็นมีคนทายถูก
1: ใช่มีคนได้ถูกแล้วพี
2: ่
1: แต่เราไม่บอกแล้วกันแต่อิตาลีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ข้อความทั้ง SMS บอกว่าผมว่าบราซิลชนะอาจจะตบเจแปนครับจากคุณบอลสาริกา
2: อะไรนะ
1: บราซิลเนี่ยจะชนะเจแปนครับผม
2: หมายถึงรอบไหนอ่ะ
1: ถ้าสมมติเจอกันในรอบหน้า
2: อ๋อถ้าไปเจอกันในรอบ32ทีมซึ่งถ้ามีโอกาสอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2กลุ่มเนี่ยมันจะค่อยเจอกันแชมป์เจอกับรองแชมป์ใช่ไห
1: ม
2: ทั้งสองคู่เลยนะ
1: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบราซิลจบเป็นแชมป์กลุ่มมันจะมีโอกาสไปเจอที่2ซึ่งอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงบราซิลจบเป็นที่3ไปเลยหนีไปเลย
1: ใช่ใช
2: ่เส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได
1: ้ครับผมญี่ปุ่นนี่พูดถึงญี่ปุ่นพี่บอลคิดว่าญี่ปุ่นจะไปได้ไกลไหมพี่บอล
2: ไปได้ไกลไปได้ไกลเพราะว่าบราซิลก็ตบมาแล้ว
1: อังกฤษก็ชนะมาแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกทีมใหญ่ไปเล่นอุ่นเครื่องที่บ้านแล้วก็เก็บแต้มชิวๆเลยนะพี
2: ่เขามีระบบมีระเบียบเล่นแบบมีวินัยนะครับแล้วก็เขาผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์โลกครั้งนี้นะแต่อนาคตผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นทีมเอเชียที่น่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะยังเป็นรองพวกซาอุอะไรพวกอิหร่านอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาแซงไปเยอะแล้ว
1: ใช่ในเอเชียแต่ว่ามาตรฐานในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงแต่แชมป์เอเชียญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่แต่เดี๋ยวเอเชียนคัพเดี๋ยวเราจะเจอเขาด้วย
2: เพราะญี่ปุ่นอ่ะปกติเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่ตลอดเวลานะมันเขาตอนแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางทีเขาส่งยู23ไป
1: ใช่ก็ส่งเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะส่งอยู่21เพื่อว่าอีก2ปีได้ไปโอลิมปิกพอดี23พอดี
2: ผมยังจำได้ตอนที่เราเป็นเจ้าภาพปี1998ใช่ไ
1: ห
2: มที่เอเชียนเกมที่ตอนนั้นยังใช้ชุดใหญ่เราใช้ชุดใหญ่เลยญ
1: ี
2: ่ปุ่นส่งเด็กมาเลย
1: ใช่ๆ
2: ส่งเด็กมาเลยแล้วเราก็ไปเข้าถึงรอบอะไรรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะรอบ8ทีมที่ไปชนะเกาหลีใต
1: ้ก็เขาก็วางแผนเป็นระบบนะพี่เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อยอดพอดียู21สมมติยู23ปีนี้ใช้ยู21เดี๋ยวอีก2ปีจะโอลิมปิก อย่างฟุตบอลโลกก็ใช้ชุดใหญ่ถ้าเป็นบอลในเอเชียบอลในเอเชียตลอดชีวิตเขาเล่นกับพวกเกาหลีใต้ก็จะเป็นนักเตะในประเทศอะไรพวกนี้มันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมในฟุตบอลโลก
2: ใช่เข้าใจจนแบบว่าทุกอย่างมันต้องมีแหละนะเชื่อว่าแต่ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าไปไม่ถึงนะคิดว่าแต่ว่าก็อยากไปให้ไปแบบอย่างน้อยสัก8ทีนะ
1: ใช่ครับญี่ปุ่นก็ตั้งแต่มาบอลโลกปี98นี่ก็มาติดต่อกันเลยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งหลังสุด2018 2022เนี่ยก็รอบ16ทีมสุดท้าย
2: ครั้งที่แล้วก็แพ้ใคร
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเบลเยียมนี่2018ใช่มั้ยตอนที่แพ้เบลเยียมเนี่ยแต่2022เนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดหนึ่งแต่รอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเขาอยู่กับเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะทั้งสองทีมเลย
2: ชนะทั้งเยอรมัน
1: ส่วน

0: รอบ16ทีมเนี่ยไปแพ้โครเอเชียในช่วงโดนจุดโทษนะพี
1: ่
0: ซึ่งโครเอเชียก็เข้าไปแพ้อาร์เจนตินาในรอบรองใช่ก็มีโอกาสครั้งนี้แต่ว่ารอบเนี้ยพอรอบรองเอารอบแรกมันเป็น32ทีมก็ถ้าผ่านแต่2ได้ก็เป็น16แล้วถ้าชนะ16เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเล่นล็อกเอาท์2รอบ
1: แต่วันนี้พอเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มไหมนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มระหว่างคือถ้าโมร็อกโกชนะประตูได้เสียเขาดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นะก็ต้องดูว่าเพราะว่าบราซิลดีกว่าสิบราซิลบวก3โมร็อกโกบวก1แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาเจอเลย
0: โมร็อกโก
1: เจอกับเฮติใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันมีโอกาสยิงได้เยอะไง
0: อืมใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่แน่ว่าโมร็อกโกอาจจะแซงบราซิลไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้
0: ใช่
1: แต่อย่างที่บอกแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอก
0: ถูกต้องบางทีแชมป์กลุ่มก็ไปไม่ถึงฝันนะพี
1: ่
0: อืมอย่างคราวที่แล้วญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์กลุ่มไหมพี
1: ่ที่อยู่กับสเปนกับกาตาร์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ชนะเยอรมนีด้วยนะครับ2022แล้วเขาไม่แพ้ใครนะที
0: แพ้คอสตาริก้าเกมหนึ่งเลยผมว่าเกมแรกเนี่ยชนะเยอรมันแล้วนัดที่2ไปแพ้คอสตาริก้าแบบงงๆเลยและเกม3ก็ไปชนะสเปน
1: มันแล้วรอบน็อคเอาท์เขาไปแพ้ใครอ่ะ
0: รอบ16ทีมเนี่ยแพ้จุดโทษโครเอเชียพ
1: ี่อ๋อแพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่ส่วน2018เนี่ยรอบ16ทีมไปแพ้เบลเยีย
1: ม
0: ที่โดนตีเสมอช่วงก่อนจบเกมแล้วไปแพ้ช่วงต่อเวลา
1: คร
0: ับ แล้วก็2000ก่อนหน้านั้นก็แพ้ปารากวัยพี่แพ้จุดโทษเหมือนกันในรอบน็อคเอาท์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีทายเกาหลีเหนือเข้ามาอะไรก็ยังไม่ถูกนะทายเกาหลีเข้ามาก็ยังไม่ถูกเกาหลีนี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมไหมพี่บอล
1: เกาหลีเหนือหรือ
0: เกาหลีใต
1: ้เกาหลีใต้เข้ารอบรองไง
0: อ๋อใช่ที
1: ่มีบ้านตัวเอง2002ที่ชนะอิตาลี
0: ได้ดับ4ใช่ๆๆได้ดับ4ที่ปีที่เป็นเจ้าภาพ
1: ส่วนเกาหลีเหนือถ้าผมจำไม่ผิดรอบ8ทีมนะเดี๋ยวเช็คก่อน
0: ครับผมนะแต่ก็ทายเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเฉลยช่วงจบเกมเดี๋ยวผมแจ้งกับทีมภาคคู่หน้าไปให้ครับแล้วก็บอกว่าโรมาเนียก็หายไปเลยนะครับโรมาเนียนี่ผมไม่ทันเขาเล่นบอลโลกนะที
1: ่โรมาเนียยุคต้องยุค90 94ยุคนั้นนะครับที่มาพร้อมกับบัลแกเรียหายไปพร้อมกันโรมาเนียบัลแกเรียยุคบัลแกเรียตอนนั้นมีอะไรฮิสคาริโตสไตรคอฟ
0: ใช่ครับ
1: น่าจะยุคเดียวกันแหละยุคนั้นที่ขึ้นมานะครับผลงานแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเกิดมีดับ
0: ใช่
1: บัลแกเรียนี่หายไปเลย
0: โรมาเนียเนี่ยผมรู้จักแค่อาร์เจนมูตูนะพี่แค่คนเดียวเลยก็ช่วงยุค2000แล้ว
1: เกาหลีเหนือเคยเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1988อ๋อนี่ไงที่เขาตอบเกาหลีเหนือ เพราะตอนนั้นเขาถึงรอบ8ทีมนะครับ
0: เ
1: ขาก็ไม่เคยกลับมาได้อีกเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ยุโรปไงเกาหลีเหนือ
0: เป็นเอเชียไม่ใช่ยุโรป
1: อันนี้พูดถึงทีมจากยุโรป
0: คำถามเนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปนะพี่ที่เข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อปี1996แล้วหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงรอบนี้อีกเลย
1: ให้เกาหลีเหนือมาถึง8ทีมในรอบ19ปี1966แต่ว่าเขาเป็นเอเชีย
0: ถูกต้องเกาส่วนทางด้านโรมาเนียเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี98แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยพี่ส่วนในยูโรเนี่ยก็ครั้งล่าสุดไปเล่นมาเมื่อปี2024ก็เป็นทีมที่หายจากบอลโลกไปนานแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่เรารู้จักเท่าไหร่เลยนะพี่โรมาเนียเนี่ยครับผมดูข้อความเพิ่มเขาบอกว่าโรมาเนียยุคจอร์จี้ฮาจี้ครับ
1: ใช่จอร์จี้ฮาจี้
0: ก็ตอนนี้มีลูกชายแล้วลูกชายเล่นอยู่กับช่วงหนึ่งเล่นกับเรนเจอร์ยานิฮาจีตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนแล้วยานิฮาจี
1: ฮาจีนี่ฉายาเขามาโลน่าแห่งคาบสมุทรบอลข่าน
0: ครับผมแล้วก
1: ็ยุค90-94ยุคเดียวกับสไตรคอนนั่นแหละ
0: แล้วก็ความคุณแมตเต็ดบอกว่าแมตเต็ดบอกว่าเกาหลีเหนือ2010ก็ไปบอลโลกนะครับใช่2010
1: อ๋อใช่ตอนนั้นที่มันมีข่าวว่าถ้าแพ้กลับมามึงต้องไปขุดเหมือง
0: ใช่ใช่แล้วก็มีมีนักเตะมาเล่นในไทยด้วยหลีกวางชอนเลยพวกนั้นที่มาเล่นกับเมืองทองแล้วก็มีจังหวะที่เอวูเอไหมพี่ ที่เขาเจอกับไอวอรี่โคนหรือไอวอรี่โคนเนี่ยแหละที่เขาไปฟังนักเตะเกาหลีโค้ชพูดกันไปยืนฟังข้างสนาม
1: แต่เกาหลีเหนือเนี่ยผมจะบอกแล้วว่ามันที่สุดของที่สุดในเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตอะไรต่างๆ
0: ใช่ใช่แล้วเป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลดีมีพละกำลังและแท็กติกอะไรก็ดีเวลาเล่นอย่างเราเจอเราก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่
1: ก็เหมือนหุ่นยนต์อะ
0: ใช่ใช่ยิ่งบอลหญิงเนี่ยเราสู้โอ
1: ้โหบอลหญิงเขาเป็นระดับโลกแล้วบอลหญิงเกาหลีคือปาทุกทีมในเอเชียมาหมดแล้ว
0: ใช่
1: จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่อยากเจอเกาหลีเหนือ
0: ใช่ใช่สู้ไม่ได้
1: สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้
0: อ
1: ื
0: ม
1: ตอนนี้เริ่มจะเดินลงสนามแล้วนะ
0: ครับผม
1: คู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: อืมจีนเคยไปบอลโลกไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งปี2002
1: ปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมมันเลยเปิดโอกาสให้เอเชียชาติอื่นนะครับได้มีโอกาสได้ตั๋วนะ
0: ครับแต่ว่าจีนเป็นประเทศที่เก่งทุกกีฬาแต่บอลยังไม่ค่อยไปไหนเลยบอลก็อันดับโลกก็พอๆกับเราเนี่ยแหละใกล้ๆกันแล้วเจอเราบ่อยด้วยช่วงหลังแล้วก
1: ็0-0นี่ไงอุ่นเครื่องไ
0: ปใช่ๆ0-0ตอนนั้นเราก็เกือบไปนะพี
1: ่โดนยำข้างเดียวเลย
0: ซ้อมเกมรับไปครับแล้วก็บอกว่าทำไมพี่เบ่งไม่สนิทกับพี่โทนครับหรือว่าพี่โทนมีงานแล้วไม่เคยคิดถึงพี่เบ่งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยเดี
1: ๋ยว
0: พี่เบ่งมาตอบเองครับอืมแล้วก็มีทายเข้ามาเรื่อยๆก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยจะทีมงานจะเก็บรายชื่อไว้ครับอ่ะบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่ครับผมจากคุณสอนไกลครับอ่ะแล้วก็มี
1: เริ่มตอบถูกกันมาเยอะนะที่ผมเห็น
0: ใช่พี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะแล้วครับ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาแพ้เพย์ออฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปเพย์ออฟไหม
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มไหมพี่เดี๋ยวผม
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกเขาจะไปเพย์ออฟด้วยนะตกรอบเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวพี่คมมารอแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่คมกับพี่สนจะพาคู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหมครับพี่คม
1: หากบอสเนียก็ได
0: ้ชาตินี้ที่คำถามเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลงานในรอบนี้นิดนึงว่าเขาจบรอบไหนนะพี
1: ่หมายถึงทีมอะไรนะ
0: ทีมที่เพย
1: ์ออฟทีมที่ถูกผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปเพย์ออฟนะ
0: ใช่เพย์ออฟแพ้มาครับผม
1: กับปันทีมสโมสรโปรดของผม
0: วันนี้เราใบ้สุดๆเลยนะพี่ส่วนตอนนี้เนี่ยนักเตะแคนาดากับสวิตเนี่ยตอนนี้กำลังร้องเพลงชาและกำลังจะเริ่มเกมแล้วสำหรับเกมรอบเป็นกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จบเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับส่วนคู่หนึ่งบอสเนียกับกาตาร์ก็ยังลุ้นกันเข้ารอบได้นะบอสเนียกับกาตาร์ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่นี้นะครับก็จะทำให้ทีมที่ชนะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเหมือนกัน
0: ครับผม
1: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในชุดแดงแล้วแคนาดาจะไปสวมชุดอะไรเนี่ย
0: แคนาดานี้น่าจะมาสีเดี๋ยวดำไหมพี
1: ่ขาวสิ
0: ขาวใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวดูผมก็มี
0: แต่เกมที่แล้วเขาใส่สีดำมา
1: เหรออ
0: ้าววันนี้มาขาวเลย
1: ขาวนะอ๋อเขาขาวแดงเหมือนกัน
0: ใช่
1: คงใช่ก็ขาวแดงทั้งคู่เลย
0: สนามนี่วันนี้โหแดงทั้งสนามเลยครับ
1: ดูไม่ออกเลยเชียร์ฝั่งไหนสายแดงกันเหมือนกันหมด
0: ใช่แดงทั้งสองทีมนั่นเอง
1: แต่คู่นี้เขาค่อนข้างสูสีแหละเพราะว่าแคนาดาในทัวร์นาเมนต์นี้ในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็ฟอร์ม2นัดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโหดนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงๆอ่ะด้วยอันดับแรงกิ้งแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า
0: ครับผมข้อความถามว่าจีนชุด2002เนี่ยแกร่งสุดแล้วครับมีซุนจินไฮแมนซิตี้แล้วก็หลีเทียจากเอเวอร์ตันหลีเทียนี่ผมไม่เคยดูเขาเล่นเลย
1: 2002
0: อ่ะแต่ซุนจินไฮนี่พอเห็นบ้างซุนจินไฮนี่อยู่แมนซิตี้ครับแล้วก็หูทายเข้ามาก็ถูกหลายคนแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคัดเลือกไว้ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าข้อความก็ประมาณนี้นะพี
1: ่
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายให้พี่เบาบอลฟันธงอีกสักรอบแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนนี
1: ้
0: คู่แรกก่อนเลยพี่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: บอสเนียกับกาตาร์ครับพ
1: ี่บอสเนีย
0: แล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด์
1: สกอตแลนด
0: ์ครับผมแล้วก็อีกคู่เป็นเกาหลีใต้กับแอฟริกาแล้วกันมี
1: โอ้คู่นี้เสมอ
0: มีโอกาสครับผม ประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยว ชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ตามเกมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กับพี่คมกับพี่สนต่อครับ

0: ครับผมตัวนผมกับพี่บอลเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ทีมภาคมาเตรียมตัวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน Saturday Night Live บอลโลกครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือ World Cup ครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชได้ช่องมีกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนับสนุนโดย
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
11: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
16: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
17: ์ก็คู่หลักของเราคืนนี้เนี่ยจะชี้ไปที่เกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดานะครับก็จะเตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีทางฝั่งของเกรกอร์โกเบลเป็นผู้สัมประตูนะครับกองหลัง4คนมีดิโกเอเวดี้นะครับมาเรียคันจีริคาร์โดโรดริเกสแล้วก็ลูกาชัก

0: นะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีเรโมฟลอยเลอร์ครับโยฮันแมนซัมบีกรานิตชาก้าแล้วก็ชิบริลโซนะครับที่คู่หน้าวันนี้ใช้บริลเอมโบโลจับคู่กับรูเบนวากาสนะครับส่วนแคนาดานะครับเจ้าภาพวันนี้มีแม็กซ์เมเกรโปเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีอาริสตาจอนตันนะครับลุสเดอร์ฟอกูโรนะครับมีเดเร็กคอร์เนลุสเดียบริชี่ลาเยียเป็น4กองหลังนะครับกลางมีมาติเออร์ชอยเนียนะครับมีนาธานซาลีบาส่วน4ตัวรุกเลยนะครับวันนี้คลายลาลินโจนาธานดาวิดแล้วก็ทายอนบุตเคนันแล้วก็อาลีอัมเบดนะครับเป็น11เล่นตัวจริงนะครับก็สวัสดีคุณสดด้วยนะฮะ
1: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เป็นวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกลุ่ม A เนี่ยจะทราบแล้วว่า2
0: B กลุ่ม B
1: ขออภัยกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวจะทราบว่า2ทีมไหนจะเข้าแน่นอนอันดับ1และ2ส่วน3ก
0: ็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับส่วนสเวตรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์นะครับก็เตะกันที่ซีแอตเทิลนะครับก็บอสเนียวันนี้จะมีนิโคล่าวาซิลเป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังมีแซนโคราชินันนิโคล่าคาติดนะครับเซฟานราเดลยิตอายานมาลิชนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีอีวานเบสิตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวานซุนยิตนะครับส่วน4ตัวรุกเอบดินเดมิโรวิชเอดินเชโกเคริมอาไลเบโกวิชแล้วก็เอสเมียไบรักตาเรวิชเป็น11เล่นตัวจริงนะครับทีมเยือนกาตาร์ก็จะมีมามูดอบูดาดาเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือจะมีเปโดมิเกลอิซาไลจัสเซมกาเบอร์ครับบัวเลมคุกคีแล้วก็ซูตานอาบาเกเป็น5กองหลังนะครับกลางมีคาริบูดิยัฟมีอาเมดฟาตีแล้วก็3ตัวรุกวันนี้เป็นเอมิสันจูเนียฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็อะครามาฟีฟนะครับ
1: ครับ
0: แจ้งรายชื่อสเวตเล่นตัวจริงครบแล้ว
1: เราก็คงดูที่คู่สวิสกับแคนาดาเป็นหลักนะครับ
0: เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดบอสเนียให้ด้วย
1: คุณอยากดูฟอร์มกาตาร์เหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ท่านผอ.เขาแจ้งมาว่าให้ตามให้ด้วย
1: ควบคู่ไปด้วย2สนามเตะพร้อมกันนะ
0: ใช่ให้ตามแบบ2สนามดังนั้นเดี๋ยว
1: ท่านผอ.
0: ท่านผอ.
1: ขอทรง
0: ขอเจ๋ง
1: อ่ะก็5นาทีผ่าน2สนามยังไม่มีประตูนะครับนอกนั้นก็มีพวกฟุตบอลสวีเดนที่ต้องลองแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยมีเกนโตลันกับ TNS หรือนิวเซนก็ยังเดี๋ยวนิวเซนเนี่ยนำเกนโตลัน 1-0 นะครับอยากได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมทางที่จบไปแล้วหรือยังแข่งอยู่ก็468 9899นะครับ468 9899ขอความมาได้เลยนะครับช่องทางเดิม SMS แล้วก็ตอนนี้มีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นี
0: ่แน่นอนครับทุกการติดตามเกมแข่งขันเราจะมีกิจกรรมในที่ไหนไลฟ์บอลโลกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามนะครับซึ่งโหนี่คำถามยากเลยนะผมบอกก่อนเลยนะคำถามในช่วงของเรานะครับส่งคำตอบมาได้ที่4689899เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube ไม่อ่านใน Facebook ไม่อ่านนะครับคำถามคือทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดยากไหม
1: ก็ได้คือถามจิมินายก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้
0: ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามวันนี้คือทีมจากยุโรปโฟกัสแคบแล้วทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: รองแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะคีย์เวิร์ดอ่ะ
0: ก็1966ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครเป็นรองแชมป์โลกอ่ะที่เจออังกฤษแค่นั้นเลย
0: นะฮะ
1: อ่ะระหว่างคู่เนี้ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาคุณมองอะไร
0: แคนาดาไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้สวิตเหนือกว่านิดนิดนะ
0: แคนาดาไม่แพ
1: ้ตรงข้างไปอีกแล
0: ้
1: ว
0: ใครมันจะอยากแพ้ต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง
1: คุณภาพนักเตะมันสู้ไม่ได้อ่ะผมเชื่อสวิตคุณเอาแคนาดาใช่ไหม
0: ใช่
1: โอเคอ่ะแล้วบอสเนียกาตาร์ล่ะหวังว่าคงไม่ตรงข้ามมั้ง
0: คู่นี้มองว่าบอสเนียชนะแต่บอสเนียชนะไม่ขาดคุณงานคือวันนี้นี่มองว่าไม่น่าจะชนะกันขาดสักเท่าไหร่คือคู่นี้เอาจริงอ่ะเสมอนะครับคู่แคนาดากับสวิตเนี่ยเสมอก็คือกอดคอเข้ารอบนะครับแต่ว่าแคนาดาจะเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเอง
1: ครับวันนี้คุณไม่ได้ เป็นพิชาคริสคุณไม่ชอบทีมที่ดูเป็นต่อใช่ไหม
2: ใช่
1: ดูแบบ
2: วันนี้เป็นพิยม
1: ครับลักกาลิน
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ฟิงเกอร์ตัวจริงแกน่าสมากนะ
2: ใช่ใช่น่ารักพี่เจมส์น่ารักส่วนจังหวะนี้พยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามจังหวะนี้ผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับริวอัลโบโร่และโดนดึงล้มลงไปนะครับโดยทางฝั่งของคอร์เนลิอุสครับสวิตเล่นฟรีคิกสั้นมาทางซ้ายจะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็ล้นออกข้างไปอีกแล้ว
1: แต่ถ้าเกมนี้สวิตชนะเนี่ยแคนาดาก็ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ดี
2: ใช่
1: เพราะว่ามี4แต้มไปแล้วไง
2: แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นไงในความเป็นเจ้าภาพอ่ะทำไมต้องลงไปเป็นอันดับ3เพื่อลุ้นว่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเข้ารอบเท่านั้นเหมือนที่เม็กซิโกทำมาแล้ว
1: คุณกำลังมองว่าเกมนี้อาจจะปาหี่จบ 0-0 หรือจบเสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: เป็นหรือไม่ก็แคนาดาชนะจริงจริงนะเหมือนอเมริกาเหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแคนาดาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพทีมเดียวที่ไม่เข้าใสๆไม่ได้หรอกมีบอกว่ามีพี่วอกฟองฟอดไหมครับอ้าวบอลเซตขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับมานูเอลกันจีส่วนคู่บอสเนียเตะมุมของกาตาโอ้โหอาคาฟิฟโยนไปไหนเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยครับ
1: นี่ว่าขอผลลีกซิมบับเวอันนี้น่าจะสับพยอกอ่ะหรือวันนี้มีใครตามดูไลฟ์อยู่ไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันทำงานด้วยฝนก็ตกปล่อยๆไม่รู้หลับกันหรือยังพิมพ์มาทักทายกันหน่อย
2: ครับ
1: วันนี้มันซัมบีเด็กคุณนี่ลงตัวจริงเลยนะ
2: เด็กผม
1: ก็มันเติบโตเพราะมาคุณเนี่ยเพราะว่าคุณภาคสวิตมาตั้งแต่นัดแรกนัดที่สองแล้ววันนี้ก็นัดที่สามไง
2: แล้วคุณไม่ได้ภาคกับผมหรอ
1: ผมมีฉีกไปภาคกับอาจารย์อู๋ใหญ่ได้ไง
2: ผมก็ไปกับพี่โจอี้อยู่เกมนึงเหมือนก
1: ัน อ๋อแยกคู่แยกค
2: ู่ผู้สินวันนี้เป็นทางฝั่งของอาบัตตีนะครับผู้สินชาวบราซิลครับเกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดาก็เตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับสำหรับคู่สวิตกับแคนาดานะครับ
1: อ่ะหลายท่านพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ตีสองพิมพ์มาทาง SMS 489899ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยไม่นับนะครับฟาวก็มีคุณสวัสดิกาบอกฮังการีมีคุณ6543บอกเยอรมันตะวันตกคุณ3คุณ2106บอกเช็คคุณ422691บอกว่าเยอรมันตะวันตกเพราะนั้นตอนนี้คำตอบมี3อันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มีทั้งเยอรมันตะวันตกมีทั้งเช็กแล้วก็มีทั้งฮังการีเพราะนั้น
2: แล้วข้อนี้มันยาก
1: เสียงแตกเสียงแตกอ่ะก็พิมพ์กันเข้ามา
2: ปกติจะไปในทางเดียวกันตลอดแต่ข้อนี้มันยาก
1: เอ้ยง่ายๆมันก็ไม่ใช่สนก็คมดิไม่งั้นของเรามัน
2: ที่ผ่านมาง่ายตลอดนะ
1: ง่ายเกินอย่างน้อยก็คัดคนไงจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอันดับที่เท่าไหร่ก็ลุ้นคำตอบถูกผิดไปเลย
2: อ๋อมีข่าวสำคัญสำหรับใครก็ตามที่จะใช้รถใช้ถนนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลด80สตางค์นะครับส่วนสวิตแม่
1: ลดกี่โมงลดกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: อ้าวแล้วเราเลิกตี5ไงผม
2: คุณก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รอแป๊บนึง
1: โอ้ยนึกว่าเติมเลยอ่ะ
2: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก80สตางค์นะครับ
1: เอออ่ะก็ดูแล้วแคนาดาก็ครองบอลเหนือกว่านะครับช่วง10นาทีแรก
2: ย้อนกลับมาจังหวะนี้ออกไปทางขวาพลิกได้เอมโบโลยิงโอ้โหจ่อๆลูกนี้ติดแม็กซิมเกโปครับเหมือนจะยิงไปตรงตัวแม็กซิมเกโปด้วยครับทางฝั่งของบิลเอมโบโลพลิกสวยแล้วนะครับแล้วเกโปเนี่ยวิ่งออกมาดักบอลแต่ว่าสุดท้ายติดเต็มหน้าอกเกโปเลยครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอมโบโลนี่ทื่อยังไงแม่งก็ทื่ออย่างนั้นนะครับหลุดเดียวครับเนี่ยบอลทะลุช่องให้มาไม่ล้ำครับคือพลิกหนีไปแล้วแล้วเหลี่ยมบอลถึงก่อนแล้วโอ้โหกดด้วยขวาเต็มๆครับบลิวเอมโบโลแต่เคโปนี่ยังบล็อกได้ครับยิงไปติดลำตัว
2: ไม่ใช่ครับใกล้เคียงแล้วครับเมื่อสักครู่นี
1: ้ผมบอกคุณแล้วสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นาฬิกาปลุกบอกเลยปลุกเลยกริ๊งเลย
2: คุณจำสวิตวันแรกที่คุณรักมากไม่ได้หรอ
1: วันนั้นมันแบบวันนั้นมันฝืนไงมันตึงมือวันนี้มันเจอทีมที่แบบโอ้โหคุณ
2: โอ้โหกาตาแคนาดาส่วนกาตายกขึ้นมาลูกนี้อ้าวต้องมงสกัดครับ ล้ำหน้ามีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
1: มีคุณประพิษมาทักทายใน Facebook นะครับคุณสุประชัยคุณเกษมนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ
2: ครับ

0: นี่อย่าอะไรไปวางนะเก็บยางของเก็บยาง
1: ทำไมอ่ะ
0: ข้างหลังเนี่ยฉากเนี่ยของเก็บยางไปวางเบิกไม่ได้นะเดี๋ยวโดนประจานลงกลุ่มนะ
1: เอาเหรอ
0: เออคุณไม่ได้ดู
1: ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
0: เอออ่ะระหว่างนี้นะครับโปรโมทเลยนะครับนี่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมั่นใจขึ้นด้วยฮีลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษครับนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อฮิวไลฟ์นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวด้วย1ใบนะครับโทรเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย AB Embolo เนี่ยตัวแรกเลยต้องใช้ฮิวไลฟ
2: ์อ้าวส่วนจังหวะนี้สวิททะลุช่องมาทงลำหน้าไม่มีหลุดเดี่ยวลูกนี้พาบอลหนีไม่ยิงครับจอห์นสันเดวิดยังไปดึงกลับมาได้เอาเป็นคายลาลินนะครับกลับมาแล้วยิงบดโอ้โหเดียวๆเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ทงลำหน้าไม่ตีด้วยครับอูจังหวะเมื่อสักครู่นี้
1: แคนาดา
2: แคนาดาครับไม่ได้ประตูเฉยเลยครับคายลาลิน
0: ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่เอมโบโลของสวิตหลุดไปก็ไม่เข้าตรงนี้เนี่ยคายลาลินหลุดมาก็ไม่เข้าอาคารจี้พยายามจะฟ้องอาจารย์ล้ำเปล่าล้ำไหมอาจารย์ค่อยมาเช็คแล้วก็บอกว่าออฟไซด์
2: ว่าดูคู่ไหนเป็นหลักก็หลักของเราจะเป็นสวิตกับแคนาดานะครับแล้วสีธงเหมือนกันอุ้ยเดี่ยวเลยนะครับคายลาลิน
0: จริงๆแม่งล้ำไป30ช่วงตัว ไม่ยก
2: อ้าวก็ผมบอกแล้วก็นี่ในบ้านเขา
0: เช็คเดี๋ยวมันยิงเข้าไปก็เช็ค VR อยู่ดี
3: คุณเคยแบบคาบ้านไหม
2: มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่คุณไม่เคยได้ยินคำนี้หรอดักได้ครับของแคนาดาจ่ายขึ้นมาไม่ถึงจนทันเดวิดอีกครับบอลกลับมาเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์ฟรอยเลอร์1-2กันจังหวะนี้แล้วกระดกขึ้นหน้ามาลึกเกินไปครับบอลลึกไปเข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
0: นี่บอกว่าถ้าเป็นแมวจะเฉโปครับแต่ประตูนี่เคโปครับ
2: แม็กซิมเกรโปนี่จริงๆแล้วเกือบจะได้มาเล่นฟุตโลกกับแคนาดาตั้งแต่ฟุตโลกคราวที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าไปเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมั้งก็เลยอกหักต้องหักยาวเลยครับปีนี้ก็เลยตัวจริงเลยคร
0: ับ นี่แบบว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านขอภาคมันๆหน่อยครับจากคุณปรารถนานะฮะ15นาทีผ่านนะครับ 0-0
2: ส่วนจังหวะนี้แค่ดายกบอลขึ้นหน้ามาจะให้กับบุคแคนนั่นแต่ว่าลึกออกหลังไปอีกครับจังหวะสปินขึ้น
0: ผู้นั้นนี่บอสเนียนี่สีอะไรสี
2: น้ำเงินน้ำเงิน
0: โอ้โหแล้วทำไมหันหน้าไปทีไรมีแต่สีขาวคลองบอลน่ะ
2: กาตาร์มีอะไรจะเสียละตอนเนี้ย
0: มันเสียไปหก
2: มันเสียไปหกลูกแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียละอย่างเมื่อวานคุณเห็นอุซเบกิสถ่ายมั้ยล่ะ
0: ก็เป็นสนามอารมณ์เป็นสนามอารมณ์
2: ยิงแรกยิงโดนแต่สวิตทิ้งบอลขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกราบขวาโดนลาเยียบังไว้ได้ก่อนครับจังหวะพยายามจะเข้ามาเอาบอลของทางด้านลูคัสชัคส์ลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ
0: ลูคัสชัคส์ไม่เอาชัคอะไรฮะ
2: ตอนแรกผมไปจำศัพท์ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูล
0: อ๋อไม่ใช
2: ่ลิเวอร์พูลเชเดมี่ช
0: ัคไอ้ชิเดมี่ชัคเก
2: ้
0: ไอ้นี่มันลูคัสชัคส
2: ์อยู่กับ
0: ซุตการ์ดใช่อายุ23
2: ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของแคนาดาครับยังไม่ผ่านหัวของเอลเวดี้หม่งสกัดทิ้งออกไปก่อนลูกทุ่มของทางฝั่งแคนาดาครับทางนั้นริมเส้นฝั่งซ้าย
0: คือกองหน้าทั้งคู่มีโอกาสทองไปแล้วนะทั้งบิลเอมโบโลนะแล้วก็คายลาลินแต่ว่าก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับถึงแม้ลาลินจะล้ำหน้าด้วยแต่ลูกบิลเอมโบโลเนี่ยไม่ล้ำนะ
2: คายลาลินก็ไม่ตีทง
0: เมื่อกี้ตี
2: อ๋อเหรอบอลมาเข้าทางลาลินจะพลิกลูกนี้สวิตดักเลยครับชาก้าออกบอลมาลูกนี้พยายามจะเอาตัวรอดจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองทำได้ด้วยแล้วกระดกขึ้นหน้ามาแมนซัมบีหลุดลูกนี้เบื่อดวนมาโยฮันแมนซัมบีล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินบอกว่าตั้งแต่จะหน้าปัดประตูก็พอจ้ะ
0: ไม่ให้จุดโทษ มันซัมบีครับไถเข้าไปเถื่อนๆครับแล้วทิ้งตัวล้มก็ไม่ฟาวครับ คือถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเหลี่ยมมันไปต่อไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีผักจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาครับโดยทางด้านราเย
2: ก็ว่าใครมายืนล้งเล้งอยู่ข้างสนามนะครับเจสซี่มาร์ทนะ
0: ที่บอกว่านะเบ่งแบ่งเวลาบรรยายมีเสียงหน้าสิกตลอดครับอ้าวพอภาค13วันติดอ่ะคนไรภาค13วันติด
2: แต่ผมชอบนะเวลาพี่เจ๋งกับภาค
0: ไม่แบ่งใครเลย
2: คุณก็มาแบ่งกันไปดิ
0: ไม่เป็นไรผมคิวทองอยู่แล้ว
2: เ
0: ดี๋ยวผมไป BG ต่อ
2: ไปทางขิงซะแล้วเก่งขิงซะแล้วส่วนแคนาดาจะขึ้นทางซ้ายมาจังหวะนี้ขึ้นได้ด้วยครับแล้วฝากออกไปจะให้ลาลินตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายบอลของทางด้านลาเยียอย่าไปแย่งกลับมาให้ได้ครับลาเยียขอคืนกลับมาตรงกลางบอลตรงกลางลูกนี้โดนบี้แล้วล้มลงผู้ตัดสินบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟาวล์ครับชอยนีเยโดนอัดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแคนาดาเจ้าภาพครับ
0: เห็นหน้าลูกเบนวากาทำไม่ค่อยสบอารมณ์ขนาดวันนี้ผมแบบค่อนข้างเอาใจช่วยสวิตนะ เห็นแล้วหงุดหงิด
2: ที่มีคนส่งมาบอกว่าเด็กๆทั่วโลกชอบนะครับเพราะเขาคือลูกาชักตึ๊ดเอาเข้าไป
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะฮะอ
0: ย่างน้อยทำให้ไม่ง่วงเลยตี 2:18 เนี่ย
2: ขาของแคนาดาบุคแคนนโดนดับเครื่องชนลูกนี้ลอยเลยครับใบเหลืองมาหรือเปล่าหูยังแค่เตือนครับผู้สินริคาร์โดโรดีเกสครับไปอัดไทยอนบุคแคนนล้มลงไปครับ
0: ก็จังหวะที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยลูกบิลเอโบโลอ่ะคือก็ได้ยิงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นหลุดไปก็ยิงไม่เข้าตรงนี้ได้ยิงอีกก็ไม่หนีตัวทางด้านผู้สับประตูของแคนาดาครับแล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกของแคนาดาครับ
2: ครับจะได้ลุ้นโยนเข้าไปโอ้โหดูแฟนบอลนี่คือแยกไม่ออกเลยอันไหนแฟนบอลสวิตอันไหนแฟนบอลแคนาดา
0: จริงๆมันควรจะ
2: เพราะมันแดงเหมือนกัน
0: ควรจะมีเติร์ดคิดนะชุด3จะได้แยกไปเลย
2: แต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยผมว่าข้างๆนะแคนาดาทั้งนั้นเลยครับแดงเป็นแผงเลยครับฟรีคิกลูกนี้โยนเข้าไปผ่านแล้วแปะเข้าชาร์จไม่เต็มครับทางด้านของใครลาลินบอลลึกไปถึงเกรกอร์โกเบลครับยังไม่ได้อะไรครับสำหรับทีมชาติแคนาดา
0: จังหวะคือพยายามตวัดตัวยิงครับลาลินแต่ว่าก็ไม่หนีมือโคเบล
2: นี่มีส่งมาบอกว่าเชียร์กาตาไปนะครับผู้บอสเนี่ยกาตานี่ออกแนวแบบสูสีเลยอ่ะ
0: ใครเชียร์กาตาได้นี่ใจคุณทำบินผิดนะชาติมาก
2: เฮ้ยคนก็เชียร์กันเยอะนะ
0: จริงเหรอผมยังไงก็บอสเนี่ย
2: เออคุณนี่มันคุณชาคริสดีกว่า
0: ใช่ผม
2: ค
0: ุ
2: ณชาคริสคุณชาคริสครับ
0: ใช
2: ่คุณชาคริสครับคุณชาคริสครับ
0: ไอ้วันเน้นไงไอ้วันนอร์เวย์กับเซเนกัลอ่ะผมไปคิดเยอะหรือหลายคนคิดเยอะ
2: ก็ไม่ถามหมอก็บอกอยู
0: ่นอร์เวย์เป็นงานบทจดจริงๆควรชนะขาดด้วยเซเนกัลนี่เล่นมั่ว
2: เล่นมั่วเขาก็ได้ประตู
0: ก็แพ้อยู่ดี
2: เ
0: กมรับไอ้โหคูลิบาลี่นี่บอกเลยอีลุยฉุยแฉะ
2: โยนยาวลูกนี้อ้าวไปเก็บบอลของลาเยียแล้วโดนเอมโบโลไล่ครับยังได้เคลียร์บอลออกมาอย่าลืมนะครับคำถามที่เราถามวันนี้ให้ส่งคำตอบมาชิงรางวัลกันเนี่ยเท่าที่ดูยังมีคนตอบไม่ถูกเยอะเลยนะครับกับคำถามที่ว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์นะแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
0: รองแชมป์ปีไหนอะ
2: รองแชมป์ไม่ได้บอกว่าปีไหน
0: แต่เคยเป็นรองแชมป์
2: เคยเป็นแต่บอกว่า1966อ่ะเข้ารอบก่อนรองแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองอีกเลยเพราะฉะนั้นตอบมาให้ดีเขาเคยเป็นรองแชมป์โลกแต่ไม่รู้ว่าปีไหน
0: ผมถามอาจารย์จีมินายก่อน
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนผมจะได้ใบให้ว่าไอ้ที่เขาส่งมาทาง SMS เนี่ยมีใครถูกแล้วมั่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี1966เนี่ยผมใบเลยมี8ชาติอังกฤษอาร์เจนเยอรมนีเยอรมันตะวันตกอุรุกวัยโซเวียตฮังการีโปรตุเกสและเกาหลีเหนือเพราะนั้นไอ้8ประเทศนี้ทีมไหนเคยเป็นรองแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเลยอ
2: ัง
0: กฤษอาร์เจนเยอรมันตะวันตกอุรุกวัย5สภาพโซเวียต6ฮังการี7โปรตุเกสและเกาหลีเหนือเก เกาหลีเหนือเคยเป็นไหมรองแชมป์โลกไม่เคยตัดโปรตุเกสเคยไหมไม่เคยอ่ะใบแค่นี
2: ้ไม่เคยจังหวะนี้ล้ำหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันแมนซัมบีพาบอลขึ้นมาแล้วผู้สินเป่าว่าเป็นล้ำหน้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่หยุดเล่นนะครับ
0: รางวัลคืออะไร
2: รางวัลนี
0: ่หรอบอลเบอร์สอง
2: มินิมินิ
0: ลูกพลาสติก
2: มินิ
0: หรอจริงเหรอ
2: เอาจริงนี
0: ่เอากลับบ้านได้ไหมนี่ผมอยู่คลื่นนี้มาเกิน5ปีแล้วผมยังไม่มีบอล
2: ผมก็ไม่มี
0: ข้าวเนี่ย
2: นี่ผมตั้งรางว
0: ั
2: ล
0: ไว้พักไฮดรีเดชันเบรกครับดื่มน้ำพักครู
2: ่ไปครับผมนะครับ
0: หรือคุณจะเอาฮิลไลฟ์ไหมล่ะ คุณนี่เอาฮิลไลฟ์ให้ผมอย่างเดียวเลยนะ
2: คุณทางนั้นไง
0: เหรอ
2: นะครับก็ช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเป็นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร Mcord Super Fan เริ่มต้นเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่20 บาทเท่านั้นเองถ้าจะเอาแบบดีลักซ์เลยก็ไปซื้อแบบไดมอนด์เลยนะครับ500 บาทได้300 โหวตนะครับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยของรางวัลเป็นรถตู้ฟ้าเดชประสงค์นะครับรางวัลที่1นะฟาริซอน MPV นะครับ EV Super Van นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24 รางวัลนะครับ Good Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคมนะครับ2569นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้หมดยุคของไปรษณียบัตรละเพราะนั้นก็เนี่ยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่มีหนึ่งมุกมาหาเวลา2:00 กว่าประเทศไหนหิวโซครับฮังการี
2: อ๋อพูดเร็ว
0: ๆฮังการีฮังการีอันนี้เขาถามว่ายุงน้อยให้แคนาดาแต่ผมชอบสวิตเอาไงดีครับเราต้องเชื่อตัวเองครับอย่างน้อยถ้ามันจะพลาดเราก็พลาดด้วยตัวเอง
2: คุณไปปรามาสยุงน้อยไม่ได้นะเขาคือเซียนสาวแห่งลุ่มน้ำนาท่านานะ
0: คุณไม่ชวนเขามา
2: ชวนอะไรผมได้คุยกับแกถึง5 ครั้งหรือเปล่าก่อนผม
0: ไม่แต่เหมือนมีคนเคยชวนแต่แกบอกแกไม่สะดวกแต่ไอ้ตอบคำถามมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าให้ตอบใน SMS นะครับเพราะว่าตอบใน Facebook กับ YouTube มันฟาวครับก็ลงทุนหน่อย
2: ถ้าเขานับว่ารางวัลที่5คนที่ตอบคนที่5จะได้รางวัล
0: ไม่ต้อง5แล้วถูกด้วยดิ
2: ถูกไงมีคนตอบถูกแล้ว1นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
0: ครับซึ่งก็คือหิวโซอ่ะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไง
2: ส่วนยังรอคำตอบที่15อยู่นะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาตอบกันได้นะครับ
0: เอ้ย
2: กลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับหลังจากไฮเดรชั่นเบรก
0: สวิตเอาปะเนี่ยวันนี้สวิตดูแบบตึดชึ่งมากเลยอ่ะ
2: ดูง่วงเหรอดูง่วง
0: เออดูแบบนาฬิกาไม่ค่อยเดินน่ะมันติดขัดส่วนขอผลทีมบัฟเว่เนี่ยจัดให้ได้นะถ้าแบบเรียกร้องอ่ะ
2: แล้วจังหวะนี้ลาเยียครับพาบอลขึ้นมาที่มุมทงสุดท้ายโดนนิโก้เอเวดี้ครับสกัดบอลทิ้งออก
0: นี่เขาบอกว่าถ้าคายลาลินเนี่ยอยู่บนเนี่ยจะเป็นคายวาลิน
2: ใช
0: ่
2: มีเพลงประจำตัวคายวาลิน
0: คายท้อเลย
2: เพลสซิ่งสูง
0: แต่ถ้ามันหลุดไปเยอะๆเนี่ยยิงไม่เข้ามันจะไม่ใช่
2: มันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจากควบเราเป็นควบวอแหวนไง
0: ฝ่าย
2: อุ้ยลูกนี้50-50ปั๊มครับกลางสนามเจ็บทั้งคู่ผู้สินไม่ว่าอะไรเลยครับมีนอนกองไปแล้ว1คนแคนาดาอกนอนกองทั้งคู่เลยครับทั้งแคนาดาทั้งสวิต
0: เจ็บทั้งคู่นี่แม่ตีซ้ำไหมมุกโทนพุงเนี้ย
2: รูเบนวากาสนะครับที่เจ็บอยู่ของทั้งฝั่ง
4: อะไรนี่ช่วงนี้เทรนเจ็บหรือไงเนี่ยคู่บอสเนี่ยก็กิ้งไปแล้วหนึ่งนะครับ
0: บอกเลยเอาจริงๆมุมที่หน้าออกสุดคู่นี้ก็เสมออะจบเจ้าไม่เล้าหรือจูงมือเข้ารอบบอกเลยเล่นไปเป็นพิธี
4: ใช่เล่นให้จบโปรแกรม
0: นี่บอกฟังว่าพี่มาตั้งแต่มอต้นตอนนี้30แล้วครับจากคุณอัครวิทย์โอ้โหขอบคุณมากจริงว่า
4: แสดงว่ายังรักกันจริงนะฮะเพราะว่าฟังกันตลอดเลย
0: คุณสักการพิมาอิตาลีไม่ได้เกี่ยวข้องดองหน่องยุ่งเลยนะฮะไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกใบ้ไปเนี่ย8ชาติเนี่ยไม่มีอิตาลี
4: คุณประสิทธิ์ส่งมาบอกฟังทุกคืนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สวัสดี41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่รับฟัง FM 99อยู่ณเวลานี้ด้วยนะครับ
0: เอาแฟนคลับคุณมาเนี่ยคุณรัฐทายาลักษณ์สวัสดีค่ะคุณพรมทั้งสน
4: สวัสดีครับ
0: วันนี้ใครยังไม่นอนทักทายมาหน่อยอย่าอมอย่าอมวันนี้อยู่ถึงตี5เลยนะ
4: ใช
0: ่ตี4ไม่ได้เหรอ
4: คุณก็ไปถามพอสิ
0: ไม่ผมชอบแบบให้มันมีเกมไงพอเวลาแบบชั่วโมงนึงมันก็อาจจะแบบต้องปีวิวรอบตีห้าไง
4: ใจคอจะแตะอ้อมครับไทกันบูทแคนแนนไปโดนมาเรียคันจีโวยเลยครับก็จะล้มทำเพื่อแตะไม่ไปแล้วก็จะล้มทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ดังแต่ท่อร้อไม่หมุนเหรอ
4: ใช่
0: แตะแต่ไม่ไปตีห้านี่มีสกอร์ไหนอาจารย์ว่าไงพี่หลังเหรอโหมาแล้วโกนี่ต้องยิง3นะติดคุณนี่รู้ตอบมาสภาพโซเวียตจะตอบคำถามลุ้นร่วมสนุกเนี่ยให้ไปทายใน
4: 4689899นะครับ
0: SMS อ้าวส่วนตรงนี้บอสเนียนี่ไงบอสเนียมาแล้ว1-0
4: 1ประตูต่อ0ครับลูกยิงของอาราเบโกวิชนะครับตัวนี้เล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้ว
0: บอกแล้วกาตาห่อเหี่ยวโดนไปครึ่งโหล
4: ก็เนี่ยลูกเดียวจบ
0: ส่วนคู่นี้นี่แคนาดามาอีกแล้วแม่ตะบี้ตะบันบุกมาครับผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับ 0-0
4: บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับได้ประตูขึ้นนำการต้าแล้ว1ประตูต่อ0จากทางด้านของอาไลเบโกวิชนะครับเกมที่เราเล่นปีกซ้ายไง
0: อะไร
4: ไอเด็กอย่างเนี้ยอาไลเบโกว
0: ิชอะไร
4: เหรออะไรใครเลี้ยงมาอะไร
0: เ
4: ออบอลจากแนวตรงกลางแล้วนี่ครับหุบเข้ามาของอะไรเบโกวิชก่อนจะได้โอกาสจบบริเวณหน้าหัวกะโหลกแล้วโอ้โหยิงดีจริงๆครับเต็มข้อดีเหลือเกินครับเจ้าหนูอะไรเบโกวิช
0: พอประตูแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแลกนะครับอาต้าหรือเปลี่ยนไปผ้าอันหลักอันนั้นได้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวิตแคนาดาผมมองเลยมีมุม0-0
4: ก็ผมบอกแล้วว่าแคนาดาไม่แพ้
0: จบจะโอ้ไม่เล้าหรืออ
4: ้าวจังหวะนี้ยังไงครับมีผู้เล่นแคนาดาลงไปนอนแล้วเรื่องเริ่มมาแล้วครับ
0: บอล
4: ไม่หาแต่เรื่องครับ
0: บอลไม่เตะเหรอ
4: เดินมาผักกันใหญ่เลยครับเป็นจังหวะอุ้ยคายลาลินครับแย่ใครไม่แย่แย่มาเฟียสวิตครับ
0: โอ้ยวาลินทำลา
4: ก้าเป็นจังหวะจะเข้ามาแรกชาก้าครับแล้วคายลาลินน่ะก็คือเหมือนดอกครับเคียบอลเหมือนแบบเคียบอลแบบยอกอ่ะยอกอ่ะเคียบอลยอกอ่ะ
0: โดนไปนักเตะวาลินชำลาบ
4: ไม่รู้จักมาเฟียสวิตซะแล้ว
0: เนี่ยเรียกมาทั้งคู่
4: ก็ว่าทำไมผลักกันไปผลักกันมา
0: ร้อยเหลืองและเหลืองครับโดนไปคนใบ
4: ของลาลินน่ะก็ออกลูกเปรี้ยวนะครับส่วนนี่ครับจังหวะจะเปิดของปึ๊บแล้วไปดีดนิดนึงเตะดี
0: ไม่มียั้งไม่มีของชาก้าครับแต่ว่าลาลินไปกวนครับก็คือไปโดนไปครับเหลืองทั้งคู่
4: ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม B บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาขึ้นนำการต้าน 1-0 นะครับ
0: สวยงาม
4: สถานการณ์แบบเรียลไทม์เนี่ยก็ยังบอสเนียก็ยังเป็นแบบแค่อันดับ3นะครับยังเป็นแค่อันดับ3
0: แต่ก็ไม่รู้เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าวันนี้ชนะจะขยับมีเป็น4แต้ม
4: เพราะว่าแต่วิดได้นะจะมี4แต้มเท่ากับบอสเนียแต่ว่าบอสเนียก็ยังเป็นรองเพราะว่าเฮดทูเฮดนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีนะครับส่วนจังหวะนี้แคนาดาดักบอลขึ้นไปได้ครับแล้วต้องให้ลาลินยิงซ้ายไม่เป็น เรียบร้อยเลยครับ
0: เบาเป็นปัสสาวะเลยโอ้โหเพราะว่าคือก็ขยันยิ่งครับทางแคนาดาแต่ยังไม่ค่อยคมครับแต่โอกาสสวิตค่อนข้างน้อยนะครับนี่บอสเนี่ยนี่ก็เดินหน้าหาประตูที่2อยู่รอมร่อแล้วนะครับ
4: มาเชื่อผมกาตาร์นี่บอกเลยพัง
0: มันเปิดขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์แมนซบีไหลตามช่องให้รูเบนวากาสสอดขึ้นมาทางซ้ายครับเปิดขึ้นหน้าไม่มีอะไรครับลูกนี้ลึกไปเข้ามือของแม็กซิมเกรโปครับรับไว้ได้
4: คือพยายามจะเปิดเป็นเสาไกลให้เอมโบโลครับทางวากาสแต่ว่าเคโปครับดักตรงเสาแรกรับเข้าซอง
0: ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมมาแล้วนะครับที่แวนคูเวอร์สวิตเซอร์แลนด์0แคนาดา0ครับส่วนที่ซีแอตเทิลครับเบอร์มิงแฮม1กา
4: เอ้ยเบอร์มิงแฮม
0: บอสเนีย1 มันเขียน BIS บอสเนีย1นะครับแล้วก็กาตาร์0นะครับสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นสวิตกับแคนาดาที่อันดับ1และอันดับ2นะครับ
4: นี่เพื่อเห็นพี่สนมิโคมพูดเสียงกู
0: เกมมันน่าโกมากเลย
4: มันไม่ยิงเลยมันมีอยู่ลูกเดียวแถมไม่ได้คู่ภาคหลักด้วย
0: ถ้าเราถ้าผมได้ภาคบราซิลผมโกให้เลยอ้าวแล้วตรงนี้บอสเนียโยนมาด้านไกลแล้วปาดกลับไปโอ้ยโอนโกครับโดนแนวรับกาตาสุลต่านทำเข้าตัวตัวเอง 2-0 จังหวะทางขวาของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้เล่นแต่ว่ากลายว่าไปสะกิดกองหลังของคาตาเข้าประตูไป 2-0 เลยครับบอสเนียนี่ห่างไปแล้ว
4: ท่านสุลต่านเดี๋ยวดูกัน
0: สุลแทน
4: ท่านสุลต่าน22เนี่ยเป็นท่านเดี๋ยวดูไลน์อัพก่อน
0: ซูแทน
4: โอ้โห
0: บอสเนียเอาจริงก็ยังต้องยิงประตูเรียกประตูได้เสียคืนกลับมาเกมที่แล้วโดนไปถึง 4-1
4: สบายกับบอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์สน
0: ยิงเยอะด้วยบอลวางยาวจังหวะนี้ไม่ได้อะไรครับเบอร์18
4: อาบูนาด้าไม่ทันครับบอลเปลี่ยนทางเข้าเสาแรก 2-0
0: เล่นไม่มีแรงแล้วกาตาร์วันนี
4: ้บอกแล้วใจมัน

0: ABC พรุ่งนี้แล้วก็ GHI อีกวันหนึ่งแล้วก็ JKL
1: จะบอกสวัสดีค่ะนะสนเฉพาะกิจและนะคมเฉพาะคิวและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่ครับตั้งรู้อยู่บ้านค้าจากคุณธนทุนแฟนนอลฝรั่งเศสสเปน
0: โมร็อกโก
1: โมร็อกโก
0: อเมริกา
1: ญี่ปุ่น
0: ทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เยอรมันนะอังกฤษก็ไม่มีนะ
1: อาเจนมาแน
0: ่นะครับประมาณนี้มีบอกคุณคมถ้าบอลเสมอต้องยิง
1: นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
0: วันนี้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นเกม

0: คิดว่ามันยิงไม่เก่งอะไรเงี้ย
1: มาดูอ่ะฟรีคิกสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะนี่30หลาครับเลี้ยงมาทางซ้ายปากประตูครับลุ้นยิงได้ครับริคาร์โดโรดิเกสเรนิชาก้าครับอยู่ที่บอลเคโปครับตั้งกำแพงตั้งกำแพงมา5คนครับแคนาดาเสื้อแคนาดาคุณว่าสวยไหม
0: ก็ดี
1: อย่างนี้ก็ใกล้ผมดิ
0: ทำไม
1: บ้านอยู่บางแค
0: ก็บ้านผมน่าจะถึงก่อน
1: อ
0: ใช่ไหมเพราะบางแค
1: ใช่
0: เดินไปก็เป็นแคนาด
1: า
0: น้องคุณอยู
1: ่
0: สบายเลย
1: ชาก้าครับปั่นไปซ้ายโอ้โหแต่ไปไหนไม่รู้
0: แจกบอลครับ
1: ตั้งแต่ซัดข้อเท้าซัดลายไอลาลินไปนี่โอ้โหตรงนี้เลยได้จูนไม่ติด
0: มันมีส่งคำตอบมาบอกว่าอังกฤษนะครับเอาที่สนุกกันเลย
1: ฟังอยู
0: ่ยังตอบไม่หมดนะนี่บอกฟังอยู่ยโสธรด้วยนะเกมคู่สวิตกับแคนาดาแมชบีพลิกที่วงกลมกลางสนามยังได้ลากยังได้ลากลูกนี้สุดท้ายโดนทางด้านของเดลาฟูเกสสกัดทิ้งออกไปครับมีบอกทักทายทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ระยองฝนตกหนักเลยนะครับโอ้ไม่ต้องระยองฮะกรุงเทพก็ตกหนักมากครับ
1: สถานการณ์กลุ่มบีเรียลไทม์ตอนนี้แคนาดา5แต้มสวิต5แต้มแล้วก็บอสเนีย4แต้มหมายถึงผ่านเข้ารอบไม่นะครับเสมอก็เข้ารอบ

0: ช่วยแม่ขายข้าวมันไก่แต่ไปอยู่บางใหญ่อ่ะก็ไปขายข้าวเป็ด
1: ทำไมอ่ะ
0: อยู่พัทยาอันนี้อะไรวะโอ้โหไม่ทันเลยตายเลย
2: ไม่ทัน
0: ทำไมไม่ได้ทำไมบางแคเธอช่วยแม่
2: ขายข้าวมันไก่
1: ตรวจไม
0: ่ตลาดสักอย่างอ่ะ
2: บางใหญ่

0: จะตั้งป้อมยิงบอลล้นมาตัวไกลเดลาเกสยิงไม่ได้อะไรครับบอลล้นข้ามไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: สวอนสตันครับได้ยิงบอลเก็บตกนะครับกดข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับเป็นบอลตั้งบิวอัพขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่าน40นาทีครับ 0-0 เจอสนิท
0: เอ็นพอพีอ่ะ
2: เรื่องกิจกรรมอ่ะ
0: แต่ปูกาต้านะครับ
1: ถ้าหงไงบอสเนียมันก็เออคนตื่นงานหน่อย
0: นี่ถ้าบอกว่ากาต้านี่ก็คืออ๋อจะบอกว่าคราวที่แล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าภาพแพ้รวด3นัดใช่ไหม
1: ไม่มีแต้มไง
0: รอบนี้มีแต้มหนึ่ง
1: ถึงแต้มเหมือนคนแบบสวิตไง
0: โอ้แต่จังหวะนี้ทะลุอ้อมยิงโอ้โหอาเมดครับบอลไปติด
1: ของแคนาดายังว่าชัดเจนนะครับอาเมดเอียงเอียงยิงครับแต่ว่ายังไม่พัก
0: ทำไมทำมาเนี่ยโอกาสสวิต
1: สวิตไม่เอาอ่ะบอกเลยเกมนี้ดูรู้เลย
0: น้อยกว่าแคนาดานะคร
1: ับ แล้วพอถ้ามันโดนน่ะมันก็ค่อยไปบุกแบบจะมาตีเสมออะไรเงี้ยดูทรงละ
0: นี่บอกไล่กระบังฝนตกครับแต่มุมนะครับของแคนาดาเปิดยาวขึ้นมานี่มีบอกว่าบางแคร์นึกว่าบ้านพักคนชรานะครับบางแคร์มีแต่บ้านพักคนชราเลยหรือไงทั้งแถบมันเป็นบ้านพักคนชราทั้งญาติเลยหรือไงแม
1: ่บ้านมันบอกว่าไงแต่บางแคร์นี
0: ่ถูกต้องครับสลายมาจังหวะนี้เก็บบอลลงของบุคแคนนจะไป
1: นี่เอาส่วนคู่นั้นดีกว่าดูแล้วหน้ามันกาต้าลุยมาขวาอาฟิปฝากมาแล้วฝั่งขวาปาดมาหน้ากรอบแล้วตวัดปาดกันมาชาร์จเรียบร้อยกาต้าเถียงครับได้มา1
0: ดูตา2
1: เอลไฮดอร์สตัวเก่าเถียงเหรอ
0: ประตูที่2ของพวกเขาในฟุตบอลคราวนี้นะถ้าเสมอนี่ก่อนคอก็ตกรอบเลยนะคู่นี้
1: แล้วแต่ก็แล้วแต่บอสเนียเลย เอาส่วนแคนาดามาอีกแล้วโอ้โหมาไม่พัก
0: นี่มีบอกว่ากาต้าช่วยตีแขกตีแขกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ประตูต่อ2ครับกาต้าไล่มาน
1: ี่บอกน้องคายอบอ้าวครับอุ้ยอย่าว่าหนองคายเลยวันนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยบ่ายกรุงเทพเนี่ยผม
0: ไม่รู้เลย
1: เรดิโออ่ะ
0: สามรายการแล้วเฮ้ย
1: พี่ชายคุณไหววะเนี่ยเมื่อคืนก็เอาอีกแล้วนั่งตุกตุกกลับอีก
0: แล้วถามว่าคุณยังไง
1: ผมไม่ไปไงผมไม่ไหวผมแบบไม่ได้ผมอ่อมแล้วโอ้โหคนบ้าอะไรจะ50แล้วกลับตี5
0: ว่าบางแคอ่ะหนุนไปเยี่ยมผมขอพิกัดครับขอวาร์ปครับ
1: คนจัดสปอร์ตคนจัดสปอร์ตไกด์อ่ะคุณเนี่ยจะ50แล้ว
0: โอ้ยคุณปกติเนี่ยตื่นด้วยกันเนี่ยจะ70แล้วกลับ11โมงเช้ายังมีเลยส่วนต่อบอลของแคนาดาได้ยิงลูกนี้วันนี้ยังแบบดื่มจนแบบฟาดมีบอกผู้ชายกำลังจะเข้า
1: คนตอบอังกฤษตอบฮังการีเยอะนะใน SMS เนี่ยแต่ถ้าใครไม่ตอบครับมาสวิตแคนาดาไม่หนุกอะคุยกับแฟนๆรายการดีกว่าม
0: ีบอกเอ้ยไม่เห็นบรรยายฟุตบอลเลยไม่มีอะไรให้บรรยายครับมีบอกเห็นเดอะกอร์ดอนเล่นแฮงกริดนิวคาสเซิลใครหรือเปล่าครับผม
1: ไม่มีอะไรเลยบาซ่าน่าจะเครียดแล้วตอนนี้
3: ขวาของแคนาดาขึ้นมาติดบล็อกอีกครับ
1: นี่ว่าคุณเจษดานี่51แล้วถึงหรอ
3: ผมไม่รู
1: ้พอ4นาทีไปอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดา
3: คุณเจษดาเขาจะห่างกับผมเกือบเป็น10ปีเลยหรอ
1: ไม่ถึง51ผมว่าแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะ50แต่ไม่ถึงเขาห่างกับผมประมาณ10ปีอะประมาณรอบหนึ่งอะ
3: เปิดขึ้นมาของสวิตครับเอาบอลลงได้ของบริวเอ็มโบโลแล้วถ่ายออกไปทางซ้ายลูกนี้แคนาดาช่วยกันดักให้บอลมันกลิ้นดอกข้างไปก่อนครับเขาเจ็บ4นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์สวิต0แคนาดา0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาเร่งท้ายครึ่งแรกแล้วครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ล้มตัวดักไว้ได้เอาละครับกลายเป็นลูกเตะมุมเฉยเลยครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: หลุนจากลูกนิ่งนะครับช่วง
3: ถ้าได้ประตูขึ้นนำก่อนนี่สถานการณ์จะกลับไปเป็นสวิตเป็นจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะสายของเนี้ยกลุ่ม B นี่รู้สึกว่าที่เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนโยงเข้ามาลูกดียังไม่พักโดนแคดาสกัดขึ้นมาได้เปิดเต็มล้นเข้ามือแม็กซิโม

0: ทางฝั่งอาเมดครับเสียบอลโคลัมเบียดีกว่าแต่มันก็ไม่ถึงไงเพราะว่ารู้สึก
1: โกไม่ได้แพ
0: ้มากมันรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรขยันยิงซะด้วยขันล้ำไงส่วนใหญ
1: ่ขอนขวาขึ้นมาของสวิตครับเล่นกันสั้นๆลูกก็ชักจ่ายต่อขึ้นมาไม่ถึงแมซาบีครับ
0: คิวมากครับทางอูรัตยาคินคือก็ไม่ได้เน้นนะครับลูกทีมเกมเป็นรองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรดูแบบเฉย
1: ๆสถานการณ์ค่อนข้างคิวมากครับขึ้นหน้ามาลูกนี้พยายามจะแปะเล่นของแคนาดาก็ไม่ได้ครับโดนสวิตแย่งกลับมาเก็บบอลของบริวเอมโบโลจะสวนกลับฝากเข้ากลางมาให้ไปทางซ้ายแมนซาบีเติมเตาะขึ้นกลับมาก่อนชาก้าข้างหน้ามีออกขวามาเอมโบโลฝากลูกนี้ตอกส้นมีตัวซ้อนแล้วพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งมาเอาบอลลูกนี้แล้วโดนเลาะจากทางด้านหลังครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
0: เนี่ยชิงบอลเข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยแล้วจะตอกส้นครับฟอยเลอร์ให้กับทางเดียโบโลแต่ว่าเป็นทางจอนทานเดวิดจะถึงก่อนครับเดียโบโลก็เลยไปหัวใส่ข้อเท้าจอนทานเดวิดฟาวครับ
1: นี่มีเหล่าพี่ๆชาวสวนยางนี่มาฟังเยอะมากพวกกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
0: เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์
1: อยู่ที่กอทม
0: อ่ะพอก่อนครับพักครึ่ง
1: จบ
0: สวิสกับแคนาดาครับ0-0จืดสนิทยิ่งกว่าน้ำแกง
1: ผู้สินบอกจบดีกว่าครับ
0: พอแค่นี้
1: 45ทีแรกยัง0ประตูต่อ0ครับทำอะไรกันไม่ได้ในขณะที่คู่บอสเนียนะครับจบครึ่งแรกแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบอสเนียที่นำกาตาร์2-1นะครับ
0: เดี๋ยวผมดูสแตทคู่สวิสกับแคนาดาหน่อยอยากรู้เนี่ยว่าทีมันอะไรยังไงเกมนี่อิลูอะละ
1: ใช
0: ่สวิสนี่ค่ามันน้อยงั้นนะสวิสยิงไป4นะครับตรงกรอบ2แคนาดาหน้าตรงกรอบ3แล้วก็สวิสครองบอล 70% แคนาดา30นะครับ
1: ครับ
0: ครับนอกจากฟุตบอลโลกที่เตะกันอยู่2คู่แล้วแจ้งผลไปแล้วเนี่ยมีฟุตบอลหมู่เกาะแฟโรนะลูสนาวิกนำทางคาสวิก 2-0 ฟุตบอลอุ่นเครื่องเกนโตลันนะครับเสมอกับเดอะนิวเซน 1-1 นะครับแค่นี้เลยส่วน SMS นะฮะนอกจากทายผลเข้ามานะมีบอกว่าสเปนมีนักเตะบาร์ซ่ากี่คนครับสเปนชุดนี้โจนกาเซียเปากูบาสฟังก่อนเอริกกาเซียสามละ
1: เคลาดมาตินปะ
0: เคลาดมาตินสี่ตรงกลางกาบี้ห้าเปดี้หกมาร์คเบอร์นาวเจ็ดกาลันข้างบน8โอโม่9ยามาสิบจริงๆเรียกทีมชาติบาซ่าก็ได
1: ้
0: เยอะครับเยอะ
1: นี่ส่งมาบอกป้าเจ็ดเกิด2-1นะครับนะส่วนบวกลบเอาเองว่าอยู่เท่าไหร่
0: 2-1
1: ก็แสดงว่า
0: 5-6ตอนนี้7
1: 48
0: ใช่ไหมเห็นมาผมแม่นผมบอกว่าเขาแค่เกือบเขายังไม่ถึง50แต่ก็ตัดเป็นไม่อยู
1: ่ผมเนี่ยเท่าเขาเลยผมก็ยังคงประมาณอย่างนั้นแหละ
0: ผมมาคาดหวังว่าเขาเนี่ยผมจะไม่ดุดันเหมือนเขา
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กันต่อทาง FM 99 Active Radio ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104

0: 6แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับกุนซือเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดส

0: หาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินแท้และโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกนาทีของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาก็ทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 9สุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันบุ๊ก YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
9: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
10: ่สนุกเกอร์99
9: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้าม
8: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิ

0: ทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตนภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
1: FM 99 Active Radio สุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น. ถึง 7:30 น.

0: าตุ่น
1: แน่นท้อง
2: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายไปครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้อราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อราอาฮ่า
4: แชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลติดกับทิวหลายอุปกรณ์พยุงข่าวมีเศษทิวหลายซื้อ2ชิ้นรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-399สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้อราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อราอาฮ่า
4: แชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่นันทินายไลฟ์บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็น้องสดวิรุณครับ
1: ว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเริ่มนะครับ
0: คิดว่าจะมีประตูไหม
1: จะมีเยอะเลยเพราะว่าฝั่งที่แพ้ถ้าตามหลังไปก่อนคงไม่อยากจะแพ้นะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกคู่นึงก็เดี๋ยวกำลังจะคิกออฟครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างทางด้านกาตาร์กับบอสเนียนะครับเป็นบอสเนียนำอยู่2-1
0: เราจะมาคู่กาตาร์กับบอสเนียนี่มี3ประตูไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนคู่หลักของเราเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดายัง0-0อยู่ส่วนคำถามยังส่งมาตอบกันได้นะยังไม่ถึงคนตอบไม่หมดเลย
1: ก็ใครอยากได้ผลบอลนะครับทั้งจบไปแล้วหรือที่แตะอยู่ก็0899899ครับส่งมาสอบถามได้
0: มีคนก็ขอผลจอร์เจียมา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: บอลจอร์เจีย
1: ว่างอยู่แล้ว
0: นะจากคุณสมุทรปากกา
1: แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับบอลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาตั้งใหม่ด้านหลังเหมือนน่าจะโดนเลเชอร์เยอะครับทางสวิตครึ่งแรกครับ
0: ไม่เอาอะไรกันเลย
1: น่าจะโดนมูรัตยาคินสวดอยู
0: ่ขวาขึ้นมาลูกนี้แมนซบีพาหนีไม่ได้แล้วเปิดเข้ากลางอัดฟัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0วักอาสครับโอ้โหโล่งขนาดนี
1: ้นี่เป็นไงแฟนแคนาดาย
0: ังกลับมานั่งไม่หมดเลยนะน่ะ
1: เซ็งดิเล่นครึ่งหลังมา54วินาทีเป็นไงอะเลอะเลอะเลโอ้อะไรอะไรนะงูดินอะไรเจ้าถิ่นเลยนะ
0: มังกรพัดถิ่น
1: เออ
0: จะสู้งูดินเจ้าที
1: ่งูดินเจ้าที่โดนไปแล้ว
0: เกมยังไม่จบ
1: ซ้อนแต่ทีมอาจารย์สนนำไปแล้วนี่โอ้โหลูเบนวากาที่ท่านล้อมันล่อคุณเลยครับลูกนี้แต่เน่งๆมากครับหักข้อยิงเข้าเสาไกล1-0ครับนาที46โอ้เป็นจังหวะที่นี่ครับบอลจากฝั่งขวาครับสวิสให้มาไม่ล้ำนะครับมันซัมบีอีกแล้วครับท่านนี่ครับปาดมาในกรอบแล้วบีเอเบโลข้ามแล้ววากาส 1-0 ครับเรียบร้อยครับสวิสออกนำโอ้โหถ้าแบบนี้นี่เข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวิสแลนด
0: ์ถ้าเกิดกลับมาแพ้2-1
1: ณตอนนี้ไงเรียลไทม์ถ้าชนะถ้าชนะก็จะมีเป็น7แต้ม
0: เราดีก็ชอบฟันธงนะเราเนี่ย
1: เอ๋ยไงมูรัตยาคินครับได้เฮก่อนชูกำปั้นครับ2มือเลยก็น่าต้องเร่งฟอร์มขึ้นน่ะเพราะครึ่งแรกไม่ยอมแล้วว่าสวิสเป็นรองนะครับ
0: แต่ได้เองจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะครับในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมถึงมากลายเป็นว่าไม่ได้ประตูเลยแล้วก็เสียประตูแบบดีนี่เสียหายนะครับก็สถิติใน45ทีแรกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ครองบอล 69% นะครับแล้วก็แคนาดาครองบอล 31%
1: เป็นไงตี 3 7นาทีนาฬิกามันปลุกดังกริ๊งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ส่วนทางฝั่งของกาตาร์ครึ่งหลังเอาจัสเซมกาเบอร์ออกมาแล้วเอาใครลงมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมกาตาร
1: ์เธอก็อาจเปลืองจอร์เจียวันจอร์เจียจอร์เจียนี่วันนี้มีถ้าลีกสูงสุดเนี่ยวันนี้อ่ะโอเคมี2คู่กลากล้านะครับเสมอกับแซมกูลูไล 0-0 แล้วก็เดเดโมเทรเบลิซี่ชนะทางเดเดโมบาทูมี่ 2-1
0: โอเคครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของแคนาดาโดยแคนนั้นยังโดนสวิตดักได้เราไปแย่งกลับมาลูกนี้ผู้สินบอกว่าแคนาดาทำออกไปก่อนแล้วครับจะแพ้ให้แฟนบอลดูต่อหน้าเลยเหรอจังหวะนี้ลอยมาเป็นริสตาร์จอห์นสตันครับไปบอลเคลียร์ทิ้งออกข้ามก่อน
1: นี่บอกบิ๊กจูดนี่รุ่นเดียวกับน้องไบเลยนะไม่น่าเชื่อ43แล้ว
0: จุนกับผมเนี่ยห่างกันปีเดียว
1: ใครเยอะกว่า
0: พี่จุนแก่กว่าผมก็อู่รุ่นเดียวกัน
1: นี่บอกสเปนมีเชื้อสายคาตาลันกี่คนโอ้โหแฟนมันแท้อีกแล้วเล่นกูแล้วคาตาลันแท้ๆก็มีพวกนี่ไงเปดี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเกิดที่ลาสปาลมาสผมเคยอ่านประวัติกาบี้นั่นน่ะใช่เอริกาเซียใช่ ยาเมาไม่ใช่แน่นอนมาเกิดที่ยารา
0: ใช
1: ่บา
0: ลยาเมาเป็นคนยารานะ
1: ยาเมามีเชื้อสายโมร็อกโก
0: น้องเบาน้องเบาอยู่ยารานะ
1: นอกนั้นก็ไอตัวพี่มาจากบาซ่าแหละ
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บริวเอมโบโลพยายามจะเก็บบอลโดนสกัดมาก่อนครับวากาสตามมาเก็บทางซ้ายแล้วขึ้นกลับมาริคาร์โดริเกสฝากเข้ากลางแล้วถ่ายไปทางซ้ายอีกทีนึงสวิตจี้ใส่แล้วคืนกลับมาลูกนี้ดีตามช่องแล้วโดนอัดล้มลงไปโอ้โหอัปตีผู้สินยังนิ่งอยู่ครับ
1: มันซัมบีนี่ดิ้นไปแล้วบอกอาจารย์
0: โอ้แมนซัมบีนี่กิ้งในกรอบเขตโทษอย่างน้อยมี3ครั้งแล้ววันนี
1: ้เดี๋ยวต้องเช็คอาจารย์เช็ค
0: อาจจะล้มง่ายไปหน่อยครับซอฟพีนันตี
1: ้แต่ปล่อยผ่านไปละน่าจะไม่มีแล้ว
0: บอลจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นันทพงศ์บอกว่าเพลงนิกกี้มาตินเราอารมณ์มากครับตอนที่3นี่บอกว่ามาสักทีครับสกอร์แรกครับสวิส
0: ก็ถ้าบอกว่าตอนนี้2คู่ในกลุ่ม B มีประตูแล้วทั้ง2คู่นะครับเป็นบอสเนียนำกาตาร์ 2-1 แล้วก็สวิตนำแคนาดา 1-0 นะ
1: นี่ครับดีนะเชื่อเซนสนนี่เป็นไงแต่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อตัวคุณเอง
0: ใช่
1: เป็นกลางสวิตนำแล้วแต่คุณฟาส
0: ยังมีเวลาครับแล้วแคนาดาเองก็
1: สีมันยังไม่แห้งใช่
0: ไ
1: หม
0: เออไม่อยากแพ้ในบ้าน
1: สีมันยังไม่แห้ง
0: เปิดมาลูกนี้ถ้าโดนอีกลูกก็เป็น4คนได้ไง
1: ครับ
0: เก็บลูกนี้โดนสวิตเคลียร์มาก่อนครับอลิสเตอร์จอร์สตันโดนอัดจากทางด้านหลังลูกนี้เป็นฟรีคิกของทางด้านทีมชาติแคนาดาครับ
1: มีบอกว่าบอสเนีย2กาตา1มีบอกว่าเสียงอ้าวมีเสียงเปล่าฟังเปิดให้ยังใน Facebook บอกไม่มีเสียงมีแล้วนะโอเคคุณวินิพงศ์บอกพี่ๆเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยครับไหนๆก็เป็นแฟนบันแท้บอลโลกแล้ว
0: ใครนะ
1: เสียสวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลย
0: โอ้ยากโอ้ยากเล่นอย่างนี้คืออาจจะมีเกมรับที่ดีอะแต่ว่าโอ้โหเกมรุกนี่จืด
1: อินกาต้าได้ลูกเดียวเนี่ยจังหวะคือต้องเริ่มต้นจากมันซัมบีครับแล้วปาดกลับมาโอ้โหแล้วเอ็มโบโลเล่นไม่ได้ครับแล้วบอลถึงวากาสเรียบร้อยครับจังหวะประตู
0: ไปไหนครับจังหวะเนี้ยคนที่คุมวากาสไปไหนครับจอห์นสตันน่ะไปไหนครับเอสตาจอห์นสตันทุ่มของสวิตครับทางซ้ายลาเยียมาโดนหม่งสกัดซะก่อนหมุนกันลูกนี้ลาลินพยายามจะเก็บครับบอลเข้ามาตรงกลางเดวิดให้เอสตาจอห์นสตันเบิ้ลลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับบอลไปเข้าทางเกรกอร์โกเบลสาดยาวขึ้นหน้ามาครับสวิตเซอร์แลนด์ปั๊มแล้วไม่ดีสวิตเก็บได้แล้วคืนกลับมาครับวิกเตอร์โรดิเกสขอเข้ากลางชาก้าบอลกลับมาที่โรดิเกสอีกรอบหนึ่งทางซ้ายแล้วเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่ทางขวาเป็นทางด้านของลูคัสชักชักยกเสาใกล้ไม่ให้จบครับอลิสเตอร์จอห์นสตันสะบัดออกข้างเลยก่อนครับ
1: ยูทูบมาแต่เสียงครับอ๋อมาแล้วนี่ก็ภาพผมก็เปิด YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นนะครับนี่บอกเมื่อคืนคันตัวหน้าตะเวนฟังดนตรีทั่วกรุงเทพเลยครับแวะแซกโซโฟนด้วยแล้วก็ล็อกคลับ
0: โคตรติดอ่ะ
1: วิถี
0: เห็นอยู่เห็นอยู่
1: อินดี
0: ้เห็นเมื่อวานแบบเป็นวงแจ๊สที่แซกโซโฟน
1: เขาเคยไปนะแซกโซโฟนอ่ะ
0: คุณเคยไปด้วย
1: อนุสาวรีย
0: ์ไปทั่วเหมือนกัน
1: เพื่อนเพื่อนชวนไปแต่ผมตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ทาง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: คือเราไปยืนแล้วเราเคยถามตัวเองว่าฉันมาทำ
1: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงกูออกเลยว่ามันไม่ใช่ทาง
0: เหมือนผมเคยไปยืนออนิกอยู่คืนนึงอ่ะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช
1: ่เอ้ยอันนั้นใช่ทางแต่ปีกไม้น่าจะได้อยู
0: ่เฮ้ยอันนั้นร้านเพื่อนผมไปกินข้าวเฉย
1: ไปถึงนั่นข้าวเคอไม่กินแล้ว
0: ครึ่งหลังผ่านมาประมาณ8นาทีครับมีประตูขยับแล้วก็คือสวิตช์ขึ้นนำ 1-0 บอลของเดลฟูเกสให้มาทางขวาบุกแคนนอน เบิร์นบอลของทางฝั่งอลิสเตอร์จอห์นสันจะให้บูแคนนั้นเล่นต่อก็แรงเกินไปครับเหมือนทางขวาเนี่ยมันต่อกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับไทยอนบูแคนนั้นกับอลิสเตอร์จอห์นสันเนี่ยต่อไม่ติดนี่เอาอะไรต่อดีต้องไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้แล้วหัวไม่แล่นด้วยปีสาม
0: ว่าคิดแล้วไม่ออกง่วง
1: ไปดูหนังดีกว่าคุณดูยังนี่ผมจะไปดูทอยสตอรี่ห้า
0: โอ้โห
1: น่าดูไหม
0: ผมรอดูนี่อยู่คำสารภาพของหมอผี
1: หนังผีอ่ะ
0: เออหนังที่มาจากเรื่องเล่าในเดอะโกสต์ไง
1: เข้าโรงหรือว่า
0: เข้าโรงดิ
1: เข้าโรงเนี่ยไม่ใช่เน็ตฟลิกซ์เนี่ย
0: เออสิงหานี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคำสารภาพของหมอผีใช่ที่คุณอาเล็กธีรเดชคุณชาคริสเล่นน่ะ
1: ผมเห็นมันมีนี่อะไรของแขกแล้วสักอย่าง
0: ของแขก2
1: นี่กาต้าเนี่ย
0: นี่ยังของแขก1อยู่เพราะว่าตามอยู่1 2
1: เออยอด FC 99ครับไลฟ์ทุกคู่เลย
0: ขอบคุณนะครับ
1: แต่วันเนี้ยวันนี้ฟุตบอลมันไม่มัน
0: วันนี้ช่วงแรกมันแล้วความสำคัญมันหายไปด้วยนะครับคือถ้าจบด้วยสกอร์เนี้ยสวิตจะเป็นจ่าฝูงครับเอ๊ะหรือแคนาดาเขาหลบอ่ะ
1: เหรอ
0: เออเดี๋ยวผมไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าที่2ของกลุ่ม A ไอ้ของกลุ่ม B จะไปเจอใครที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
1: บอกช่วยเชียร์แคนาดาให้ตีเสมอหน่อยครับโอ้แล้วเปิดมาครับเกือบได้มงนะครับทางคลายลาลินชำราบแต่ว่าบอลมันแรงครับออกหลัง
0: ดูไม่ได้ด้วย
1: กดในไอแพดดีไอแพดอ่ะอ้าวแล้วตรงนี้สวิสทิ้งยาวมาข้างหน้าบอลเอ้าบงไม่โดนหลุดมาเอ็มโบโลเอ็มโบโลแตะหนีแล้วโอ้โหสวัสดมาด้านกว้างแล้วยิงมันซัมบี 2-0
0: โอ้โหหายเลยครับ
1: นี่ๆเอ้ยคอมันเป็นไรตกหมอนอ่ะ
0: เป็นโรคระเต่าเนี่ย
1: โอ้เต้นคอเอียงเลย
0: โอ้ความผิดพลาดของแคนาดาครับไปเล่นบุกเยอะเกินโดนสวิตเซอร์แลนด์สวนกลับมาลูกนี้บิลเอมโบโลตอนแรกนึกว่าจะงานเบียวซะแล้วครับสุดท้ายยังแก้งานได้ถ่ายไปทางขวาให้ยูฮันเบนซาบีวิ่งมายิงครับ
1: อ้าวอ๋อเราต้องกดนี่โอ้โหแคนาดาเหมือนช็อตครับโดนลูกแรกแล้วเนี่ยคือไม่ล้ำนะครับทิ้งมาตรงฮาล์ฟสเปซครับระหว่างไลน์แล้วเนี่ยคือไปกักกันครับแล้วเอ็มโบโร่เนี่ยเก็บบอลได้แล้วดีดไปให้ด้านขวากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหมาซัมบียิงไม่จับครับวอลเล
0: ่ที่2กลุ่มนี้จะไปเจอที่2กลุ่ม A เว้ยซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นก็ใครอ่ะ
1: ที่2กลุ่ม A ก็ไอ้กลุ่มนี่ไงกลุ่มเม็กซิโกอ่ะ
0: เม็กซิโกหรือ
1: เป็นเกาหลีใต้
0: น่าจะเป็นเกาหลีใต้
1: คือยังไงคือแคนาดาอยากเจอเกาหลีใต
0: ้
1: ว่างั้น
0: หรือเปล่า
1: แล้วถ้าที่1กลุ่มเนี้ยที่1กลุ่ม B เจอใคร
0: ที่1กลุ่ม B ใช่มั้ยครับ
1: อ่ะสวิตซ์จะไปเจอใคร
0: จะไปเจอที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I
1: โอ้อันนี้ยากอันนี้คือไม่ต้องพูดอ่ะยังอีกเยอะ
0: นั่นนะครับ
1: เป็ดยังมันจะมีพิกฐานอีก
0: ซึ่งที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I นะ E ก็คือกลุ่มเยอรมัน
1: โอ้โหของ
0: ถ้าที่3ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์ก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็น F ก็อาจจะเป็นสวีเดนครับ
1: คือคุณกำลังจะบอกว่านี่คือแคนาดาการละคร
0: ไม่แคนาดาได้แค่นี้ ไม่ใช่การละครแล้ว
1: ผมบอกแล้ว
0: เอาตัวจริงลงแล้วไม่นี่เอาเอสตากุโยลงแล้วครับ
1: กูสตาคิโอครับมินล่าลงมา
0: เดียมินล่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเปลี่ยน3คนน่ะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่เนี
1: ้ยแต่ในการนี่ปลุกไป2ทีนะครับกริ้งเมื่อสักครู่นาที57สบายตัวแล้ว
0: ใครเชียร์ทางสวิตนี่ก็น่าจะดีสบายใจแหละ
1: เอาแล้ว3 ไม้หลุดมาหืมยังตามสกัดได้ทันครับไอ้สแตร์จอห์นสตันอ่า1ชั่วโมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์2แคนาดา0นิ บอกแคนาดาอ่อนจังครับวันนี้ไม่มันก็ทรงอยู่แล้วเพราะมันเจอกาต้ามันก็เลยกากัน
2: อ๋อแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานมาว่า
1: บราซิลอ่ะ
2: ที่มาอามี่เนี่ยฝนกำลังตกหนักมากนะครับแล้วบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยแต่เขาคาดการว่าจะหยุดทันเกมคู่สกอตแลนด์กับบราซิลลงเตะพอดีถ้าเลื่อนอีกก็เบอร์อ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้ผมไม่เกี่ยวตีห้า ผมไปแล้วผมอีกทีคู่นู่นผมไปทีรอบ8โมงเม็กซิโกเจอกันได้ครับที่ BG Sport ตรงนี้ทุ่มของแคนาดาครับเอ้าเชลซีจะเอาลาคัวว่ะโรมาโน่บอกเชลซี advance to get new center back คืออยู่ในขั้นตอนขั้นสูงที่จะได้ตัวแม็กซองลาคัวเซนเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลซนะ
2: ครับ
1: หลังจากกำลังจะได้ปาเลสต้าแบ็กจากอาตาลันต้านะครับสำหรับเชลซียุคชาบี้ลอนโซ
2: ส่วนที่เปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ของสวิตเซอร์แลนด์เอาอาริอาเมดออกนะครับอาริมิล่าลงมาบาเดียร์ชอยเนียออกเอาเซฟานอุสตากิโยลงมานะครับแล้วก็ไคลาลินออกครับเอาโทนี่โอลัวเซยี่ลงมา
1: ไปแล้วนักเตะอุบลเหรอไคลาลินชำราบ
2: ส่วนได้ยิงลูกนี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะยิงของคอร์เนลิอุสนะครับคือบอกอย่างไอ้ท่ากู้บอสเนียครับ
1: คุณเปิดให้ได้ก่อนมันเหมือนออกมาป่ะบอสเนียกับกาตาร์ลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะ มันค้างคาไงมันคาอยู่
2: มันเปลี่ยนได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะ
1: มันคาอยู
2: ่ลูกนี้สวิตช์เกือบโดนเหมือนกันครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเอาเปลี่ยนไหมล่ะได้หมดอ่ะ
1: ก็ไม่เวลาหรอก
2: แต่เราดูแล้ว
1: ดูให้ดูให้เรื่อย
2: มีโอกาสได้ประตู 3-1 อยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นแคนาดามิล่าจะลุยเข้ามา3คนของสวิตล้อมนะครับเรียบร้อยเลยครับมันบอกว่าแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะได้กลับมาเล่นที่แอนโคเวอร์ต่อไปยาวๆแต่ผมไม่ขอเขาเล่นที่เอลเอแทน
1: อ๋อคือต้องไปเล่นที่สหรัฐแล้วแต่แคนาดาเลยครับแต่ตอนนี้ตามหลังอยู่2ลูก
2: เยอะกว่านะอ๋อแต่ว่าเฮดทูเฮดก็ดีกว่าบอสเนียอยู่ดีแต่เฮดทูเฮดกับบอสเนียเสมอกันนะแต่บอสเนียประตูที่เสียก็เป็นรอง
1: เพราะว่าถ้าเฮดทูบอลโลกครั้งนี้ดูเฮดทูเฮดก่อนถ้าเฮดทูเฮดเท่ากันก็ไปดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ไปดูประตูได
2: ้อุ้ยจังหวะนี้ไปอัดการิชาก้าล้มลงไปครับแคนาดาเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ
1: ก่อนหน้านั้นจังหวะโหโคเบิลนี่ก็ต้องชมว่าวันนี้ทำได้ดีครึ่งแรกนี่ก็เซฟหลายลูกครับทำให้สวิตยังอยู่ในเกมยังไม่ตามหลังแล้วก็ครึ่งหลังครับด้วยความเฉียบคมของวากัสแล้วก็มันซัมบีทำให้ตอนนี้นำ2ลูกครับทางสวิตเซอร์แลนด์
2: มีถามว่าแคนาดาเนี่ยแพ้วันนี้ตกรอบหรือเปล่าไม่ตกนะครับแคนาดาต่อให้แพ้วันนี้พวกเขาก็ยังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับตรงกลางขึ้นมาของแคนาดาโดนสวิตไล่ปั๊มพอนำ2สูตรเนี่ยสวิตจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
1: มีบอกว่าฟังสองหนุ่มฟังสองหนุ่มภาคบอลดีกว่าครับตัดยางฝนตกหมดแล้วคุณประจักษ์จากกระบี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็อาจจะทำงานติดขัดด้วยนะครับ
2: ส่วนใครที่ตัดยางได้นะครับอยากให้ระมัดระวังเนื้อตัวกันให้ดีนะครับช่วงนี้งูเยอะแล้วมันมืดด้วยนะครับระวังเคี้ยวเกี่ยวนิ้วนะฮะไอ้มีดตัดยางอ่ะอย่าแคบนะครับอย่าแคบไม่ต้องแคบค่อยๆทำนะครับอย่าแคบส่วนแคดาลุยขึ้นมาอลิสเตอร์จอห์นสันจับไม่ได้ครับบอลล้นออกไป
1: มีบอกเชียร์คานานาไปครับนอนได้เลยครับ
2: โอ้ก
1: ็ลุยกันต่อนะตีห้าอาจารย์คมมีเบียร์แก้เบียร์แก้อยู่นะตีห้าตีห้าบราซิลสกอตโมร็อกโกเฮติ
2: บราซิล
1: ถ้าสองคู่นี้ชอบอะไรมากกว่า
2: บราซิล
1: บราซิลฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวไลน์อัพเดี๋ยว
2: แรกเนี่ยเป็นบอลแพ้ทางบราซิล แต่ในฟุตบอลมา
1: แพ้ทุกครั้ง
2: เออไม่เคยชนะเลย
1: แพ้4เกมติดมีเสมอได้1
2: ใช
1: ่ Head to Head นะผมเช็คมา
2: แล้วเสมอหรือว่าปีจะ4วะ
1: บอกสวัสดีครับพี่คมพี่สนจากคุณ
2: โกมิน
1: โกมินสวัสดีครับนี่ว่าแคนาดาไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ถ้าไล่มาอาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้มันนาที65นะตามอยู่2ลูก
2: ครับ
1: เนี่ยถามเนี่ยคุณต่อหน่อยพี่คมเนี่ยคุณอ่านสำเนียงให้ถูกต้องด้วยนะพี่คมคนที่ไหนเออคุณต้องอ่านสำเนียงให้มันได้ด้วยดิ
2: ผมคนบางแกครับผมคนบางแกบ้านขายข้าวมันไก่นะนั่งกับข้าวมันไก่อยู่วงเวียนใหญ่นะ
1: คนบางแคเสียงอ่อยนะครึ่งหลัง
2: นะง่วงเมื่อวานดูครบ4คู
1: ่เมื่อวานผมก็ดู4คู
2: ่เออแล้วก็4โมงผมก็ตื่นมาทำงานต่อ
1: ไม่แล้วคุณตั้งแต่คู่3ถึงคู่ไอ้คู่2ถึงคู่4อ่ะ
2: เออ
1: 3คู่มี2ลูกอ่ะคุณดูจบได้ไงวะอังกฤษ0-0โครเอเชียชนะลูกเดียว1-0โคลอมเบียชนะลูกเดียว 1-0 3คู่มี2ลูกอ่ะ9:38
2: ดูตัวไม่
1: 1ครับ270นาทีมีประตู2ประตูอ่ะ
2: ที่มีส่งมาบอกอยากแคบนี่สำเนียงยะรามั้ยอ่ะแคบนี่สำเนียงเค้าก็ใช้กันทุกที่อ่ะพี่เหอนะ
1: ไปดู SFS เมื่อกี้ที่ผมเห็นแบบเอ๊ะมันเนี่ยน้องออยฟลอเรนซ์ศรีนครินทร์จุดๆใหญ่มากอ๋อพี่อู๋เรียกมาแล้วจริงเหรออ
2: ู๋ใหญ่แน่นะ
1: ไม่รู
2: ้โอ้มอเตอร์ท่า
1: ไม่ๆ อ๋ำเปล่าเพราะว่าอาจารย์อู๋เขาบอกเขาธรรมะธรรมโมเนี่ยคุณ7639เนี่ยบอกคุณคมรุ่นเดียวกับคุณอู๋ดมศักดิ์เหรอครับโอ้ยอาจารย์อู๋
2: เล็ก
1: อาจารย์อู๋ใหญ่นี่รุ่นใหญ่กว่าเยอะอู๋ใหญ่จะ60อยู่แล้ว
2: พี่บอกแคนาดาบุกบ้างไหมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพวกเรียมิลล่าทั้งโอรัวเซยี่แต่ว่ารูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้น
1: เนี่ยหิวข้าวมันไก่เลยเนี่ย
2: บอกไปหาดใหญ่อย่าลืมแวะแมนดารินนะหน่อยนี
1: ่ไม่เคยไปเลย
2: หาดใหญ่ผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เคยไปนี่นะเคยไปเขาหลัก
1: ผมเคยไปทีนึงแบบที่ไม่ได้ไปที่อื่นเลยรู้จักแต่เนี่ยไปพักโรงแรมมีคริสตัล
2: ขันใหญ่ไม่เคยไปครับอาจจะเคยผ่านแต่ว่าถ้าเคยไปจริงไปเขาหลัก
1: ไปนี่ตลาดกิมหยงตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงแต่ถ้าช่วงนี้ไปก็เนี่ยตั้งแต่ที่เขาบอกไปแมนดาริน
2: ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนั้นนะครับตอนนี้โอ้ยเอริชิโกโมโหอะไรครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจครับ
1: เขาอยากยิงเพิ่มไง
2: นี่หลังพี่คมอยู่บางแคเจอเซนไชสายตาตั้งแต่นะครับอ้าว
1: เออพี่ไชหยุด
2: บางแค
1: เอาเหรอ
2: ไม่
1: ใช่สลุดอ่ะ
2: กับตัวยิงลูกนี้ของโจธานเดวิดก็ไปโดนนิโก้เอเวอร์ดี้บล็อกไว้อีกครับเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับมีมุมตีไข่แตกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ครับเวลาก็ยังพอมีถ้ากลับมาได้เร็วยังมีโอกาสกลับมาครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามาโยนมาลูกนี้โดนสกัดซะก่อน
1: โดนมาติดบล็อกนะครับของแคนาดาครับจอห์นสตันโหติดลิคาโดโรดิเกสตัวเก่า
2: เริ่มจะขึงแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับ
1: นี่บอก FC พี่คมตั้งแต่พี่คมไปออกสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณเคยไปจับ
2: ได้ด้วย
1: คุณเคยไปจับด้วยเหรอ
2: เฮ้ย
1: แล้วได้ค่านี่ไหม
2: ได้
1: ได้มาเท่าไหร่
2: 2,000ป่ะ2-4,000
1: เฮ้ยมีไหมล่ะไปจับมั้ง
2: มีเอาเขาจะมีตัวแทนสื่อคนนึงแล้วรอบนั้นเหมือนอยู่ดูเออคงไปเอาเรียบร้อยไปว่ะรอบ
1: รับ2,000
2: ใช่2,000หรือ4,000นี่แหละ
1: แล้วก็ไปปีกไม้หมดแปลง 20,000
2: มันจะต้องไปที่เดียวเลยหรือไงแหม ส่วนจังหวะนี้แคดาได้เตะมุมครับทั้งนั้นมุมทงฝั่งขวาอุสตาเกียวจะเป็นคนเปิดเข้าไป
0: บอกเวียงจันที่เตะมุมก็เตะแจ
2: ยกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดหัวคันจีจับไว้ได้แคนาดาป้ายออกไปทางขวาอุสตาเกียวคล้องหลบมาได้ดีต่อลูกนี้ไม่ถึงอีกครับมีบิวเอมโบโลไปช่วยดักเอาแล้วดีดทิ้งมั่วเลยครับสวิตตอนนี
1: ้นี่บอก4โมงเย็นก็ได้ยินเสียงคุณคมตี3ครึ่งก็ได้ยินเสียงคุณคมทำงานเหมือนน้อนเงินจากคุณนครคนนครปฐม
0: อ
1: าทิคมเรดิโออ่ะบอกเลย
2: เฉพาะวันนี้แหละวันนี้วันเดียวที่ทุกอย่างมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ
1: มีจัดนี่ไหมเก่าเพียงเกมด้วยป่ะ
2: เออ2ทุ่มครึ่ง
1: ฮะฝั่งทุ่มครึ่งด้วยเหรอ
2: เออ
1: โอ้โหคุณนี่คือทอง
2: นี่บอกผมคนนครนะนครปฐมนะ
1: นี่บอกว่าคุณคมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชาเลยครับไหนคุณพูดดีความจริงก็คือความจริงอ่ะ
2: โอ้โหแค่เทียบกับครูปีชา
1: ก็เนี่ยเขาบอกมาเนี่ยว่าพิมพ์เนี่ยเออผมเป็นนี่ไงผมเป็นหมวดจรูนก็ได้
2: ส่วนที่ถามมาบอกว่าตอนนี้ทีมไหนการันตีที่1แล้วบ้างก็บรรดาพวกทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับเยอรมันเม็กซิโก
0: อ
2: เมริกาแต่ว่ามี2ทีมที่ยังไม่การันตีที่1ก็คือฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เพราะว่าแต้มเท่ากัน6คะแนนเท่ากันเลย
1: ก็กลุ่มนั้นมันชนะทั้งคู่ชนะ2นัดทั้งคู
2: ่ใช
1: ่ๆฝรั่งเศสนัดสุดท้ายเดชองไม่ได้คุมเพราะว่าคุณแม่เดชองเสียต่อไปฝรั่งเศสทำพิธีงานศพเอาส่วนคู่สวิสกับแคนาดาพักครึ่งเลยครับ ของครึ่งหลังพักครึ่งของครึ่งหลังไฮเดรชั่นเบรกสวิส2แคนาดา0นาที70ครับนี่ว่าความจริงก็คือความจริง
2: ที่พักอยู่ครับ
1: ครับแถวสะพานควายอ่ะ
2: เออที่เด็ก99
1: เรนโบว
2: ์ทำไมรู้อ่ะทำไมเรารู้จักก
1: ัน ก็เคยไปผมไม่มาห่วงภาพพจน์หรอกมันก็ต้องมีชีวิตวัยรุ่นตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยากไปนี่บอกว่าพี่คมเคยไปสกายวอล์กทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม้เมืองหนาวอันเยอแวงเบตงยังครับ
2: เดี๋ยวก่อนนะเบตงก็ต้องยะลาวะ3จังหวัดผมไม่เคยไป
1: ม
2: ี
1: สกายวอล์กด้วยเหรอยะลาหรอผมเพิ่งทราบนะ
2: แต่ผมเคยไปหลีเป๊ะหลีเป๊ะมันอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
1: สตูลป่ะจำไม่ผิดโอ้ยมันไม่หลีเป๊ะยังใกล้แต่ถ้าเบตง3จังหวัดชายแดน
2: ใกล้แมวอะไรหลีเป๊ะลุงต้องขับไปแบบปากบาราแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกเออไม่ใกล้นะเว้ย
1: หลีเป๊ะมันต้องไปกับแฟนไงมันแบบโรแมนติกขนาดนั้นใช่ป่ะล่ะ
2: ผมไปกับเพื่อนกลุ่มเบลเลอร์เลย
1: โอ้โหปล่อยเลย
2: แต่น้ำใสจริงหลีเป๊ะแต่ที่เขาส่งกันมาว่าแบบกีดยางอยู่ทุ่งสงอะไรเงี้ย
0: อ
2: ันนี้ก็คือบ้านยายอยู่เลยนะ
1: ผ
2: มไปทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยบอกว่าพี่คนไหนกีดยางอยู่อยากแข่งนะพี่นะเดี๋ยวมันแพ็คเข้านิ้วนะพี่นะแคนาดาตามอยู่2ลูกครับเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าคุณว่ามีอีกลูกไหมคู่ไหน
1: ผมว่าเต็มที่ก็มีลูกเดียวอ่ะคู่สวิตกับแคนาดาเนี่ยส่วนไอ้บอสเนียก็เหมือนแบบตึงมือแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไป 2-2 มาบอกเลยว่านิเกเลิกอ่ะแล้วบอสเนียจะเอาแค่นี้แต่คือก็ดูไม่ได้เด้งทั้งคู่อ่ะ
2: ครับ
1: นี่สินเชื่อจะลงสินเชื่อโ
2: ปรมิส
1: คุณติดผมติดกับโฆษณานี้มากแล้วเห็นตลอดเลยคุณยาย่า
2: โอ้แล้วจะเอาแอวิชเชอร์ลงด้วยครับ
1: นี่ซีวันวิทแมร์ก็กำลังจะลงครับของสวิตเซอร์แลนด
2: ์เอาซีวันวิทแมร์ลงมาแทนลูคัสชักนะครับแล้วก็ชิบิโซออกเอาแอวิชเชอร์ลงมา
1: ดูก็ชักในวันนี้73นาที
2: สุดท้ายชักไหมครับ
1: ชักแง่แง่แง่แง
2: ่
1: ไฮโดรเจนเบรกนี่น่าจะมุกใครสักคนอ่ะไฮโดรเจนเบรกเลยดื่มไฮโดรเจนงี้ไฮเดรชันเบรกสิ
2: สกายวอร์มยะลาเบตงไม่เคยไปนะครับสัตว์อยากไป
1: อ๋อนี่ว่าเขาเรียก
2: เขาเรียกอุทยานเมืองหนาวทะเลหมอกอันยาเวงเบตงไม่เคยไป
1: โอ้น่าไปนะ
2: ส่วนจังหวะนี้คู่ชีวิตกับแคดากับอาโลเตะกันต่อแล้วนะครับฝากขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของชีวิตไม่ดีโดนแคดาดักได้แล้วจะเป็นสวนกลับครับบอลซ้ายของแคดาลาเยียให้มาอุสตากิโอไปที่ลาเยียฝากออกไปซ้ายเข้าเร็วไม่ได้ครับรัวเซยี่ย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่บอลอยู่ที่เดฟูเกรสเปิดลูกนี้เกี่ยวได้แล้วขวางมาจิ้ม 2-1 ว่ะเฮ้ยโอ้โหชาร์จจ่อของรัวเซยี่ครับลูกนี้แคนาดาไล่มา1ประตูต่อ2แล้วครับเอาสิ
1: โอ้โหจังหวะนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์พลาดนะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวสำรองครับ
2: เป็นเดวิดนะไม่ใช่โรเซยี่เป็นเดวิดนะครับ
1: โพมิสเดวิดดูกันเดวิดโพมิสเดวิด
2: มนุษย์สัญญา
1: โอ้โหในเฮครับกองเชียร์เจ้าถิ่นคือเกมรับสวิสไปประกบพลาดครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยบอลทิ้งมาแนวลึกครับแล้วก็ไม่ล้ำนะเพราะคนยืนต่ำสุดคือริคาร์โดโรดิเกสแล้วเนี่ยตวัด1ทีแล้วโอ้โหปาดไปในกรอบคือเอเวดี้สกัดไม่โดนครับโพรมิสเดวิดก็เลยจิ้มเข้าไปเป็น 1-2
2: เอาละครับตอนนี้2สนามสกอร์เท่ากันเลยนะครับดูว่าสกอร์เท่ากันฉันและเธอโอ้นี่นิตยสารโบราณเลยนะครับ
1: ถ้าจบแบบนี้ผมก็ไม่ติดได้หมดอ่ะ
2: จังหวะนี้สายขึ้นมาฝากเข้ากลางพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับ
1: แหมมุม
2: อุ้ยแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นสถานที่ของแคนาดาไม่น่าเลยครับบอกว่าชอบเดวิดมากนะครับกับเพลงฝากแฟนด้วยอันนั้นเดวิดอินทีไอ้มุมของแคนาดาอุสตากิโยครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดเข้ามายกลูกนี้แมนสบีสกัดเอาไว้ซะก่อนครับสวิตแก้ออกมาได้บอลย้อนหลังกลับมาของแคนาดาลาเยียตรงดีคืนยาวกลับมาถึงเกรโปยกมาลูกนี้ไม่ผ่านดิโกโรดิเกสครับเกมเหมือนจะเปิดมากขึ้นแล้วครับที่แวนคูเวอร์อุ้ยลูกดีโดนเลาะล้มลงไปครับเจอทันเดวิดเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับ
1: อ๋อผมเพิ่งเห็นคลิปเนี่ยกันตัวหน้านี่ไปล็อกผับโดยพี่จอมบอบูพาไป
2: อ๋อหรอ
1: นี่เนี่ยนี่ไง
2: ชัดเจนชัดเจนเห็นแต่ว่าเขาถอดเสื้อให้กันอยู
1: ่นี่ไงพี่จอมพาไป
2: เอาละครับฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับจะลุนเข้าไปแต่จังหวะเซตพีจังหวะนี้อุสตากิโออยู่ที่บอลไงครับให้สัญญาณจะถึงขั้นเสมอเลยไหมครับนำสองลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วแต่พอ 2-1 ไม่ใช่แล้วครับวิ่งมาเป็นอุสตากิโอยกไปข้างหน้ามองโอ้โหเกโกโกเบลเนี่ยมอบแล้วด้วยครับจังหวะนี้ได้แต่มองครับโผมาหม่งลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับ
1: โอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับสวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: เนี่ยคือเปิดเข้ามาครับอุซากิโอแล้วได้หม่งครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมหนาไปครับก็เลยหม่งไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลโอ้โห
2: คนเอลิอุสนี่คือกรีดไปกรีดมาเลยนะครับ
1: คือกรีดอยากได้เตะมุมแต่ว่าไม่ได้นะครับหม่งออกไปเองเกมเริ่ม คู่ขี้สูสีครับหลังผ่านครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนเพิ่มครับแดนเอ็นดอยที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดับสนิทลงมาแทนยูเบนวากาส
0: คนยิงประตูนะเอายูเบนวากาสออกครับแล้วก็เอาแดนเอ็นดอยลงมาก็อาจจะเฉิดฉายนิดนึงก็ได
2: ้15นาทีสุดท้ายครับทุกสนาม
1: นี่บ่นมาเนี่ยไอ้สินเชื่อทำแสบแล้วนะโทมิสโทมิสโอ้ยมันยังไม่ยังแค่ไล่มา
0: โทมิสเจวิต
1: ไลอัพดาฟูมายันเซ็ตเนติ
2: เห็นจังหวะนี้ค่ะดาวบุกขึ้นมาเดวิดพยายามจะเล่นจังหวะเดียวติดอาคันจีเขาดักไว้ได้ก่อนพยายามจะไปช่วยครับแดนดอยจังหวะนี้กลายเป็นฟาวของทางฝั่งแคดาเลยครับ
0: มีคนบอกให้แคดาตีเสมอทีสาธุ
1: สาธุ99เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วคู่บราซิลเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ใบให้ไม่มีลาฟินญานะวันนี้ใช้
0: แต่ว่ามาร์ติเนลลี่ต้องมาม
1: าร์ติเนลลี่อะไรล่ะใช้ไรยานอีกดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวแจ้งให้ส่วนสกอตนี่วันนี้นี่แข็งแน่นเลยอ่ะกองหน้าจากฮาร์ด
0: รอเรนแข็งแรง
1: คนบ็อกเคนฮาร์ดฮาร์ดนำมาทั้งซีซั่นโดนเซลติกต้นดิกสกอต
0: สุดท้ายแพ้ขึ้นมาของสวิตลูกนี้เอ็นดอยเดินดับเบิ้ลเข้าตรงกลางครับ
2: ไม่ดียังช่วยกันแก้กลับมาได้บอลของสวิตทางขวาแอมบิเชอร์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ไปที่ริมมุมธงแล้วมีแคนาดา2คนรุมลูกนี้ผู้สินบอกว่าแอมบิเชอร์ทำออก
1: เฮ้ยวันนี้ breaking news อ่ะเนมามีชื่อสำรองให้บราซิลโอ้โหมาแล้วใครอยากดูเนมาผมว่าวันนี้มีน่าจะมีลงมามีส่วนร่วมสักช่วงนึงอ่ะหลังจาก2นัดแรกนี่ไม่มีไม่มาไม่โผล่เลย
0: ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีต้องบอกให้เรียกทีม
1: ใบสั่งใบสั่งครั้งสุดท้ายแล้วแหละเนย์มาร์จากซานโต
2: สกาต้านี่ก็เริ่มทยอยเอาพวกอาเมดอะลาเอลดินอะไรพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังอยู่ครับกาต้ายังตามหลังบอสเนียอยู่ 2-1ดูว่าจะมีประตูไหมครับ
1: ก็เดียวกันเลยครับ
0: นี่ถามว่าพี่กบง่วงไหมครับ
2: ง่วงเลยครับนี่ปิดปากไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับ
0: ส่วนบอสเนียโอ้โหมีโอกาสได้ยิงที่บริเวณหัวกะโหลกครับอาราเบโควิดอีกแล้วครับยังไปติดอุดดาครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับบอลจากขวาปัดเข้ากลางมาครับโอ้โหแล้วสับบริเวณหน้าหัวกะโหลกนั่นแหละครับบอลฟรีเข้าไปหาไอตัวนี้น่าจะชื่ออะไรนะรัสบาเลโควิดอะไรสักอย่างรัสเนี่ยเบอร์20
1: ไอตัวนี้เก่งอยู่ PSV
0: 59อ่ะจะเป็นอะไรเบโควิด
1: บารักตาเลวิช
0: บารักตาเลวิช
1: ผมเคยพลาดอยู่ลิกดัสนี่อยู่ที่โมโนแม็กนะไม่แต่เท้าซ้ายมันคล้ายล็อบเบ้นเลยนะแต่อายุยังน้อยอายุแค่เนี่ย20มันก็ยังพัฒนาได้รัสเมียบารักตาเลวิช
0: ดูได้คู่เดียวแล้ว 3-1 ครับ
2: โอ้ย
0: ขาดกันไปครับบอสเนีย

0: มีบุญชาคิด
1: เข้าเป้าส่วนมารซัมบีมารซัมบีในกรอบยัดมากระชอกครับเกือบได้ครับลูก3ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด
0: ์ยิงเข้ามันปล่อยออกนะครับ
1: ส่วนบอสเนียนี่เป็นประตูคอนเฟิร์มเข้ารอบนะขออภัยไม่เข้ารอบคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้น่าจะ3แต้มแน่ๆแล้วบอสเนียแอนด์เฮอร์โซโกเวียนาผ่านนาที84นะครับทั้ง2สนามเราจะเปลี่ยนเพิ่มครับสวิสเซดิกอิตเทนแล้วก็ทางด้านฟาสนัช
2: ส่วนบอลของบอสเนียเนี่ยที่ได้ประตูเมื่อสักครู่นี้จากหมายเลข26
0: คือเป็นจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับของทางฝั่งกาตาร์แล้วบอลมันล้นมาเข้าทางเออร์มินมามิด3-1 ครับบอสเนียหนีห่าง
1: สวิตนี่โดนถึงอยู่นะดีๆสวิตดีๆนี่เปิดมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อุดกันเยอะสวิตนี่บอกพี่สอนจิบน้ำเยอะจังเออผมพอ
0: กินผงชูรสเยอะ
1: ติดโซเดียมโหจ่อยเลยครับเจสซี่มาร์ชนี่บอกเดวิดอินทีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับจริงเหรอ
0: ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว
1: นี่บอกว่าสุพนัทไป J2 ประสบความสำเร็จไหมทำไมไม่ไป J1 1ผมบอกเลย J2 ไม่ได้ฐานสูงกว่าไทยลีก1ของบ้านเราอีกนะคุณดูไอ้อย่างเลยเฟรดโคฟุที่เป็นแชมป์บอลถ้วยแล้วมาเล่น ACL อ่ะชนะบุรีรัมย์นะครับที่สำคัญคือไปอยู่ทีมใหญ่ของ J2 อย่างโอมิยะอาดิยาเนี่ยเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็พวกซาวบวกตระกูลเรดบูลเนี่ยผมบอกเลยทีมนี้มีคอนเนคชั่นไม่ไปเนี่ยพลาดนะครับเข้าใจว่าอยากให้ไป J1 แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้มันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะมันไม่ได้ว่าไป J2 แล้วจบไงคือโอมิยะอาดิยาเขาเป็นทีมที่ปั้นเพื่อใหญ่พาขึ้น J1 อยู่แล้วอะถ้าเล่นดีมีโอกาสต่อยอดไปซาบวกในออสเตรียก็ต่อยอดไปไลฟ์ซิกในเยอรมันรวมถึงถ้าลองในลีกออสเตรียมีไลฟ์เฟลลิงในบราซิลก็มีเดบูบากาติโน่เพราะนั้นผมมองว่าย้ายครั้งนี้น่าสนใจโอกาสนี้ไม่ควรพลาด
2: แต่ผมจะแบ่งให้
1: ได้ใช
2: ่ส่วนจังหวะนี้เคดาเติมขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านหัวของมาเนอร์คันจีครับตามมาหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะกระชากว่าจะคู่นี้น่าจะเรียนมิลล่าหรือเปล่าครับ
1: เตะมุมนะครับของแคนาดาครับอุซาฮิโอครับ
2: เรียนมิลล่าจริงด้วยกระชากพาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อันตรายทีนี้จอนเคซิกส่งมาบอกว่าวีสนคมชอบคมภาคท้ายคุณยุทธโอ้ไม่เหมือนนะครับยุทธก็ชัดเจนกว่าผมเยอะบางทีผมยังรู้สึกว่าเสียงมันแบบมันคลุมเครือเดี๋ยวพี่เขาจะเป็นคนชัดเสียงเขาจะกังวานน่ะเดี๋ยวผมบางทีมันแบบงุนงงงุนงงุนงงงุนรู้สึกเลยเอาไปพูดกับผู้หญิง
1: คุณก็ต้องพูดตะโกนไปเลยคุณหลังๆคุณแบบไปไม่เต็มเสียงไงคุณแบบบางทีจะโดนมีคนบ่นแล้วตะโกนแบบเป็นผมไม่สนนั่นคือตัวเรา
2: ที่เดวิด
1: เ
2: นี่ย
1: บวชอยู่นะบอกว่ายิงเยอะ2คู่เลยครับสบายครับแต่คุณบอลสอดิกายินดีด้วยเราขึ้นเราไปด่ามันครึ่งแรกไงว่าอ่อมมีเนี่ยบอสเนียมี4ลูกสวิตมี3ลูก
2: อุ้ยแคนาดาลูกนี้เรียกฟาวได้ครับเยมินล่าเอาละครับช่วงท้ายเกมแล้วครับคู่นี้แคนาดาก็ยังบุกอยู่นะหวังจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยครับโจนาธานเดวิดให้มาทางซ้ายบอลของชัฟเฟอร์เบิร์กเป็นการตั้งกันใหม่ครับเดอร์ฟิเตโรโยนไม่ดีครับลูกนี้ล้นออกข้างไปเองนี่บอกสิ่งที่เขาแอบขายที่อู่ใหญ่เหมือนเนาะไม่เหมือนหรอก
3: เสียงผมเหมือนผมนี่แหละครับเสียงเหมือนใครเลยครับ
1: ผมไม่เคยโดนมีใครทักเสียงเหมือนใครเลยเหลือนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทดเท่าไหร่ครับเกมที่แวนคูเวอร์เจ้าหมวยบอกว่ากรณีนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมีเกมใดเกมหนึ่งเตะล่าช้าเหมือนมีคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คู่ที่เตะพร้อมเตะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ไม่พร้อมต้องรอคู่ที่ไม่พร้อมให้เตะพร้อมกัน
3: ก็คือทั้งกลุ่มไม่ได้เตะ
1: เออต้องร
3: อโอ้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดถือว่าคู่สกอตแลนด์เตะไม่ได้นะครับ
1: คู่บราซิลก็ต้อง
3: บราซิลกับ
1: ก็ต้องรอไม่สิคู่สกอตกับบราซิลมันเจอกันอีกคู่นึงคู
3: ่ไอ้
1: โมร็อกโกก็ต้องรอดีครับก็จะได้ยุติธรรมไง
3: ก็อย่างนั้น
1: ก็ไม่งั้นก็จะเตะพร้อมกันทำไม
3: มันไม
1: ่
3: ได
1: ้เออตั้งโปรแกรมให้มันเตะพร้อมกันแต่จริงคือไอ้กลุ่มเดียวมันกลุ่มเดียวกันมันควรจะอยู่เมืองเดียวกันไหมหรือว่าแบบแต่ละเมืองมันก็มีไม่คือมันกลุ่มเดียวกันควรจะโอเคไม่ต้องเมืองเดียวกันหรอกแต่ก็คือควรจะฝั่งเดียวกันตะวันออกตะวันตกเหมือนกันไงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แตกต่างกันถูกปะ
3: เขาเจ็บ6นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์
2: ส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มช้ากว่าคู่นี้ประมาณ5นาทีเริ่มช้ากว่าค่อนข้างเยอะ
3: อุ้ยแคนาดาจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับ
1: คาเนริอุสครับ
2: ได้มอง
3: เติมขึ้นมาแล้วจังหวะโผล่เข้ามาของเดลิคาเนริอุสครับ
1: ทด6นาทีไปอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดาโอ้โหแล้วไปเหมือนไปกักกันเองครับตรงเสาไกลเนี่ยก็เลยโดนไม่เต็มครับไปเบียดกันเองครับแม่แคนาดา
2: ทีนี้มันจะต้องแบบว่าให้ผลมันเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคุณวัชเขาไปถาม
1: เลยว่าคุณนั้นเขาคอนเฟิร์มไปแล้ว
2: เดี๋ยวขอโทษครับพ่อคุณผมเองผมตอนข้างอะไรรุ่นไหนไม่น่าจะใช่นะครับพ่อผมจำไม่ได้แล้วแล้วมีหรอบอลโลกครั้งต่อไปคงจะไม่มีโรนัลโดเมสซี่เคน
1: มีอยู่แล้ว
2: เฮ้ย
1: เคนอายุยังน้อย
2: เคนเพิ่ง31เองนะเนี่ย
1: สบายเล่นทางหน้าได้แต่ผมเชื่อว่าคนอย่างโรนัลโดไม่เลิกหรอกเพราะเขายังค้างคาใจเขาเป็นนักเตะเขายังไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ทำประตูได้ในบอลโลกเพราะสถิติเป็นของโรเจอร์บินล่า
3: คือจะต้องเป็นให้ได
1: ้เออดูแล้วคือ
3: สถิติให้ได้
1: คือผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะครั้งหน้า45
3: เอาจริงสถิติยิงประตูทุกครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลกก็โหดมาก6ครั้งอ่ะผมว่าไม่เลิกอ่ะคนอย่างโด
1: อาจจะเหมือนคิงคาซู50ส่วนเมสซี่ไม่แน่เมสซี่อาจจะแบบยิ้มความสำเร็จสมมุติยิ่งครั้งนี้เป็นแชมป์อีกก็ผมว่าเลิกแน
2: ่โหส่วนสวิตนี่สุดอย่างเดียวเลย
1: ดูแล้วเอาแค่นี้แหละสวิต
2: น้อยก็การันตีจ่าฝูงนะเวลา
1: ค
2: ุ
1: ณประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณฝนคุณชม
2: เ
1: หลือ3นาทีนะครับ
2: เวลากำลังจะลุ้น
3: พุ่งไกลเข้าไปควิดได้โอ้โหยังเข้ามือเกฟาโกเบลครับทิ้งตัวบล็อกไว้ได้ซะก่อนครับ
1: ได้มงนะครับแคนาดาแต่ว่าไม่หนีตัวโคเบิลเยอะครับบอลมันไปโดนหลังนะครับแล้วแม่ยังสปริงมารับได้สวิสนี่ไม่เคยขาดที่จะประตูฝีมือดีนะแกนซอมเมอร์มาถึงโคเบิลก่อนหน้านั้นก่อนแกนซอมเมอร์นี่ครับ
3: ถึงจังหวะนี้มาดูขวาของสวิสครับเติมมาวิทแม่รีบไหลต่อมาให้พลิกลูกนี้สวิตเปิดเข้าไปโดนมงสกัดที่เข้ามาก่อนครับจะเอาฝังเลยนะครับเก็บผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยกระดกกลับเข้าไปของทิสแลนด์ลูกนี้แดนเอ็นดอยโดนขวางไว้
0: บอลออกข้างเลย
1: ดิเอโก้เบนาโยไงเออเป็นชาติที่มีประตูแบบ
0: บวก
1: เออดีๆมาต่อเนื่อง
0: นี่แหละว่าคู่แคนาดาที่มีใบเหลือง4ใบนะครับมี2ใบนะครับก็เป็นไคลาลินของฝั่งแคนาดา1ใบแล้วก็แฟนซาก้าของอีก1ใบ
1: โรมันเบอร์กี้นี่ก็ใช่ดิเอโก้เบนาโย
0: จังหวะนี้ท้ายเกมแคนาดาได้ทุ่มใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของสวิตเลยครับจะทุ่มยัดเข้าไปครับอลิสเตอร์จอห์นสตันถือบอลรอมาแล้วครับถือทุ่มไกลต้องมายกโดนสวิตสกัดแล้วเอ็นดอยดีขึ้นมาก่อนยังเป็นแคนาดาเก็บทางขวาครับเปิดสูงๆมาลูกนี้เข้ามือเกโกโกเบล
1: ก็ลึกไปครับแล้วก็โคเบิลอยู่ตรงเสาไกลรับเข้าซองครับไม่มีอะไรเหลือนาทีเศษเท่านั้นนะครับช่วงทดเวลา
0: โรดิเกสคิดมาลูกนี้จะให้พลิกไม่ได้ครับเอ็นดอยเอาตัวบังออกให้มันออกข้าวไปก่อนครับแล้วเป็นบอลออกของแคนาดาด้วยครับส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์ทดเจ็บแล้วเหมือนกันนะครับทด6นาที
1: นี่มาก่อนมีด้วยปั๊บข้าวคูดาบิลเลอร์มูรัตยากินทั้งมั่นใจแล้วครับว่าจะได้3แต้มแล้วจะเข้าเป็นแชมป์ของกลุ่มบีครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์จะไปเจอต้องไปดูสวิตนี่ที่สองที่สุดที่ผมจะเจออันดับ3ของกลุ่มข้างล่างกลุ่มโฮมจิตส่วนจังหวะนี้ได้โยนของแคนาดาโมงได้อู้ยดูมันเบาเกินไปครับจังหวะโมงเน้นๆของลิสแตนจอห์นสันเลย
1: เปิดมาถึงจอห์นสันนะครับจากแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ว่าโมงบอลมันไม่แดงครับแล้วก็ไม่หนีมือทางด้านโคเบลเยอะครับรับเข้าซองกำลังจะหมดนะครับโอ้แต่แคนาดาบุกหนักจริงเปิดมาอีกแล้วได้ทุ่มต่อ
0: เหลือ30วินาทีสุดท้ายครับจะเป็นจ่าฝูงหรือจะเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับแคนาดาเดี๋ยวก่อนนะฮุยแคนาดาแพ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจังหวะชาร์จจ่อลูกนี
1: ้ได้ฟาว
0: ได้ฟาวครับ
1: ได้ฟาวใส่โคเบลครับท่านแคนาดาทางด้านคอมโบเดส
0: นักกาตาแคนาดาอยู่ไ
1: หนนักกาตาแคนาดายิง
0: เยอะอยู่
1: ไหนก็หกไหนยิงกระตุยนะครับกระตุยกันเพิ่ง
0: เ
1: หล
0: ือบอกว่าบอสเนี่ยก็แก้ประตูได้เสียเลยกลับมาแล้วที่นี่เข้ารอบได
1: ้บอสเนีย
0: เขาได้ดิ
1: เออ
0: 1แต้ม
1: ไอ้แต้มใหญ่คือเสมอแคนาดานั่นแหละได้1แต้มจากแคนาดา
0: 4แต้มประตูได้เสียลบ14แต้มประตูได้เสียลบ1ถือว่าดีนะ
1: ฮะจบเกมครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1ครับ
0: ได้ประตูขึ้นมาก่อน2ลูกเลยนะครับ
1: จะดูเป็นวากาฟนะ1-0นาที46แล้วก็2-0จากมันซัมบีนาที57ส่วนโรมิสเดวิดมาตีไข่แตกให้แคนาดาไล่มา1-2นาที76แต่ก็ไม่ทันนะครับ
0: ที่คู่นี้เกมเรื่องของเกมจากอาเดียจะรอไม่จบเลยโอเคก็นำมามีบอกว่าบอลเข้าสี่ที่ทักทีทีมก่อนแล้วเข้าโมร็อกโกครับเข้าบราซิลเข้าเกาหลีใต้แล้วก็เข้า
1: เช็กกับเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
0: เข้าเม็กซิโก
1: เดี๋ยว
0: พ
1: อหมด
0: ก็คือพอจบคู่นี้ผมจะเป็นคุณสักทีละ
1: คุณสัก
0: ท
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ค
1: ุ
0: ณสักทีครับ
1: คือพี่ยมกลับไปแล้วพี่ยมพอตกไปละนะส่วนผมผมก็ชอบบราซิลให้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนโมร็อกโกเฮติผมไม่ชอบผมผ่านเช็กเม็กซิโกผ่านแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ชอบชอบบราซิลกับเกาหลีใต้สนามไหนมันไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องลงเออเราต้องเลือกช็อตเล่นแล้วคุณจะเป็นแบบคุณเล่นอะไรแบบ
0: เอ้ยสอนคนอื่นจริง ยิงแท้เตะอยู่

0: ขาดเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเจ้าน้อยดีครับแน่นอนอยู่
1: ผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือสุขภาพดีเพราะเขาทำรายการสุขภาพเออน้องอ่อนนี่แค่เจอช่วงเย็นๆก็ชื่นชื่นหัวใจแล้วแต่ว่า
0: ที่นี่เจอที่ตัด
1: นะครับผมไม่เคยเจอ
0: เจอเขาฟังเขาอยู่รอบดึก
1: จบแล้วบอสเนียครับโชว์ฟอร์มอย่างบอสชนะกาตาร์ไป 3-1
2: ชนะนัดแรกของบอสเนียในทัวร์ผ่านด้วยไปลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับไปลุ้นกันเอาว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับบอสเนี่ยเราจะดูนะติดแต้มมาเข้าแคนา
0: เป็นรองเยอะมากสุดคู่นี้ก็คืออันดับ1เนี่ยกลุ่มนี้อันดับ1เป็นนิวซีแลนด์ต่อเป็นแคนาสี่คะแนนโดนหนึ่งถึงบวกอันดับ3เนี่ยบอสเนีย4คะแนนครับแล้วก็โดนอีก1คะแนนกาตาร์ตกรอบครับ3นัดยิง1ยิงได้2
1: หาผลบอลผมเจอแล้วผมบอกเลยต้องเว็บนี้เว็บเมื่อกี้มันไม่มีบอลหญิงจัดไปจัดให้ USL แต่ต้องดูลีกซานฟรานซิสโก FCการมันเยอะด้วยนะครับ

Hey. ไม่ดีอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะง่ายๆผมว่าอย่างดีก็จบ

0: จอละนี่ไงเจอซานโรมันซานฟรานซิสโกเกรนชนะซานโรมันซานรามอนของสูง
1: ไม่ยิงผมไม่ได้หรอก
0: ใครยังอยากพูดคุยกับส่วนแล้วคมนะครับอยู่ถึงปี5นะเดี๋ยวปีดิวคู่รอบปี5ให้แล้วก็ไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งเอาความพูดคุยได้หมดเลยนะครับทั้งที่จบไปแล้วเรื่องของบอลโลกแล้วก็เรื่องบอลลีกสรุปเรื่องของตลาดที่ขายให้ด้วยส่วนช่วงนี้ใครอยากคุยก็4889นะพิมพ์มาทิ้งก็เลยส่วน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็ยังมีอยู่นะครับพิมพ์ได้เลยช่วงนี้เด็กพูด
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ดีมิ้งศิรบูรณ์ปูสมชาเอกนพดลดีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟอร์ฟอร์ขอภารกิจมีความยั่งยืน

0: 24ชั่วโมงเป็นถึงทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตจะเป็นลูกหลานหรือเพลง AEC ออกไปเดินรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทักคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกการเคลื่อนไหวจอยกิจกรรมได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใส่เข้าไปที่นี่ลูกทุ่งมหานครเอาที่เป็นแค่เป็น95สนับสนุนโดยกระแสไข่ข้างเป็นความหมายลึกซึ้งของคุณคือกระแสไม่เป็นขายสาเกลไข่ข้างรสขายกระแสไข่
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ของประจำมรดกสูงวัยไร้กังวลเจอแต่ประกันชีวิตเพื่อประกันสุขเริ่มต้นวันละ8บาท

0: Granda, Jorge Murico, Thiago Granda, Rey Murico, Guardame.
1: ความสุขภารกิจมีความยั่งยืน

0: ีนะครับ
1: ดูจากพนักงานหลายฟอลโล่นะครับส่งแล้วกันคนนะ
0: ผมดูว่าเจอก็ตีสองจบแล้วนะครับโอ้ที่คุยกันอยู่ที่ไ
1: หนแต่เนี่ยไปดูเกมระหว่างโรโก้ไปติดแล้วก็ลาติน
0: ประมาณนั้นมาได้นะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมากมากเลยวันนี้นะคะเทสวันแล้วนะคะตีห้า13นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25มิถุนายน2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีน้องโด้งนะคะมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะอรุณสวัสดิ์น้องโด้งผลบอลเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเปิดฟังขึ้น99หลับสนิทอ๋อตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ทราบผลใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจามอนจะมารายงานผลของฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลกเนาะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องโฮมน้องโด้งพับผ้าห่มก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงเวลาโอ้โหบรรยากาศเนาะ

คือเข้าใจเนาะคนทำงานเยอะทำงานมากอย่างคุณจามอนนะกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมาตื่นจัดรายการเช้ามืดอีกเนี่ยก็สถานการณ์ก็หนักอยู่นะคืออะไรรู้ไหมบรรยากาศมันน่านอนนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีอาการหวัดสักนิดนึงแล้วก็กินยาก่อนนอนสักเม็ดสองเม็ดนะรับรองเลยว่าหลับเพลินแน่นอนนะคะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยก็ทำงานเยอะนะคะขอให้เรียกอะไรคะทำงานกระบอกทำงานน้อยให้น้อยลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานมันก็เป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะเนาะมันเป็นภาคบังคับเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะเข้าใจบางท่านเช้านี้ดีใจด้วยนะคะสามารถตัดยางได้นี่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเตรียมของจะไปขายนี่พี่บุญเรือนพี่ตุ๊กกฎสมนพี่พิษณุอันนี้ไปแล้วนะคะอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่หนูมาเจอกันค่ะพี่จรูนไม่ต้องถามว่าฝนตกที่ไหนเพราะว่าบ้านลุงทำฝนหลวงกันเองแล้วอยากจะให้ตกตรงไหนก็ได้ฮะเอาจริงเหรอทำฝนหลวงกันเองคือทำยังไงให้ฝนมันตกวิธีไหนคะคุณเพรีสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอารมณ์คุณสันทัศนะครับคุณพี่ตะหวานพี่สุวินนะคะพี่ไพศาลชมอยู่ที่ไซโยกอุ้ยไซโยกนี่น่าเที่ยวนะช่วงหน้าฝนนะคะพี่สมพรพี่รัตติยาค่ะพี่หนูทักแล้วเนาะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่เป้าพี่แขกพี่มานิด26องศาที่พัทลุงลมพัดในสวนยางกลัวฝนจะตกอ๋อเออถ้าลมพัดไปด้วยตัดยางไปด้วยก็เนาะพะวงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเออแต่ก็ต้องทำเหมือนว่าพี่เนาะเข้าใจทุกสถานการณ์นะคะ022481366สายว่างนะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวแล้วความพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สุภาพพี่หนูพินสวัสดีนะคะจริงๆนี่เป็นญาตินะแต่ว่าก็เรียกพี่นะจริงๆแล้วก็เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วเนาะใครอีกพี่ทิพย์หรือญาติทิพย์อมรทิพย์นะคะผู้ใหญ่วันทักกันเนาะพี่อุไลค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ตุ๊กไททันนะคะพี่วันเพ็ญมาแล้วนอนฟังทั้งคืนนอนรับฟังทั้งคืนอ๋อฟังวิทยุไม่ปิดกันเลยใช่ไหมดีมากพี่เกียงไกรก็มาแล้วนะคะพี่หนุ่มห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านนะคะห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านเนาะบ้านสลีหรือบ้านสลีพี่สุทัศน์สวัสดีนะคะพี่วินัยจากบ้านถุงแป้งนะคะฝนถุงแป้งพังงาฝนกำลังตกเลยอ้าวโอ้ฝนหนักเลยนะคะพี่ไพบูลย์ที่ตราดพี่วัชรีนะคะพี่ไหนอีกอ๋อพี่เกียงไกรที่อยู่ลำปางเนาะยายออสอยู่ระยองนะคะฝนตกทั้งคืนเหมือนกันยังไม่หยุดตอนนี้ค่ะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งทองเจริญดีพี่กัลยานะคะแล้วก็พี่เพลินอยู่พัทลุงแต่เป็นคนแป้เจ้าแล้วไปอยู่พัทลุงได้ยังไงคะพี่สงสัยอีกก็ไปทำงานสิเนาะหรือไปเป็นเขยพี่รุ่งเรืองสวัสดีทักทายนะคะพี่พยาวค่ะพี่หนูลิงก็มาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะเยออสพี่สวีวันค่ะโอ้ไม่ได้ทักนานเนาะพี่สวีวันตราโชนะคะนานตายนั้นตายอยู่แม่พริกลำปางนะคะอ๋อพี่สมศรีปีชาแล้วก็ผู้ใหญ่วันอยู่สุราษฎร์เนาะพี่สุวพัฒน์พี่ปานีพี่จารุภาอยู่พรหมพิรามพิษณุโลกนะคะก็ทักทายกันประมาณนี้อย่าลืมนะคะสายว่างอยู่นะใครจะคุยด้วยบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรอยู่จังหวัดไหน022481366นะคะ

วันนี้ข่าวหน้าหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะเรื่องอะไรดีข่าวเด่นวันนี้นะคะเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโกงสอบเข้ารับราชการชาวบ้านหมดกันไปหลายแสนอันนี้ไม่ได้รับการคัดเลือกนะไอ้ส่วนที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับราชการจริงๆอันนี้ก็หมดไปหลายพันล้านเนาะตัวเลขเท่าไหร่นะคะ 4,000 ล้านเหรอคือมันเยอะมากค่ะก็สืบเนื่องจากปปช.พร้อมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งแถวบางใหญ่นนทบุรีนะคะก็เจอพยานหลักฐานการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบช่วยให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 ต่อคนเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายก็ 4,500 ล้านคือจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็ย้อนทำลายให้ดูนะ8เมษายนมีตัวแทนชาวบ้าน10กว่าคนก็ไม่เยอะนะ10กว่าคนใช่ไหมไปร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลว่าถูกมิจฉาชีพในคราบคนรู้จักและอดีตผู้บริหารท้องถิ่นหลอกว่าสามารถฝากลูกเข้าทำงานได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการแล้วมีการเรียกรับเงินสูงถึง 400,000 ต่อคนซึ่งอ้างว่านี่เป็นกรณีพิเศษนะสำหรับคนกันเองแล้วนะคะกระบวนการนี้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าต่อให้เด็กสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หรือเรียกว่าเรียกบรรจุไม่ถึงอ่ะก็จะมีการดูแลรายชื่อย้อนหลังให้ได้รับการบรรจุแน่นอนคือได้ตำแหน่งอ่ะแต่จนถึงปัจจุบันผ่านการสอบมาหลายรอบลูกหลานของชาวบ้าน10กว่าคนเนี้ยก็ยังไม่มีใครได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้นี่เอาสักคนหนึ่งนะลุง A ค่ะอายุ60เล่าด้วยความอัดอั้นว่ายอมเสียเงินไป 400,000 ให้กับนายหน้าคนหนึ่งด้วยความหลงเชื่อที่ว่ามันมีช่องทางพิเศษหวังอยากให้ลูกที่เรียนจบปริญญามาเนี่ยมีงานทำที่มั่นคงพ่อก็ตัดยางไปวันๆเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะหาก็ไม่ง่ายนะคะแต่นี้400,000ทำไมยอมจ่ายล่ะลุงก็เพราะรักลูกไงคะอยากให้ลูกมีอนาคตเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยเชื่อใจหาเงินจนครบ400,000สุดท้ายลูกก็ไม่ได้งานแถมตอนนี้ไปนั่งผ่อนดอกเบี้ยธนาคารที่ไปกู้จ่ายให้เขาอยู่ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้มียอดผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า80รายแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกล้าปรากฏตัวกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าอายแล้วก็เกรงกลัวอิทธิพลของนายหน้าพวกนี้นะคะแล้วคิดดูมูลค่ามันไม่ถึง 4,500 ล้านได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้แล้วโอ้โหจะทำยังไงอ่ะเงินก็เสียไปแล้วแล้วที่สำคัญคือว่าคนที่บรรจุไปแล้ว 4,000 ตำแหน่ง 9,000 เหรอใช่ไหม 9,000 ตำแหน่งนะคะเยอะแยะเหลือนี่ภาคใต้นะคะส่วนภาคเหนือก็มีนะเมื่อวานนี้ที่ไหนที่วิเชียรบุรีค่ะวิเชียรบุรีนายอำเภอวิเชียรบุรีคุณกิตติลิ้มสิริชัยบอกว่าขณะนี้ผู้ว่าให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณี

0: การทุจริตสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน7วันแหล่งข่าวภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีบอกว่าขณะนี้มีการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นมาเพื่อมุ่งเป้าตรวจสอบความผิดทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการระดับผอ.กองที่เป็นข่าวอยู่นะ 2-3 วันแล้วนะคะนี่ก็เห็นบอกว่าทางรองนายกเทศมนตรีคนที่1ที่รักษาราชการแทนนายกของวิเชียรบุรีลงนามในหนังสือรายงานข้อเท็จจริงเสนอเรื่องขอพักราชการขอสั่งพักราชการข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองรายดังกล่าวส่งตรงไปยังผู้ว่าเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต่อไปเนื่องจากว่าตัวนายกเทศมนตรีเป็นญาติก็เลยมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้าราชการระดับผอ.กองรายนี้ไม่สามารถลงนามคำสั่งนี้ได้ก็เลยให้รองคนที่หนึ่งนะเป็นคนลงนามในหนังสือแทนนะคะปัจจุบันผู้อำนวยการกองรายนี้ได้ขาดราชการและก็หายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งหากว่าเจ้าตัวขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนนะคะก็ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นใบลายังไม่ยื่นใบลามาที่ต้นสังกัดนะแต่ก็เงียบไปเลยเห็นบอกว่ามีการคุยกันภายในว่าจริงๆแล้วควรจะยื่นใบลาออกเท่านั้นณขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยื่นลาออกภายในวันสองวันนี้ตามข่าวหรือไม่อย่างไรมีข่าวว่าอย่างนั้นนะล่ำลือกันว่าน่าจะลาออกหลังจากที่ไปพัวพันการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะส่วนคนที่มีปัญหาที่สอบเข้าไปแล้วทำงานอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเอายังไงมีข่าวว่าบางคนก็ยอมว่าจะลาออกด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนของคนที่เข้าไปทำงานอยู่นะคะสอบได้ในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาลาออกจะลาออกหรือว่าจะทำยังไงกับชีวิตเนาะเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ใช่น้อยน้อยนะโอ้ถ้า 9,000 เนี่ยหลายคนพูดไปถึงขนาดว่าโอ้โหคุกอะพอขังหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะไปรับสายกันนะคะพูดถึงเพชรบูรณ์สายจากเพชรบูรณ์ก็มาเลยไปคุยกันค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าแจ๋วหรือป้าแจ๋วคะ
2: ป้าแจ๋วค่ะ
0: ป้าแจ๋วเพชรบูรณ์อำเภออะไรคะป้า
2: คะอยู่อำเภอลมสักค่ะ
0: ลมสักนะคะเชิญค่ะป้ามีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวกันคะ
2: ปีก่อนนะคะสามีป้าเขาเสียเรื่องเขาทำประกันกับธกส.แต่ประกันอย่างแรกที่แบบว่าเป็นสาปนกิจนะได้ค่ะแต่ว่าสาปนกิจประกันของบริษัทสินมั่นคงน่ะเขาบอกว่าบริษัทมันล่ม
0: ใช่ค่ะป้า
2: ค่ะ
0: เซ็นไปแล้วสินมั่นคง
2: จริงไหมคะ
0: จริงค่ะเจ๊งไปเจ๊งตั้งแต่โควิดแล้วค่ะป้า
2: โอ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาบอก
0: ทำประกันไว้เหรอคะประกันการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โอ
2: ้เสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะ
2: คือไปกู้เงินธกส.ค่ะสี่กู้400,000แล้วทางธนาคารธกส.เขาให้ทำประกันกับทำปนาสาปนากิจบ้างแล้วก็อีกอย่างก็ได้เงินมา200,000ก็ใช้หนี้ไปก็เหลืออยู่200,000ค่ะ
0: โ
2: อ้โอ้ตอนนี้ป้าก็ใช้ไปเหลืออยู่100,000
0: อ๋อก็ผ่อนไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะ
2: ค่ะ
0: อืม

0: เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าป้าเก็บตังค์ได้ป้าก็เอามาใช้นะลูกปีนี้ป้าก็ใช้ไป50,000
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็เหลืออยู่100,000ป้าก็ทำงานปลูกข้าวโพดประหยัดค่
1: ะ
0: ค่ะก็ค่อยๆใช้ไปค่ะ
2: ที่ทำไว้เป็นประกันอะไรคะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันแบบไหน
0: ประกันชีวิตแบบเสียชีวิตนะคะ
2: อ๋อประกันแบบเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนหนึ่ง
0: ค่ะ
2: นะ
0: แต่ได้มาก็ใช้ไปแล้วค่ะ
2: ค่ะ
0: ใช้ไปแล้ว
2: ใช้หมดแล้วแต่ว่าที่ยังค้างอยู่ของทางสินมั่นคงนี้เท่าไหร
0: ่200,000มั้งคะ
2: 200,000แล้วยังไม่เคยติดต่อไปที่กปภ.ใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่สินมั่นคงล้มไปเนี่ยก็จะมีนี่แหละค่ะกปภ.เขารับผิดชอบอยู่อะค่ะ
0: เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ส่งไปแต่ที่ทกสแล้วค่ะ
2: อ๋อไม่แต่ว่าไอ้ตัวประกันการเสียชีวิตเนี่ยก็คือทำกับสินมั่นคง
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมวันนี้ลองโทรไปที่กปภ.ดูเขามีสายด่วน1186เนี่ยปรึกษาเขาหน่อยว่ากรณีนี้เนี่ยเราเคยทำประกันไว้กับบริษัทสินมั่นคงเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้าง
0: ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ลองดูเพราะว่ากปภ.ก็รับผิดชอบอยู่นะคะมีสมาคมประกันมีสมาคมประกันมีกองทุนประกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับคนที่ทำประกันเอาไว
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: บางคนก็ถ้าตามเกาะติดก็ได้นะแต่บางคนไอ้ตอนที่ทำประกันโควิดอ่ะบางคนก็ทิ้งไปไม่ได้
0: ค่ะ
2: อ
0: ันนี้ทำกับทกส.ค่ะ
2: ไม่ทำกับทกส.ก็จริงแต่ว่าไอตัวประกันนี่คือเป็นของคุ้มภัยใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์อะไรอยู่เนี่ยลองดูติดต่อดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันยังไงกรณีเนี่ยเพราะว่าบริษัทสินมั่นคงอ่ะถูกสั่งปิดกิจการก็คือนั่นแหละอายุเลิกค่ะหรือว่าคุณป้าไม่ได้ติดใจตรงนี้แล้วหรือยังไง
0: ก็ยังรออยู่ค่ะ
2: โอ้นั่นแหละก็คือบางทีเนี่ยทางกปภ.เขาไม่ทราบว่ามีใครบ้างเท่าไหร่คือต้องโทรไปบอกเขาอ่ะไปยื่นเอกสารเขาวันนี้ยังค้างอยู
0: ่ก็ยื่นที่ทกส.
2: ยื่นผ่านทกส.ไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเขาบอกไม่ความคืบหน้าว่าเป็นยังไงไอ้ติดการทวงหนี้ของเราอย่างเงี้ย
0: ไม่มีอะไรเองเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรเราจะแจ้งให้รู้ให้ทราบแต่ก็เงียบค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละค่ะสายด่วนกปภ.อีกช่องทางหนึ่งนะคะ1186ค่ะคุณป้า
0: 186ค่ะ
2: 111แล้วก็86 12ตัวนะแล้วก็86
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันเป็นสายด่วนของกปภ.นะคะที่เขารับผิดชอบอยู่
0: คุณป้า
2: ค่ะลองดูว่าเราตรวจสอบสิทธิ์การทวงหนี้ประกันของเราเนี่ยมันมีคืบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยยื่นเรื่องไปที่ผ่านทางทกส.ไปแล้วใช่ไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อนั่นแหละค่ะลองดูว่าเอกสารเราอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วก็เขารับทราบไหมว่าเนี่ยยังค้างเงินก้อนนี้อยู
0: ่กับ
2: ผู้เอาประกัน
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ
2: ค
0: ่
2: ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะ

ให้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็ลืมบอกข่าวดีไปนะเมื่อตีห้าที่ผ่านมานี่นะคะน้ำมันลงอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะลงประเภทไหนบ้างเนี่ย80สตางค์ต่อลิตรก็เป็นเบนซินกับแก๊สโซฮอลทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมเนาะพรีเมียมนี่ลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเป็นแก๊สโซฮอลกับเบนซินนะคะก็E20 นะคะวันนี้ลงไป80สตางค์ก็เหลือ33บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล91เหลือ37บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล95 38บาท5สตางค์และเบนซินนะคะเหลือ47บาท64สตางค์นะคะส่วนดีเซลราคาเดิมนะยังไม่ลงนะคะวันนี้เฉพาะแก๊สโซฮอลกับเบนซินเท่านั้นก็ลงมาอีก80สตางค์ค่ะก็ไปเติมกันได้กลับไปเรื่องของการโกงสอบนะคะเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะคะเพื่อเตรียมสอบเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68 8,000 กว่าแผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมเนาะกับกระบวนการจัดเก็บเอกสารเนี่ยว่าเก็บแบบไหนยังไงโรงพิมพ์นี้ยังคงเปิดดำเนินการตามปกตินะคะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยซึ่งภายหลังจากที่สื่อมวลชนเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบปิดประตูทางเข้าออกทันทีทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code กับบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย

มื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่จากปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็รอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นที่เดียวกันกับที่มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานี่เองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะก็น่าจะเป็นโรงพิมพ์ใหญ่อยู่เนาะถ้าอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมีการเรียกว่าขุดหาข้อมูลไปเรื่อยๆแหละเนาะสำหรับสื่อทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะณขณะนี้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของหลายคนนะคะขณะนี้ที่ยังรับราชการอยู่ยังทำงานอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนลุกกันบ้างหรือเปล่าเนาะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยแล้วจะยังไงแล้วยังไงต่อเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นที่สนใจและบินความกังวลของประชาชนนะคะเมื่อวานนายกก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งปปช.ปปท.ตำรวจฝ่ายปกครองนะคะมารับฟังที่มาที่ไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษหรือเรื่องของการยึดทรัพย์นี่คือยึดทรัพย์จากการกระทำความผิดที่ผ่านไปแล้วเนาะเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้เนี่ยต้องลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกระทรวงมหาดไทยนายกย้ำชัดเมื่อวานนี้ในช่วงแรกของการประชุมคืออาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นแล้วก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่ดำเนินการต่อไปเพราะว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าต้องยกเลิกย้อนหลังคนที่มีอำนาจก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเข้าทำงานแล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะว่าในเมื่อที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องอ่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เอาสมมุติใน 9,000 ตำแหน่งมีบางคนบอกฉันไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวสอบเข้าด้วยสมองตัวเองล้วนๆอันนี้นายกพูดชัดว่าต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายยังไงก็ต้องยกเลิกเนี่ยความซวยก็ไปเกิดกับคนที่ไม่ได้จ่ายเงินมาด้วยความถูกต้องก็เข้าใจว่ามันคงมีบ้างอะเนาะสอบเองสอบจริงโดยไม่จ่ายอะมีอาจจะมีแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นายกบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเอาแบบนี้นะใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยผ่านไปแบบนี้นายกบอกไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะคะซึ่งก็ขณะนี้ก็ต้องชื่นชมเชยนะคะสำหรับในการดำเนินการของทุกหน่วยงานนะที่ทำแบบรวดเร็วและเฉียบขาดแล้วก็จะไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ที่บอกว่าจะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะนายกชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ได้ติดตามจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะทางสื่อมวลชนด้วยแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลใดๆคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นอันนี้นายกก็สั่งเลยว่าขอให้เร่งดำเนินการนะขณะนี้

บมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าอย่างเช่นที่ชัดเจนก็คือเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดไอ้คำว่าเร็วที่สุดเนี่ยนายกบอกว่าคนที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจดีเร็วที่สุดยังไงแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจมากเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะแล้ว เมื่อวานเนี่ยมีการแชร์ข้อสอบเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่านะไอ้ที่ถามเนี่ยนะคะSMR เลยข้อสอบภาษาอังกฤษนะโอ้หลายคนบอกว่าเนี่ยออกข้อสอบอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องบูลลี่กันแตะกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเมื่อวานนี้ก็แชร์ข้อสอบออกมา 2-3 ข้อนะคะก็นายกก็ย้ำนะคะว่าให้ข้าราชการที่เข้ามาบริหารประเทศมาปกครองประเทศก็ต้องเริ่มจากการกระทำที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีคนพวกนี้มาแทรกคนที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องปราบป้องกันดำเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายประเทศขายภาพขอให้เชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทำแบบเต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้กันไปว่าถ้าทำตรงนี้แล้วจะไม่มีใครปกป้องนะเพราะว่ากำลังทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าข้าราชการไทยมีความสำคัญมากค่ะก็คือถ้าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนายกก็บอกว่าต้องยกเลิกผลการสอบการเข้ารับราชการครั้งนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็โอ้โหมันจริงๆมันก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่คือมันมโหฬารมากนะคะโอ้โหต้องใส่ใจเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เนาะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกหน่วยทุกองค์กรใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวใช่ไหมนายกเทศมนตรีกับคนที่สอบตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งธุรการไหมนามสกุลเดียวกันน่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเข้ามาโดยความสามารถก็ได้เนาะแล้วก็แชร์กันสิคราวนี้เขาว่าประกาศว่าเนี่ยประกาศมีตาคุดเรียบร้อยเนาะคนนี้นางสาวนี้ได้รับการบรรจุนะเป็นผู้สอบได้แล้วก็ลงชื่อนายกเทศมนตรีก็นำสกุลเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นที่คอรหาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนบางคนก็บอกไม่รู้เขินอายบ้างหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้นะคะไม่เขินหรอกบางทีก็อาจจะสอบได้จริงก็ได้นะคะณขณะนี้อ่ะก็นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้มาที่ภาคใต้ก็คือที่พัทลุงเนาะในสนามสอบครั้งที่ผ่านมาที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าสอบติดมากที่สุดที่พัทลุงเป็นสนามสอบท้องถิ่นก็คืออำเภอกงหรารองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองควนขนุนคนที่สอบได้เนี่ยนะคะสอบผ่านขึ้นชื่อไว้บางคนนี่ถูกเรียกไปแล้วนะหมายถึงว่าถูกเรียกบรรจุไปเรียบร้อยแต่มีหลายคนเข้าสอบจ่ายเงินเรียบร้อยเหมือนกันนะคะจาก 650,000 จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าเนาะหากมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนก็คือ 650,000 แต่จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าหลายคนจ่ายไปแต่ว่ายังไม่มีรายชื่อหมายถึงจ่ายครบนะ 650,000 นะสุดท้ายต้องไปทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่กันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสมาชิกสภาเทศบาลกว่า50คนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 จากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ในล่าสุดก็ไปทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงแต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินกันให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะเอาปืนไปยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนบ้านได้รับความเสียหายอ๋อเจ้าตัวไ

ไม่เจอนะคะเนี่ยล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหลังนี้เลยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ประธานสภาไม่อยู่บ้านโดยพบเพียงคุณแม่นะคะวัย76ก็เปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าทำจริงนะป่านนี้ลูกคงจะมีเงินและมีฐานะไปแล้วอ๋อคือแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าเออคงรวยกว่านี้อ่ะบอกตรงๆคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงนะแต่มีการปิดข่าวกันเงียบพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดเหมือนประมาณว่าจับเสือมือเปล่าอ่ะนะสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนกันหลายครั้งแต่เจ้าตัวไม่มีคืนก็เลยถูกยิงบ้านค่ะนี่ในพื้นที่ศรีนครินทร์นะคะจังหวัดพัทลุงมีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบประมาณ 9-10 รายอันนี้ไม่ได้เยอะมากมีคนที่สอบได้และไม่ได้เกือบ800คนบ้านนายหน้าที่มีการพูดถึงก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่พบตัวนายหน้านี่คือนี่แหละเป็นครูก็มีนายกเทศบาลนายช่างอบจและสท.โอ้แสดงว่าหลายคนนะเนี่ยเนาะมารวมตัวรวมหัวกันนะคะโอ้โหนี่เงินทั้งนั้นนะคะจ่ายไป 350,000 แล้วประกาศออกมามันไม่มีชื่อแล้วไปทวงคืนก็ไม่ให้อันเนี้ยชัดเจนว่าจับเสือมือเปล่าถ้าสอบได้เองก็โอ้โหหวานเลยนะคะคนละ 650,000 นะนี่คือจ่ายก่อนนะ 350,000 นะคะที่เหลือค่อยจ่ายตอนที่บรรจุไปแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายที่เลยเหรอคะมันก็ไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะมาชื่นชมคนดีดีกว่าคนดีคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำเมืองระยองนะคะพี่แกเก็บกระเป๋าที่มีเงินสดอยู่ 160,000 บาทค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้สภ.เมืองระยองได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองว่าพบกระเป๋าถือ1ใบข้างในมีเงินสดถึง 160,000 บาทลอตเตอรี่อีก4ใบพระเยี่ยมทองอีก4องค์คาดว่าน่าจะเป็นของลูกค้ามันลืมเอาไว้บนชั้นวางขนมขบเคี้ยวภายในร้านสักประมาณ 9:00 นเมื่อเห็นปุ๊บก็รีบเอาไปแจ้งตำรวจเลยเพื่อตามหาเจ้าของตำรวจก็ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบโทรศัพท์เจ้าของกระเป๋าก็เลยแจ้งโทรไปให้มาที่โรงพักโดยด่วนเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณปนัดดาอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอวังจันทร์รีบมาเลยที่โรงพักแล้วบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพค้าขายเหมือนกันเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ต้องนำมาจ่ายค่าอาหารทะเลสดแต่ช่วงไปซื้อลงไปซื้อของในร้านของชำเนี้ยเกิดลืมอยู่ๆก็วางแล้วก็เลือกของนะว่าอากาศจะวางสักแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกของแล้วก็ลืมเลยจนกระทั่งตำรวจโทรมานี่นะคะถึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋าใบนั้นไว้อยู่ที่ร้านของชำรู้สึกดีใจมากและชื่นชมความเป็นคนดีของเจ้าของร้านที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็ให้เป็นสินน้ำใจกับเจ้าของร้านไปด้วยนะคะแต่ว่าคุณลุงสมโพธิอายุ75แล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยไม่รับค่ะแกไม่ยอมรับนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้ลอตเตอรี่ไป1ใบแล้วกันนะให้เงินก็ไม่เอาก็เลยให้ลอตเตอรี่ไป1ใบนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันส่งมอบกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดคืนกันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหพี่แกเนาะพกเงินทีนึงเยอะมากแล้วก็ไหนจะพระอีกนะพระเลี่ยมทองสี่องค์อีกอ่ะโอ้โหฟ
ส่วนใหญ่นะแม่ค้าเนี่ยที่มีเงินเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมี

ขาจะมีนี่เนาะพกเงินกันเยอะมากเนาะเออพกเงินเยอะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาไม่ซื้อของด้วยแต่ว่าทองเทิงนี่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเหรอใส่กระเป๋ากันไปด้วยใช่ไหมเออเนี่ยค่ะนี่ถ้ามันหายก็เหมือนเสียดายเนาะพระทั้งสี่รูปสี่องค์นะคะก็ได้คืนอันนี้ถือว่าโชคดีมากมากนะคะได้คืนค่ะปิดท้ายที่กรณีฝรั่งซื้อบริการเด็ก17นะคะคือสืบเนื่องมาจากมูลนิธิกันจอมพลังรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากน้องอายุ17ปีคนหนึ่งเธอนั้นถูกบังคับให้ขายบริการนั่นแหละใครบังคับแม่ค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้ต่างชาติจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงทางกันจอมพลังก็ประสานไปที่ตำรวจบชน.นะคะบชน.ก็สั่งเลยชุดปราบปรามการค้ามนุษย์นะไปในพื้นที่นะคะสน.หนองค้างพูไปขอศาลอาญาตลิ่งชันอนุมัติหมายจับ3คนนะจับกลุ่มได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นต่างชาติสัญชาติเยอรมันคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้ผู้ชายอายุ36นะคะร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18เพื่อไปสนองความใคร่ผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมแล้วก็มีอีกหลายข้อหานะคะก็ตำรวจก็สืบสวนขยายผลนะเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะคดีนี้เริ่มจากที่คุณกันเนี่ยแกไปช่วยน้องอายุ17ออกจากบ้านพักแถวหนองค้างพูมาแล้วก็เธอขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองด้วยนะรู้จักกันจอมพลังด้วยนะแล้วเธอบอกว่าในบ้านเนี่ยมีน้องอีก3คน9ขวบ6ขวบและ3ขวบถูกบังคับคือลูกจากพี่เนี่ย17ปีถูกบังคับให้ขายบริการเพื่อเอาเงินมาให้แม่กับพ่อเลี้ยงทีนี้น้องเนี่ยจำใจต้องทำอาชีพนี้เพราะเกรงว่าน้องอีก3 9ขวบ6ขวบ3ขวบจะถูกบังคับเหมือนตัวเองก็เลยยินยอมที่จะมาทำงานแบบนั้นศาลก็เลยออกหมายจับตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนะคะตอนนี้เด็กทั้งหมดนะคะ4คนนี้พม.รับตัวไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหฝรั่งก็โดนไปนะคะส่วนแม่กับพ่อเลี้ยงแม่อายุ28นะเดี๋ยวแม่อายุ28แล้วลูก17เหรอโอ้จริงหรือนี่แล้วก็พ่อเลี้ยงอายุ36นะคะส่วนเยอรมันไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าสื่อบางช่องบางฉบับก็ใช้คำว่าเท่าซื้อบริการเด็ก17หลังจากแม่เด็กแท้ๆส่งไปทำงานเพื่อแลกกับเงินแล้วแม่ก็ถ่ายคลิปอะไรด้วยนะนี่ค่ะเด็กก็สภาพจิตใจนี่คือย่ำแย่มากต้องบอกเลยนะคะคุณกันก็เข้าไปช่วยไว้ได้ทั้ง4คนนะคะโอ้โหสุดยอดแม่จริงๆเนาะคนนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ชื่นชมนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเนี่ยยายคนนี้แหละในข่าว28เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะลูก17มันเป็นไปได้ยังไงเธอมีลูกอายุ11หรอโอ้ช่วยกันคิดเนาะนี่คือสังคมณปัจจุบันนี้นะคะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: และขัดยอกหลังออกกำลังกาย

0: หรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัด

0: ใหม่เพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสง

ับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:13 นะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25 มิถุนายนก็เพลงพี่ติ๊กก็ส่งกำลังใจให้พี่ติ๊กนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้โชคดีนะคะได้รับการประกันตัวเนาะสำหรับพี่ติ๊กซีโร่นะคะหลายคนก็ติดตามข่าวพี่ติ๊กตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนาะก็ทำให้คิดว่าอุ้ยคงจะไม่รอดแน่ๆนะคะพี่ติ๊กนี่เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นมือกลองนะมือกลองระดับต้นๆเหมือนกันนะคะมนัสวินนันทเสนนะคะปีนี้ก็อายุ60กว่าแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็นี่แหละค่ะถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาขับรถนะคะเมาแล้วขับนั่นแหละชนคนเสียชีวิตไป2นะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นก็สารภาพนะคะจริงๆลงโทษจำคุก4ปีนะคะแต่ว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งก็คงจำคุก2ปีทีนี้ศาลก็พิเคราะห์จากพฤติการแห่งคดีว่าคู่กรณีกับโจทย์ร่วมแล้วก็จำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วก็

จำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุราทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายพฤติกรรมจึงมีความร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญานะคะก็แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะตอนนั้นเหตุเกิดก็ตอนเช้ามืดอะเนาะแล้วก็แม้ว่าจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไม่ไปโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาย่อมเข้าใจดีว่าทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงจริงๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2คนถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษกับให้เพิกถอนใบอนุญาตการขับรถแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบส่วนที่โจทย์ร่วมขอให้มีการริบรถยนต์นั้นเนื่องจากคำฟ้องของโจทย์ไม่มีคำขอให้ริบของกลางโจทย์ร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้กรณีนี้จึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ก็ยกคำร้องไปนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็อ่านคำพิพากษาเสร็จนะคะทางคุณติ๊กก็ไปพร้อมกับภรรยาขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทย์ร่วมนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของค่าเสียหาย3.5 ล้านในนี้เป็นเสียหายทางแพ่งเนาะยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องของคำพิพากษาอะไรนะคะแต่ว่านี่แหละค่าเสียหายนี่นะคะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนื่องจากมองว่าบทคือแกรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละนายจีรวัฒน์สิวพรพิทักษ์บอกว่ามองว่าบทลงโทษจำคุก2ปีเนี่ยดูแล้วเป็นโทษที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของคนถึง2คนหลังจากนี้ก็จะหารือกับทนายความต่อเพื่อพิจารณาแนวทางกฎหมายแล้วก็ศึกษารายละเอียดว่าจะมีประเด็นไหนที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้บ้างนะคะไอ้ส่วนการเยียวยายืนยันว่าที่ผ่านมาเกือบ2ปีเนี่ยคุณติ๊กทีโร่ไม่เคยติดต่อแต่ยอมรับว่ามีการเยียวยาค่าปลงศพกับการรักษาพยาบาลไปแล้วจริงแต่เป็นจำนวนเงิน 250,000 ซึ่งพอไปรวมกับเงินของพรบรถแล้วก็เงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตสำหรับเงินจำนวน 500,000 บาทที่นำมาวางต่อศาลในวันนี้ถ้ารวมกับเงินที่จ่ายก่อนหน้าก็ทำให้ยอดช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ล้านไม่ใช่3ล้าน5ตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะส่วนการฟ้องทางแพ่งนั้นผู้เสียหายคุณพ่อนะบอกว่าตัวเลขนั้นเนี่ย24ล้านที่ปรากฏตามข่าวนั้นจริงๆไม่ใช่ยอดการเรียกร้องที่แท้จริงแต่เป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายตามหลักกฎหมายโดยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้ว่าคดีจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลแพ่งแล้วก็ตามแต่ว่าในส่วนตัวก็ยินดีจะเจรจาโดยจะต้องหารือกับทนายความถึงตัวเลขที่เหมาะสมอีกครั้งแล้วก็คุณพ่อเนี่ยติดใจเรื่องปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจทันทีแต่เป็นการตรวจย้อนหลังไป7ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่106มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ยห่างกันเยอะคือถ้ามีการตรวจตอนเกิดเหตุทันทีคุณพ่อนะคิดว่าน่าจะสูงกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังจากการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางคุณติ๊กซีโร่ก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันนะคะศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคุณติ๊กไปแต่ว่ามีกำหนดเงื่อนไขนะคะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการในลักษณะเดียว

0: กันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนะคะนี่คือบทลงโทษนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ทางคุณเสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วก็พี่ติ๊กก็ศาลตัดสินด้วยเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยแซวว่าแหมพอดีเลยจังหวะพอดีวงอะไรนะมีนบุรีอ่ะวงดนตรีนั้นนะขาดนักร้องนำก็บอกว่ามีพี่ติ๊กเข้าไปแทนแล้วแต่พอช่วงเย็นบอกว่าโอ้ไม่ต้องแล้วพี่ติ๊กได้รับการประกันตัวนะฮะวงนั้นก็เลยยังขาดนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะที่คุณเสกไปเล่นอยู่นะก่อนที่จะย้ายไปที่เพชรบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับคนคนดังคนที่มีชื่อเสียงหรือประชาชนทั่วไปก็ตามนะเรื่องของการเมานะเมาแล้วขับรถอ่ะมันก็ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นี่แหละเกิดการสูญเสียนะคะแล้วเข้าใจว่าตัวของคุณพิติกเองนะคะแล้วครอบครัวก็เสียใจไม่น้อยนะหนึ่งเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะผลกระทบกันทั้งสองครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะสำหรับคนที่ขับรถอ่ะนะเราก็ถึงบอกบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนาะเนาะสำหรับเมาแล้วขับเนี่ยค่ะคือบางคนอ่ะคิดไปเองว่าไหวใช่ไหมคะคิดว่าไหวแต่สุดท้ายก็นี่แหละมาเกิดเหตุคือคิดว่าไม่เมาไงเพราะว่าก็เนี่ยยังขับรถได้อยู่ยังคุยได้ยังพูดจากับเพื่อนผูงได้ยังอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะกำลังเล่าเหตุการณ์พี่ติ๊กซีโร่อยู่ว่าเมื่อวานนี้มีคนแซวไงว่าพอพี่เสกออกปุ๊บนักร้องนำวงเมียนบุรีก็ขาดไงก็พี่ติ๊กก็เข้าไปแทน
1: ครับผม
0: สุดท้ายพี่ติ๊กก็ได้รับการประกันตัวออกไปนะคะก็เลยไม่ได้ไปแทนหน้าที่นั้นที่เรือนจำมีนบุรีและเรือนจำเดียวกันด้วยนะ
1: ครับ
0: เรือนจำเดียวกันด้วยนะคะ
1: ก็ไวนะเพราะว่าจำได้นะพี่วันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะได้ผมได้รับมอบหมายไปทำพอดีนะไปในที่เกิดเหตุ
0: ข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่ค่ะ
1: โอ้น
0: ี่แหละเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงคนดังนะพี่ติ๊กเนี่ยดังมากเนาะ
1: ครับ
0: นี่แหละเมื่อกี้เปิดเพลงพี่แกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพลงนี้ดังแต่ว่าพอแหละปีสองปีนี้เนี่ยแกก็ดรอปไปเพราะว่าเรื่องนี้แหละ
1: ใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเห็นทางเมื่อวานที่ทางพ่อของผู้สูญเสียนะครับบอกว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อแกไป2ปีแล้วอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่มอบเงินกันตอนนั้นอ่ะก็ไม่ติดต่อกันแกก็ว่าอย่างนั้นคือแกบอกว่าก็ยังไม่ได้จ่ายตามที่ข่าวลงนะว่า3อะไรนะ3ล้าน5อะไรเงี้ยยังไม่มี 350,000 เนาะแกบอกว่ายังไม่มียอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดที่เป็นข่าวแกบอกว่าไม่ใช่นะ3.5 เนี่ยยังไม่ใช่ตามที่กล่าวว่าเพราะว่าตัวเลขค่าเสียหายจริงๆตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าพี่ติ๊กไม่ไหวแน่ๆเรียกไป24 ล้าน
1: อ
0: ่ะแกบอกว่าไม่ใช่ยอดเรียกที่แท้จริงแกคำนวณมาว่าเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยว่าลูกอายุเท่านี้ถ้าอยู่จนถึงอายุเท่านี้ทำงานได้คือเรียกมาตามหลักกฎหมายแหละก็เดี๋ยวมีการต่อรองแต่ว่าประเอิญว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อนั่นแหละก็เลยไม่ได้คุยกันส่วนตัวยินดีจะเจรจาเนี่ยก็ใช้คำนี
1: ้
0: ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันอันนี้เรื่องแพ่งเนาะไม่ได้เกี่ยวกับอาญาที่พี่ติ๊กถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะ
1: ครับ
0: แพ่งก็ต้องฟ้องกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็พ่อของ น้องที่เสียชีวิต2คนก็ติดใจเรื่องนี้แหละปริมาณ

0: านแอลกอฮอล์ด้วยเออแกบอกว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้เนี่ยคือมันอ่างไปติดชั่วโมงแล้วไง
1: แต่ก็เมานี่ออกมาก็เมานี่ใช่ไหมฮะ
0: ก็เมาก็ใช่นี่คือขนาดว่าตรวจย้อนหลังตรวจทางติดชั่วโมงก็เมาก็ปริมาณเกินเออแกบอกว่าถ้าตรวจตอนเกิดเหตุอ่ะแกบอกเผลอๆนี่อาจจะเกิน200ก็อย่างที่บอกเนาะคือคนเมาเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าเมาว่าไหม
1: ครับ
0: เออไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาอ่ะอันเนี้ยครับที่ว่ายังไหวยังขับรถได้ยังทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละเนาะสังเกตไหมบางทีคนเดินเซแล้วนะไม่ไหวไหวแล้วก็ขึ้นรถไปขับอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเนาะ
1: ครับ
0: เออมีเยอะเลยแหละเดี๋ยวว่าแต่รถยนต์เลยเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยยิ่งน่ากลัวกว่ารถยนต์อ่ะก็คิดว่าไหวเนาะก็ฝากไว้เนาะทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะคนดังคนบันเทิงหรืออะไรนะคะมันอันตรายมากมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของคุณนะครอบครัวของคนอื่นด้วยเขาก็เดือด
1: แต่สุดท้ายเมื่อวานก็ได้ประกันตัวเนาะ
0: ใช่
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์แต่สุดท้ายจริงๆก็ต้องยอมรับแหละพี่ติ๊กอะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าอันเนี้ยผิดจริง
1: คนเลยแซวเนี่ยว่าพี่เสกออกที่นี่พี่ติ๊กเข้าแทน
0: ใช่ก็มีคนแซวว่าเนี่ยวงวิปุรีประกาศรับสมัครนักร้องนำอยู
1: ่
0: อ๋อประกาศรับอยู่ว่าขาดไปหนึ่งตราหนึ่งตำแหน่งว่าพี่เสกออกแล้วบอกว่าต้องประกาศเดี๋ยวพี่ติ๊กเข้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาว่าอ๋อต้องประกาศเหมือนเดิมเพราะพี่ติ๊กได้ประกันตัวแล้ว
1: คร
0: ับ มีเซล
1: ส่วนพี่เสกเมื่อวานก็ชื่นมืดเลยนะพี่นะ
0: ใช่แต่ว่า
1: แกออกมาเนี่ยโอ้โหครับ
0: แกก็ร้องไห้ตื้นตันใจเนาะ
1: ครับคนไปรอรับแกเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่กับชีวิตที่แบบอันนี้ก็เรียกว่าสูญเสียอิสรภาพเลยเนาะสำหรับนักร้องระดับเสกโลโซเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
1: ครับ
0: แกร้องไห้หนักมากว่าโอ้โหชีวิตนี้พลาดได้ยังไงพลาด
1: ประมาณ1 ปี 1 ปี1เดือนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นานจังนะ
0: โอ้เนาะ
1: แต่ก็ได้ออกมาแล้วเห็นประกาศเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมอันนี
1: ้วันที่เดือนพฤศจิกาพี่21พฤศจิกานะ
0: ค่ะ
1: ถ้าวันดูไม่ผิดเนี่ยนะประมาณ21นะครับเตรียมคอนเสิร์ตขึ้นราชมังเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: บอกเดี๋ยวจะขายบัตรเร็วๆนี้นะครับโอ้
0: เฉพาะแฟนของโลด
1: คือราชมังนี่ยอดประมาณคือถ้าไปคอนเสิร์ตมันก็ต้องปิดด้านหนึ่งด้วยนะก็น่าจะประมาณ 3-4 หมื่นคนนะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: โอ้ยังไม่รวมที่สนามหญ้าข้างล่างนะพี่ผมว่าก็ต้องมี 5-6 หมื่นนะครับ
0: ถ้าราคาบัตรไม่แพงมากอ่ะรับรองเลยว่าเต็ม
1: ครับ
0: เต็ม
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: พี่เสกโพสต์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้บอกว่าขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและแฟนคลับทุกท่านที่รักและห่วงใยตอนนี้ผมกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเร็วๆนี้พบกันนะครับด้วยรักและคิดถึงเสมอเสกโลโซ
0: ในเพจพี่เสก
1: ก่อนหน้านี้แอดมินการเป็นคนโพสต
0: ์หลายคนเรียกร้องอยู่ว่าคืนเพจพี่เสกอ๋อยังไม่ได้คืนหรอ
1: ก็อันนี้มันได้คืนแล้วพี่เป็นโพสต์แรกที่ออกมาเนาะก็ได้เล่นเองละ
0: ได้เล่นเองเนาะก็พี่การเขาบอกว่าระหว่างนั่งรถกลับบ้านเนี่ยมาที่กรุงเทพอ่ะพี่เสกดูพวกตัวเองตลอดเวลาเขาพูดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดว่าตอนพี่เสกยังไม่เข้าไปเรือนจำเนี่ยพี่การก็เล่นอยู่นะ

0: การก็ใช้เพจนี้อยู
1: ่
0: คนถึงมาเรียกร้องว่าให้แอดมินการคืนเพจให้กับเจ้าตัวด้วย
1: คร
0: ับ ตัวน่าจะคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะศิลปินคนดังอ่ะส่วนคนนี้ยอมเลยพ่อใจปั้มเต๋าสมชายบอกว่าต้องยกให้เป็นพ่อสายซัพพอร์ตให้กับลูกเลยค่ะล่าสุดนั้นไปร่วมสัมภาษณ์พิเศษละครลูกผู้ชายหัวใจเพชรก็เลยเปิดใจถึงการทำงานในยุคนี้ที่ว่าเป็นยุควงการบันเทิงเปลี่ยนผ่านนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้นะครอบครัวมีความสุขมากเลยมีลูกสาว1ลูกชาย1เนาะยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ลูกไปเป็นติ่งศิลปินคนโปรดนะคะเออแกบอกว่าคือยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีขึ้นมีลงแล้วล่ะมันตามระยะของมันละรสนิยมของแต่ละยุคก็ต่างกันไปนะก็จะเป็นเหมือนวายเข้ามามีเกิร์ลเลิฟซึ่งเต๋าสมชายบอกว่าตัวเองก็ยังโชคดีเวลาลูกไปไหนก็ไปด้วยเราก็คือตามลูกอ่ะประมาณนี้นะคะก็สนุกดีหรือว่าเวลารับงานก็เหมือนกันตอนนี้เต๋าสมชายรับบทเป็นพ่อแล้วนะหรือเป็นพ่อของเด็กแล้วนะก็บอกว่าการทำงานกับเด็กยุคนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะก็คือพอวงการมันเปลี่ยนรสนิยมของวงการเปลี่ยนเราก็เลยได้อยู่ในหลายๆเซนหน่อยก็มีความสุขดีเพราะว่าซีรีส์วายหรือเกิร์ลเลิฟต่างๆเนี่ยลูกๆ ก็ชอบลูกก็จะชวนดูมีคอนเสิร์ตของเด็กๆก็ให้ผมซื้อบัตรให้แล้วก็ไปส่งเขาเป็นความสุขของลูกก็เป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยลูกชอบอะไรแล้วก็ต้องซัพพอร์ตลูกสาวเนี่ยตอนแรกมันก็ชอบยินกับวอเนี่ยทีนี้ก็พาไปส่งคอนเสิร์ตนี้ทีนี้พ่อก็บ่นนิดนึงบอกว่าโอ้ลูกบัตรเนี่ยใช้ได้เลยนะเขาบอกว่าสมชายดูคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวป้าไปส่งแล้วป้าก็รอรับป้าไม่อยากเข้าเพราะว่าบัตรมันแพง ทีนี้บอกว่าได้เลยก็ไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าราคาบัตรใช้ได้เลยนะก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปแฟนคลับเขาก็น่ารักแล้วแฟนคลับเขาก็รู้จักสมชายเข็มกลัดด้วยนะคะคือตอนนี้ก็บอกว่าเวลาลูกชอบอะไรก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมันเป็นความสุขในทุกด้านที่เช้าวันนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออยังไงก็ได้นะแล้วก็ทำให้เราชอบเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เสียตังค์เพิ่มอีกค่าบัตรคอนเสิร์ตแต่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเป็นเอสวิลเลียมอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักผมด้วยเนี่ยสมชายว่าก็เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซีเกมสมัยก่อนเราเคยไปถ่ายทำรายการก็เป็นรุ่นน้องของอดีตนักกีฬาซีเกมที่สอนผมว่ายน้ำนั่นแหละก็เลยคุ้นเคยกันทีนี้เวลาไปแบบนี้เนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เสียตังค์มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้องแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มันเปลี่ยนก็บอกว่าอย่างนั้นเต๋าสมชายบอกว่าก็มีความสุขณปัจจุบันนี้ได้ดูแลลูกนะคะที่เป็นติ่งของศิลปินคนโปรดก็จะซื้อให้ลูกตลอดเขาบอกว่าอย่างนั้นก็จะไปกับลูกด้วยบางคอนเสิร์ตถ้าบัตรแพงเกินไปก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวไปกับเพื่อนๆถ้าไหนที่พอจะรับได้ก็เข้าไปพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเนาะแล้วก็อัปเดตนิดนึงเราเคยรายงานว่าเต๋าสมชายเนี่ยเขาไปวิ่งมาราธอนมารอบโลกได้ดาวที่6ล่าสุดกำลังจะไปตามดาวดวงที่7ที่ซิดนีย์ค่ะ30สิงหาคมนี้น้องดง
1: โอ้นาฬิกาวิ่งมาราธอนนะ
0: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะไปเขาตัดสินใจแล้วจะไปวิ่งตามดาวดวงที่7แล้วนี่น่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะเต๋าสมชายค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะ
1: สุดยอดสุดยอดคุณพ่อ
0: นั่นเนี่ยใช่ค่ะ
1: ส่วนพี่เอสุภชัยนะครับและก็เป็นผู้จัดการดาราคนดังเนาะก็ทีนี้เนี่ยนะครับแหมวงการบันเทิงนะก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะก ล่าสุดเนี่ยแกมาจับ

เวนต์อันนี้พี่จัดงานแบบงานแฟร์พวกงานของกินงานของดีสี่ภาคอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เอาศิลปินดาราเนี่ยแหละมาออกงานพวกนี้แทนนะฮะก็ล่าสุดแกจะไปจัดงานของดีสี่ภาคนะครับ 1-15 กรกฎาคมแล้วก็จะเชิญบรรดาศิลปินอย่างคุณอิงฟ้าอย่างน้องไรอันนะครับมีต้นข้าวอันดาลูกแก้วพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ศิลปินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร้านดังๆเนี่ยมารวมตัวมาเปิดจนไปเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณร้อยร้านนะครับเป็นร้านของดีของเด็ดนี่เจ้าอร่อยเลย4ภาคนะใครที่สนใจนะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะครับเห็นบอกว่า 1-15 กรกฎาคมนี้นะฮะที่ซีคอนบางแคนะครับเขาก็จะมีอาหารเนี่ยโหใครแบบคิดถึงอาหารบ้านตัวเองเนาะนี่อาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานนะฮะขนมาเสิร์ฟเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีผลไม้จากสวนนะครับช่วยเกษตรกรด้วยนะสวนทั้งทุเรียนบางคุดเงาะลำไยนี่นะฮะจากทุกภาคเลยนะครับก็จะเอามาอยู่ในงานด้วยนะครับอาหารทะเลอาซีฟู้ดพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับศิลปินดาราก็จะสลับกันมานะครับใครเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านคนไหนอยากจะไปเจอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยจะมีน้องไรอันมาเปิดเลยนะครับนักร้องไรอันจะมาจัดมินิคอนเสิร์ตมาร้องเพลงนะครับวันที่1กรกฎาคมเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปอันดาลูกแก้วนะครับนะฮะมีวันที่5มีต้นน้องต้นข้าวนะครับไปร้องเพลงนะครับแล้วก็แฟนคลับคุณอิงฟ้าจะไปเจอกันในงานได้วันที่8กรกฎาคมนะครับนี่ก็ทีนี้ศิลปินก็ไปรับอีเวนต์นะครับออกอีเวนต์กันตามงานแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะก็เป็นงานแฟร์รวมของดีสี่ภาคนะครับที่จะจัดเนี่ยนะฮะให้แฟนๆนะได้ไปเจอศิลปินดาราได้ไปนะฮะร่วมเจออาหารคือของกินดีๆด้วยนะครับนี่นะนอกจากนี้นะครับอัปเดตอาการกันหน่อยนะครับเมื่อเดือนก่อนพี่สีก็เล่าไปนะคุณผู้ฟังนะครับว่าดีเจแนนนะครับดีเจแนนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเนาะก็เคยหนักที่สุดถึงขนาดไม่มีเสียงพูดนะคุณฟังนึกถึงเราเข้าใจเลยนะหัวอกคนเป็นดีเจด้วยกันนะครับวันหนึ่งไม่มีเสียงให้จัดรายการเนี่ยทำยังไงนะฮะล่าสุดดีเจแนนออกมาอัปเดตอาการป่วยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยช่วงที่ไม่มีเสียงเลยเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยครับดีเจแนนนี่เป็นดีเจในยุคแบบว่ายุค90เลยได้ว่าได้นะยุค RS Grammy เลยอ่ะคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเธอออกมาบอกว่าเธอหยุดจัดรายการไปอยู่ช่วงหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาการหนักถึงขนาดแบบว่าไม่มีเสียงที่จะพูดเลยนะครับเธอบอกว่าอาการป่วยเนี่ยเกิดจากการใช้เสียงหนักพักผ่อนน้อยนะช่วงที่ไม่มีเสียงเนี่ยเครียดร้องไห้ทุกวันเป็นตลอด2เดือนเลยนะครับแล้วก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็เริ่มรักษาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองจนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาการฟื้นตัวมาได้ประมาณ 80-90% ละไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดละนะครับถามว่าไอ้เส้นเสียงมันเป็นยังไงเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงที่มีปัญหานี่นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเยอะมากมันก็คือเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเกิดจากการใช้เสียงเยอะพักผ่อนน้อยนะครับเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกมันมีอยู่2ตุ่มนะครับตอนนี้ตุ่มหนึ่งหายไปแล้วอีกอันหนึ่งก็ยุบไปเหลือเล็กๆแล้วนะครับหมอก็บอกงั้นไม่ต้องผ่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่หมอบอกว่าวันไหนนะถ้าพักผ่อนน้อยนะโอกาสที่จะกลับมาไม่มีเสียงนี่มันก็มีอีกนะนะครับทุกวันนี้ใครที่เป็นแบบแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยต้องไลฟ์ทีวันละ2 3 4ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรามีเสียงนี้ท่านก็ต้องดู

0: นะดื่มน้ำพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับคอยดูแลเสียงของเราด้วยนะเออบางคนบอกเออฉันไม่ได้เป็นดีเจก็ไม่นะบางทีแม่ค้าพ่อค้านี่ก็ใช้เสียงทั้งวันเหมือนกันนะครับก็ระวังด้วยนะจะได้ระวังด้วยนะครับอืมเนี่ยตอนนี้เธอหายละเสียงเธอกลับมาดีเหมือนเดิมละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคนเราถ้าอาชีพที่ต้องใช้เสียงแล้วเกิดไม่มีเสียงไปเลยเนี่ยโอ้โหจะให้เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพมันก็ต้องใช้เสียงหมดนะทุกอาชีพต้องใช้เสียงหมดนะครับถือว่ามีเสียงกลับมาก็ยินดีกับดีเจแนนด้วยนะครับมาดูกีฬากันบ้างนะครับกีฬาตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เตะคือตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลโลกจะเตะแบบพร้อมกันทั้ง2คู่ในสายของตัวเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะมีผลต่อการตัดสินเข้ารอบกันนะฮะ อย่างที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็กลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B ไม่ใช่ขออภัยกลุ่ม C ลงเตะอยู่นะครับนะฮะบราซิลเนี่ยนำโมร็อกโกอยู่3-0นะครับแล้วก็โมร็อกโกนะครับนำเฮติอยู่3-2นะครับนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรียลไทม์แบบนี้นะครับบราซิลจะเข้าเป็นที่1ของสายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับที่2ส่วนที่3ที่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดไหมก็จะเป็นสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็มี3คะแนนยังมีโอกาสนะมีโอกาสเข้ารอบนะครับเดี๋ยว8โมงลุ้นเกาหลีใต้ของเรานะครับวันนี้นะฮะเกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้นะฮะตอน8โมงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าช่องโมโน29เนี่ยจะถ่ายทอดด้วยนะครับก็นะเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันได้แฟนก็สายบอลเราคนเอเชียบางทีเหมือนไม่ใช่ทีมชาติไทยเล่นแต่พอเอเชียด้วยกันลงเล่นก็อยากดู
1: อยากเชียร์ใช่อยากเชียร์อยากให้เขารอบลึกๆเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะประมาณนี้เนาะ
0: ครับผม
1: เพลงและกีฬาปิดเลยค่ะก็เรื่องไหนการเมืองก็พูดไปหน่อยนึงแล้วนะเรื่องการโกงข้อสอบนะคะก็พูดไปแล้วรัฐบาลมีอะไรอีกไหมอ๋อเรื่องของวันที่9เนาะกี่วันอีกประมาณ16วันน้องดง
0: ครับ
1: ลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมนะคะจะที่ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
1: เมื่อวานนี้ตุลาการประชุมแล้วก็อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ส.ส.จำนวน133คนนะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภานะคะว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยเป็นไปรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา142วรรค1ได้ส่งความเห็นนี้เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173วรรค1ศาลก็เลยตัดนะคะเมื่อวานนี้แถลงคดีลงมติวันที่9เลยค่ะ9โมงตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลได้มีคำวินิจฉัยภายใน60วันก็นัดเป็น9กรกฎาคมหลายคนก็บอกว่าก็ไม่ต้องระทึกมากจะมาดูรัฐบาลก็อาจจะมีที่ปรึกษานักกฎหมายฝีมือดีก็เลยไม่ได้แบบกังวลอะไรเรื่องนี้ค่ะน้องโลก
0: ครับนี่รู้ผลก่อนบัตรสวัสดิการรัฐอีกนะ

0: คนยังรอผลบัตรตรวจการรัฐมันที่21นะฮะ
1: อ๋อใช
0: ่ที่มาของเงินจะรู้ก่อน
1: เออใช่ไหมอันนี้วันที่9
0: อ
1: ืมค่ะตามกันต่อเรื่องนี้เอ้ยขอบคุณหรือยังเอ่ย
0: อ๋อเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ส
1: ปอนเซอร์ของเราบันเทิงและกีฬาเชิญค่ะ
0: ครับผมก็ขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาครับ
1: เรียบร้อยนะคะสปอนเซอร์เราขอบคุณมากขาดไม่ได้นะคะ
0: น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดครับผม
1: นานๆจะมีนาน
0: จะมีครับ
1: ไปดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่ชีวิตล่าสุดของผู้หญิงคนนี้ที่มีเอี่ยวเรื่องของการปลอบท้องถิ่นนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีผลไปหลายๆคนแล้วตอนนี้นะคะในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนกระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วเนี่ยพบว่าหนึ่งในผู้เข้าสอบได้รับการขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของภาคใต้เขต1ตามประกาศเมื่อ8เมษายน2569ทั้งดงปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนายกอบต.ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอบต.ที่นี่เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการทั้งหมดขณะที่อบต.มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวแล้วก็บรรจุบุคคลตามที่กรมจัดสรรมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ29พฤษภาคมทีนี้พอหลังทราบข่าวนายกก็เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเธอนั้นเนี่ยเข้าสอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆนายกก็บอกว่าถ้างั้นถ้าผลการตรวจสอบแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำผิดจริงเดี๋ยวทางอบต.ก็พร้อมดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการไม่ว่าจะเป็นการสั่งพักหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบและคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะน้องรุ่งตอนนี้
0: เนี่ยผู้มีอย่างไม่รู้ที่สีเกิดไปอย่างนั้นนายกอบจ.ลำพูนเขาบอกว่าจะฟ้องศาลปกครองให้นะ
1: อันนี้ยังไม่ได้นำเสนอ
0: เขาบอกว่าเนี่ยให้อยู่ๆนะยกเลิกแบบอยู่ๆยกเลิกแบบเหมาเข่งเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ยกเลิกทั้งหมดเลยเขาบอกว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลำพูนที่แบบสอบเข้าได้เองพวกนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าจะใช้วิธีก็คือไปฟ้องศาลปกครองให้
1: ค่ะ
0: ให้คุ้มครอง
1: อ๋อ
0: คือคนที่เขาสอบเข้าได้เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ท่านนายกมาบอกว่าจะยกเลิกหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับพวกเขา
1: ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาสอบได้เนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูอีกคนหนึ่งคนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนนี้ก็ไปสอบนะในช่วงที่กำลังประกาศรับสมัครเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปสอบเหมือนกันตอนนั้นผลสอบเธอได้ศูนย์คะแนนน้องดงเขาบอกเลยว่าได้กี่คะแนนลำดับที่ไหนของเธอได้ศูนย์คะแนนไม่ได้สักคะแนนเดียวเธอก็สอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อผลรหัสชุดข้อสอบผิดพลาดเธอก็เลยสอบถามต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมท้องถิ่นก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปจนมีข่าวใหญ่ออกมาก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเอามาโพสต์ว่านี่แหละเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สอบอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้เข้าสอบเมื่อช่วงปลายปีธันวาคมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอยากเติบโตในหน้าที่การงานก็เลยไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนโอ้ยก่อนสอบตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักมากมุ่งหวังว่าจะเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่เธอได้ศูนย์คะแนนมันเป็นไป

0: ได้นี่อ่านหนังสืออย่างหนักเนี่ยเออเธอบอกว่าเธอสอบภาคกอผ่านมาแล้วนะเธอผ่านภาคกอของคพมาแต่ผลคะแนนภาคขอเนี่ยได้0คะแนน
1: เอ้า
0: จะเป็นไปได้เหรอเธอบอกเธอทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยอ่ะก็เลยไปยื่นไงว่าเพื่อทำยังไงไปดูขอดูกระดาษคำตอบนะคะก็ไปดูที่โรงงานโรงพิมพ์ในสมุทรปราการที่บอกว่าโรงพิมพ์แห่งเดียวกันกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากระดาษคำตอบให้ดูพร้อมระบุว่าเธอน่ะฝนเลขรหัสชุดกระดาษคำตอบหลักสุดท้ายผิดก็เลยได้คะแนนเป็น0ก็เลยเกิดความสงสัยเป็นงงจนถึงณขณะนี้แล้วก็เพื่อนๆที่มาสอบด้วยกัน200กว่าคนได้คะแนน0เหมือนกันหมดเลยทั้งลง
1: โอ้นี่ไอ้ฝนผิดเนี่ยมันยังเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดโดนเป็น100คนผิดได้0หมดเนี่ยมันเริ่มประหลาดแล้ว
0: นั่นแหละก็แสดงว่าเธอสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าอย่างงี้แสดงว่ากระดาษคำตอบของพวกเธอน่ะมีการเปลี่ยนแปลงเออประมาณนี้ใช่เขาถึงไปเจอที่บางใหญ่ไง
1: อ๋อโดนเปลี่ยน
0: โดนเปลี่ยนกระดาษคำตอบไปว่าโอ้ยอ่านหนังสืออ่านข้ามวันข้ามคืนวันนี้อายุ36แล้วไงเพราะว่าเธอว่ามันเป็นไปได้ยังไงเธอได้ศูนย์คะแนนนะไม่ถูกสักข้อนึงเลยเหรอ
1: เออ
0: เออนั่นแหละอ่ะยิ่งจะเอายิ่งเจอเนาะเรื่องนี้นะ
1: ครับผม
0: เพลงสดก็เพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้มีเพลงของน้องบุ๊กมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครของเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่

0: กีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven
1: นี่จะนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแกบอกเราเป็นไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: นะคะโดโดเชิญค่ะ
4: ครับอัปเดตสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับมีโจรหัวหมออยู่ครับพี่แต่เดี๋ยวตำรวจเขาก็ตามจนได้แหละนะครับเข้าไปงัดร้านกาแฟที่นนทบุรีแล้วปรากฏว่าถอดวงจรปิดของทางร้านนี่ไปแช่น้ำให้มันเสียด้วยนะคือเขาจะได้ไม่มีหลักฐานมาออกข่าวคงดูข่าวเยอะพี่กลัวว่าจะโดนจับนะครับนี่ฮะก็เห็นบอกว่าได้เงินไป200
3: ตาม
4: ร้านเนี่ยต้องบอกคุณโจนนะตามร้านเขาไม่ได้เก็บเงินอะไรมากมายหรอกนะเขาโอนเพื่อสแกนหมดแล้ว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็ได้เงินไป200นะครับก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอน
3: 4:30 200บาทคุณแม่
4: แต่ที่เจ้าของเจ็บใจคือแหมมันฉลาดที่มันดึงกล้องออกแล้วไปแช่ไว้ในกระมังแช่น้ำไว้อ่ะให้ดูต่างหน้าเราต้องเสียเงินค่ากล้องไว
3: ้ค่ะ
4: เดี๋ยวตำรวจตามจับอยู่นะครับที่นนทบุรีนะครับ
3: โจรเยอะนะโจรชุมด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เนาะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
4: ใช่ใช่ใช่ครับพี่
3: ค่ะเอาล่ะพรุ่งนี้ 4:30 2 คนมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า 9:15 ค่ะ